0: คุณนะไม่ที่ที่ไม่บอกว่าเป็นวัยรุ่นยุค60นะ
1: เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นี้ความคุณดีล้าบอกว่าแล้วก็พี่เจเจบอกว่าอะไรนะ BLGL กำลังฮิตใช่ไหมทำไมเขาไม่มีแบบว่าซีเนียร์จูเนียร์อะไรอย่างเงี้ยให้เป็นเทรนด์ที่ฮิตบ้างนะเราจะได้เผื่อจะได้เข้ารอบ
0: แล้วก็อีกหลายๆท่านขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะไหนๆเมื่อสักครู่นี้พี่ต้นเอ่ยถึงคำว่า BLGL นะคะเจก็ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนี่เป็นข้อมูลที่ได้จากการอบรมในโครงการเพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนนะคะที่จัดโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติค่ะในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีวิทยากรหลายท่านค่ะที่มาให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าและมุ่งสู่การเป็นผู้นำในตลาดโลกนะคะก็มีทั้งคุณเฉลิมพงษ์เรือนเย็นซึ่งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์นะกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็มีคุณนพสิทธิ์เที่ยงธรรมค่ะท่านเป็นนายกสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทยนะคะมีชื่อย่อๆว่า TBLC และอีกท่านนึงก็คือคุณอนุฐาชวิสิทธิ์เป็น CEO บริษัทโมโจมิวส์แมเนจเมนต์ค่ะซึ่งในวันนั้นนะคะข้อมูลที่น่าสนใจที่คุณนพสิทธิ์เที่ยงธรรมเล่าให้ฟังก็คือว่าตอนนี้ค่ะมูลค่าตลาดซีรีส์วายนะคะในปี2025นะคะเติบโตขึ้นจาก2024ถึง 21% แล้วก็อย่างที่ได้บอกเอาไว้นะคะว่าประเทศที่มียอดการชมซีรีส์วายจากประเทศไทยอ่ะมากที่สุดก็คืออินเดียอันดับ2คือบราซิลอันดับ3คือประเทศจีนส่วนมูลค่าตลาดซีรีส์วายเนี่ยวิเคราะห์โดย SCBEIC นะฮะเป็นข้อมูลเขานำข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมานะทีนี้สาเหตุสำคัญคุณผู้ฟังอาจจะอยากทราบว่าอะไรที่ทำให้ซีรีส์วายของไทยเนี่ยได้รับความนิยมในหลายประเทศ อย่างแรกค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะก็คือซีรีส์วายของไทยเนี่ยนำเสนอเรื่องราวที่สามารถแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครได้อย่างเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นชายชายหญิงหญิงนะคะอย่างที่สองก็คือ การสร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อเรื่องแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาคือเด็กแม่บ้านที่บ้านพี่ต้นชอบดูมากแล้วแบบว่
1: า
0: คือเขา
1: ไม่งานการไม่ทำ
0: คือช่วงที่ทำงานเสร็จแล้วพี่ต้นชอบดูมากๆเลยคือให้ดูอะไรอย่างอื่นก็ไม่ดูแล้วทีเนี้ยเราก็เคยไปนั่งดูเขาอยู่พักหนึ่งคือมันมีความหลากหลายมากค่ะพี่ต้นคะไม่ใช่แต่เพียงเรื่อง love เรื่องความรักแบบ puppy love หรือว่าความรักในรั้วมหาวิทยาลัยแต่มันยังมีแนวผีด้วยนะพี่ต้นคุณผู้ฟังใช่ค่ะแล้ว เขาก็จะเรียกพระเอกว่าเป็นพระเอกแล้วก็เรียกผู้ชายอีกคนนึงว่าเป็นนางเอกอันนี้เรียกแบบนี้จริงๆนอกจากนี้ค่ะ
1: เขาเรียกนายเอกใช่ไหมเรียกนายเอกใช่ไหม
0: ไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาเรียกพระเอกนางเอกอ่ะพี่ต้น
1: เหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เขาเรียกพระเอกกับนายเอกนายเอกนายเอก
0: ค่ะข้อที่3ที่ทำให้ซีรีส์วายของไทยนะคะได้รับความนิยมในหลายประเทศก็คือความนิยมของสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มค่ะที่ทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายขึ้นในขณะเดียวกันซีรีส์พวกนี้ก็เข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ตรงกับเป้าหมายมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็เป็น3ประเด็นหลักค่ะที่ทำให้ซีรีส์วายของไทยเนี่ยเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็นำเม็ดเงินเข้าประเทศจำนวนไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นยอดการรับชมแล้วยังมีธุรกิจต่อเนื่องมาด้วยจากการโปรโมทซีรีส์วายนะคะอย่างเช่นกิจกรรมแฟนมีตคอนเสิร์ตงานเปิดตัวซีรีส์ล้วนแต่สร้างรายได้ให้กับธุรกิจประเภทไมซ์ค่ะก็คือเป็นการประชุมนะคะการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นธุรกิจจัดอีเวนต์ไปด้วยนั่นแหละค่ะ
1: แล้วก็เป็นผลพวงต่อเนื่องมาจากเรื่องของซีรีส์อะไรต่างๆที่เรากำลังคิดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของวงการบันเทิงที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับไปดูเรื่องของการศึกษาแบบเร็วๆเลยนะครับอย่างเมื่อกี้นี้ที่พี่เจเจได้เรียนให้คุณผู้ฟังทราบถึงเรื่องของการเปิดเส้นทางใหม่ทางขั้วโลกเหนือน
0: ะ
1: ครับของจีนในการที่จะส่งสินค้าอะไรต่างๆไปยุโรปถึงได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยทางรัสเซียเองนี่นะครับเขาก็บริษัทที่เขาเป็นผู้ที่มีกองเรือเนี่ยนะครับของบริษัทรอสซาตอมเนี่ยซึ่งมีกองเรือของเรือพลังงานนิวเคลียร์อยู่18ลำที่สามารถที่จะทำให้แหวกน้ำแข็งออกไปได้เนี่ยนะครับเขาก็ได้เชิญชวนครับให้นักเรียนเนี่ยจาก22ประเทศนะครับได้ผู้ที่ทำเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็ได้ส่งผลงานของตัวเองมาเพื่อสมัครเข้าชิงรางวัลไปนะครับสำรวจเส้นทางนะครับจาก22ประเทศ

0: 5,000 กว่ารายนะครับก็ไปดูเรื่องของน้องคนนี้ชื่อลักกี้ราวัตนะครับจากเมืองจักระในรัฐอุตราขันนะครับจากประเทศอินเดียนะครับเพื่อเป็นหนึ่งเดียวจากประเทศอินเดียที่ได้ไปร่วมในงานนี้นะครับ22ประเทศที่เขาได้ส่งไปร่วมนี้ก็มีจากประเทศอาร์เมเนียบังกลาเทศเบลารุสโบลิเวียบราซิลฮังการีเวียดนามอียิปต์อินเดียอินโดนีเซียซาคาคสถานจีนคีกิสถานมองโกเลียเมียนมานามิเบียเรวันดาเซอร์เบียแทนซาเนียตุรกีอุซเบกิสถานแอฟริกาใต้ไม่มีประเทศไทยอ่ะน้องเขาบอกว่าโอ้โหเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เรียกว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะในการที่จะได้ขึ้นไปบนทั่วโลกเหนืออยู่ถึง10วันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะไม่มีวันลืมอีกต่อไปนะอิจฉาน้องลักกี้มากๆเลยลักกี้สมชื่อครับ
1: ค่ะเป็นข้อมูลที่เราทั้งสองคนกลั่นมาให้คุณผู้ฟังนะคะตลอดช่วง1ชั่วโมงกับอีก10นาทีนะคะตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วค่ะที่จะมาวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยทำไม GDP ในช่วงครึ่งปีแรกของเราจึงได้โตรั้งท้ายเดี๋ยวเราพักกันติดนึงแล้วก็กลับมาพบกับอาจารย์ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: กระด้งไหวปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ช่วงท้ายนะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามข้อมูลการวิเคราะห์เรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกของ2569นี้นะคะเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยเนี่ยค่ะโตรั้งท้ายเป็นเพราะเหตุใดเชิญติดตามกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
6: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
7: อรุณสวัสดิ์ครับ
8: สวัสดีทั้งสองท่านครับ
7: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์เช้าวันนี้อยู่

0: ที่อินโดนีเซียหรืออ ไม่
1: อยู่ที่อินโดนีเซียครับอยู่ที่จาการ์ตาครับจริงๆก่อนที่เราจะไปเรื่อง GDP เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องกราดยิงในอาเซียน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกแล้วนะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับเด็กชายอายุ 14-15 ปีเนี่ยก็ควงปืนเข้าไปนะครับแล้วก็กราดยิงนะครับที่โรงเรียนนะครับเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ20กว่ารายนะครับแล้วก็ระหว่างกราดยิงเนี่ยก็มีการไลฟ์สดไปด้วย
0: ค่ะ
1: อันนี้น่ากลัวมากนะครับแล้วก็ทางผู้ว่าการเมืองนะครับของเมืองที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมีนายกเทศมนตรีของเมืองซาบวงกาเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะ เกี่ยวข้องนะครับกับเครือข่ายที่เราเคยคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะนะครับ764นะครับที่ไปชักจูงเด็กนะครับให้ทำ เหตุการณ์แบบนี้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียที่ตัวนายกเทศมนตรีเมืองซาบวงกาเนี่ยบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นโรบล็อกซ์ฟานาติกนะครับก็คือติดเกมที่มีระบบเครือข่ายออนไลน์อย่างหนักนะครับแล้วก็ในห้องลับต่างๆของแพลตฟอร์มเกมแบบนี้ในฟิลิปปินส์เนี่ยมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่เป็นความคิดสุดโต่งที่เน้นเรื่องของการทำลายล้างเพื่อสร้างชื่อเสียงแบบนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะต้องหวกกังวลกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราเองก็คงจะต้องเฝ้าระวังนะครับลูกหลานด้วยนะครับ
0: ค่ะน่ากังวลอย่างยิ่งนะคะ
1: ครับเพราะว่าเกิดเหตุติดๆกันหลายประเทศแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะครับก็คือเรื่อง GDP นะครับรายงานครึ่งปีแรกใช่ไหมฮะเวียดนามโต 8.4% มาเลเซีย 6% สิงคโปร์ 5.9% อินโดนีเซีย 5.3% ฟิลิปปินส์ 2.3% แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยอยู่ท้ายตารางเลยคือ 1.9% นะครับในขณะที่สปป.ลาวกัมพูชาเมียนมาบรูไนแล้วก็ติมอร์เลสเต้เนี่ยเขาทำข้อมูลเป็นรายปีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ได้มีการสรุปรายไตรมาสราย2ไตรมาสหรือว่าครึ่งปีเหมือนของประเทศไทยนะครับเวลาเราพูดถึง GDP เนี่ย GDP มันคือมูลค่าเศรษฐกิจนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเขาเอามาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ4กิจกรรมนะครับกิจกรรมหนึ่งก็คือการบริโภคภายในประเทศนะครับซึ่งการบริโภคภายในประเทศเนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่ามันชะงักงานลงอย่างยิ่งนะครับเราเคยคุยกันเรื่อง K-shape economy นะครับเศรษฐกิจที่มันเป็นรูปตัว K นะครับก็คือมันมีขาหนึ่งซึ่งเติบโตสูงมากกับอีกขาหนึ่งซึ่งตกต่ำลงอย่างมากนะครับในกรณีของผู้บริโภคในกรณีของการบริโภคเนี่ยเราเห็นชัดเจนแล้วว่ากลุ่มที่อยู่ตลาดบนเนี่ยเรายังเห็นภาพข่าวอยู่ในโซเชียลมีเดียเขายังใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าถูกต้องไหมครับบิน first class business class ไปช้อปปิ้งต่างประเทศนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยถึงแม้จะใช้หนักแต่ว่าจำนวนของคนที่ใช้จ่ายมันน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับตลาดตรงกลางที่หายไปนะครับประเทศไทยเราเนี่ยชนชั้นกลางแทบจะไม่มีหรือมีก็มีน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับในขณะที่กลุ่มคนที่อยู่ในข้างล่างนะครับก็คือเนียพัวนะครับยากจนหรือว่าจนแล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับสถานการณ์นี้นอกจากในประเทศไทยแล้วอินโดนีเซียก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่ในระยะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขากำลังห่วงกังวลเรื่องนี้นะครับเพราะว่ากลุ่มคนยากจนที่พ้นจากเส้นขีดความยากจนในช่วงสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาเป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงที่จะอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนใหม่นะครับในกรณีของอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้กลุ่มนี้เนี่ยกำลังจะไปแตะที่ 50% นะครับของประชากรเพราะนั้นกำลังซื้อของคนกลุ่มนี้ลดลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เศรษฐกิจมันบีบคั้นจากปัจจัยภายนอกนะครับอย่างเช่นราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะครับกรณีของประเทศไทยเนี่ยกลุ่มนี้นะครับมีความเสี่ยงเพราะว่าหนี้สะสมนะครับหนี้ครอบครัวหนี้ครัวเรือนซึ่งปัจจุบันนี้สูงมากนะครับคนไทยที่เป็นหนี้มีมากกว่าคนไทยที่ไม่เป็นหนี
0: ้
1: อันนี้น่ากลัวนะครับสถานการณ์อยู่ในรูปแบบเดียวกันกับฟิลิปปินส์นะครับและสังคมที่บีบคั้นแบบนี้ที่ทำให้เขาบริโภคไม่ได้ชับจ่ายใช้สอยไม่ได้ในขณะเดียวกันพอเปิดโซเชียลมีเดียก็เจอบุคคลที่อู้ฟู่หรูหรานะครับยั่วให้เกิดกิเลสอยากจะมีชีวิตแบบนั้นบ้างไอ้อย่างเงี้ยสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจก็คือผลกระทบทางสังคมเพราะว่าในที่สุดแล้วมันจะชักจูงให้เด็กเยาวชนเนี่ยเริ่มเป็นคนเดินยาเสพติดเริ่มทำงานอย่างเช่น

ขายบริการทางเพศนะครับทั้งชายทั้งหญิงนะครับเมื่อกี้นี้คุณวัชรินทร์พูดถึงอุตสาหกรรม Y series ด้วยนะครับเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยทั้งชายทั้งหญิงนะครับมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของสังคมที่เป็นภาวะกดดันทางด้านโซเชียล

0: การคนละครึ่ง plus อย่างเงี้ยนะครับนาทีนี้เนี่ยมันกำลังจะเต็มละนะครับแล้วมันจะกระตุ้นระยะสั้นแบบนี้ต่อไปยากๆยาวๆยากๆนะครับตรงจะเป็นปัญหานะครับในขณะที่ตัวที่เป็นตัวที่3นะครับที่เป็นแรงส่งก็คือเรื่องของภาคการค้าระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจแบบ K-shape อีกนะครับ K-shape ในแง่ที่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่ดึงเงินไหลเข้าประเทศหรือว่าส่งออกได้เนี่ยมันยังเป็นอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมอุตสาหกรรมแบบเก่านะครับโครงสร้างเศรษฐกิจของเราเนี่ยรายได้หลักเลย 30-40% มาจากการท่องเที่ยวซึ่งโตดีมากนะครับแต่ว่าแน่นอนรายจ่ายที่มันเกิดขึ้นของนักท่องเที่ยวแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับในขณะที่อุตสาหกรรมดั้งเดิมนะครับอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผลิตอาหารแปรรูปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30% แล้วก็ภาคเกษตรอยู่ประมาณ 8-10% เพราะนั้นรวมๆกลุ่มนี้เนี่ย 70-80% ของภาคการผลิตนะครับเพราะนั้นการส่งออกที่ตลาดตอนนี้มันโตเนี่ยมันโตในภาคอุตสาหกรรมใหม่ครับมันโตในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์อย่างเช่นมันโตในเรื่องของชิปวงจรคอมพิวเตอร์นะครับเราจะได้ยินว่าตอนนี้แรมขาดตลาดเซมิคอนดักเตอร์ขาดตลาดชิปคอมพิวเตอร์ขาดตลาดนะครับของเราเนี่ยโครงสร้างไม่ได้เป็นแบบนั้นในขณะที่ของประเทศเพื่อนบ้านที่เขาโตเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นเวียดนามอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยเศรษฐกิจที่เป็นภาคการค้าระหว่างประเทศของเขาเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มนี้เยอะเพราะนั้นพอเขาโตเนี่ยโมเมนตัมหรือว่าแรงฉุดของกลุ่มนี้ก็เลยทำให้เขาโตตามไปด้วยนะครับในขณะที่ของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นและอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราเห็นเลยว่าเมื่อเราเทียบกับประเทศที่เขาโตเยอะๆอย่างเวียดนามกับมาเลเซียนี่ก็คือเขามีโอกาสใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าสูงมากกว่าเราเพราะว่าเขามี FTA กับหลากหลายประเทศมากกว่าเรานะครับของเราเองเนี่ยพอเจอสงครามการค้ากับประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็มีปัญหาเลยทันทีนะครับว่าการส่งออกของเรามันชะงักนะครับข้อตกลงการค้าที่เวียดนามมีอย่างเช่นตัวของ European Union เวียดนาม FTA นะครับข้อตกลงการค้าแบบภูมิภาคีกับสหรัฐอเมริกานะครับข้อตกลงการค้า CPTPP นะครับที่เราเคยมีปัญหานะครับด่าทอปากเตะปากแข้งตัดขากันตลอดในช่วงเวลาประมาณสัก5-17ปีที่ผ่านมาเนี่ยนาทีนี้ทั้งมาเลเซียทั้งเวียดนามเนี่ยเขาใช้ข้อตกลงนี้ในการที่จะเข้าถึงตลาดรอบๆภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิกไปหลายช่วงตัวแล้วนะครับเช่นเดียวกับในกรณีของมาเลเซียเนี่ยเขามีสิทธิพิเศษในกลุ่ม Commonwealth ก็คือประเทศในเครือจักรภพอังกฤษอีกนะครับก็เลยทำให้ในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นแรงฉุดที่ทำให้เขาโตได้เร็วกว่าเราในขณะที่ภาคตัวสุดท้ายก็คือการลงทุนนะครับประเทศไทยเราเนี่ยได้เห็นชัดเจนนะครับว่าเศรษฐกิจที่โตในช่วงไตรมาส2ที่โตขึ้นมาได้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการส่งเสริมการลงทุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งรัดของ BOI นะครับในการที่จะไปเอาพวกอุตสาหกรรมสมัยใหม่อะอย่างเช่น Data Center ซึ่งตอนนี้เองก็อาจจะต้องมีการทบทวนนะครับในเรื่องของนโยบายหลายๆอย่างเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดในช่วงไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ในการไปเร่งรัดให้คนมาลงทุนจริงๆหลังจากที่ขอสิทธิ์ไว้เนี่ยมันก็ช่วยให้เศรษฐกิจโตขึ้นแต่ยังไงก็ตามถ้าเลยมันเกิดการเร่งรัดการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าพอเขามาลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอย่างเช่นพวก Data Center พวกภาคการผลิตขนาดใหญ่เนี่ยมันจะส่งอานิสงส์ต่อนะครับนั่นก็เลยทำให้สภาพัฒน์เนี่ยยังคงตัวเลขคาดการ GDP ไตรมาส3ไตรมาส4ที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเทียบกับประเทศที่เขาโตมากๆเนี่ยอย่างเช่นเวียดนามกับมาเลเซียเนี่ยเราเองอาจจะยังสู้กันไม่ได้ในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยก็มีลักษณะของการปรับตัวลดลงนะครับเพราะนั้นเวลาเรามองภูมิภาคเนี่ยเราคงจะต้องมองแบบทั้งหมดเป็นส่วนประกอบซึ่งเสริมแล้วก็อาจจะขัดแล้วก็อาจจะแย่งชิงซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นอย่างเวลาเราโปรโมทกันเรื่องหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3อย่างเงี้ยเราถึงบอกว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะดูเป็นประเทศแต่เราดูเป็นภาพรวมของทั้ง value chain ของทั้ง supply chain ของทั้งอาเซียนเพราะว่าในจุดอ่อนของประเทศหนึ่งอ่ะมันก็เป็นจุดเสริมของประเทศหนึ่งไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นถ้าดูเกมแบบนี้เนี่ยในภาวะที่อินโดนีเซียโตเร็วมากแต่ตอนนี้อาจจะชะลอมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่เราจะเข้ากับอินโดนีเซียในขณะเดียวกันไทยกับเวียดนามที่เวียดนามเขาโตเยอะๆเขาก็ทำเองไม่ได้ครบทุกส่วนเพราะนั้นมีอะไรบ้างที่เราจะไปต่อจิ๊กซอว์ระหว่างไทยกับเวียดนามเรื่องแบบนี้เนี่ยผมคิดว่า มันต้องมองเป็นภาพรวมของทั้งประชาคมอาเซียนนะครับหรือว่าทั้งซัพพลายเชนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้
0: มันถึงจะเข้าใจ

0: และทำนโยบายได้ดีเพราะว่าเวลาเราพูดถึงตลาดนะวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตลาดแค่65ล้านคนของประเทศไทยอ่ะแต่เราลองพูดถึงตลาดเกือบ700ล้านคนของทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเรื่องนี้ผมคิดว่าเราเองคงจะต้องให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับว่าเอ๊ะเราจะสามารถที่จะทำเรื่องพวกนี้แล้วมองภาพจิ๊กซอว์พวกนี้ทั้งหมดได้ยังไงครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะคะยังคงมีที่ว่างค่ะแต่ว่าเหลือไม่มากแล้ว
0: โอ้ใช่ทราบมาว่าคือจริงๆมันเต็มแล้วแต่ว่ายังมีบางท่านไม่จ่ายเงินเพราะฉะนั้นจองไว้นี่ไม่ยังไม่ได้สิทธิ์นะฮะ
1: ใช่
0: จะได้รับสิทธิ์เมื่อจ่ายเงินนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้คุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังสนใจหลักสูตรเชียร์ออฟอาเซียนรุ่นที่3เนี่ยผมคิดว่ายังทันนะครับรีบสมัครรีบจองแล้วรีบจ่ายด้วยนะครับเพราะว่าจ่ายเงินคือการรักษาสิทธิ์นะฮะจองเฉยๆนี่ไม่ได้สิทธิ์นะครับ
1: ถ้าอยากฟังข้อมูลเชิงลึกเจาะลึกที่จะทำให้คุณผู้ชมผู้ฟังเนี่ยนะคะได้นำไปต่อยอดนะฮะทั้งจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามและวิทยากรอีกหลายๆท่านนะคะสามารถจองกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมจ่ายเงินด้วยอย่างที่อาจารย์ปิติบอกนะคะที
0: ่
1: 3หมายเลขนี้นะคะ0944803076 0944803034และ0943966649แต่ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์แบบเล่าแบบไม่เม้มในรายการนะคะใช่ไหมคะ
0: อ๋อไม่มีฮะไม่มีฮะ
1: แต่ว่าใน
0: มีกักอยู่แล้วครับ
1: ในหลักสูตรเนี้ยจะได้ฟังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในเวลาในรายการมีค่อนข้างจำกัด
0: ไม่แล้วอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสำคัญด้วยก็คือเรื่องบางเรื่องอ่ะมันคุยออกสื่อไม่ได้
1: ใช
0: ่ใช่ไหมอย่างเรื่องความละเอียดอ่อนของเรากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยมันอาจจะคุยออกสื่อไม่ได้มันอาจจะต้องคุยกันแบบปิดห้องคุยนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องไหนที่คุยออกสื่อได้เนี่ยเราไม่มีกักอยู่แล้วนะฮ
1: ะ
0: เราจัดเต็มตลอดครับครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะยังพอมีเวลาอีกสัก2นาที
0: ผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องเพิ่มเครื่องจักรตัวใหญ่ของเราให้ได้นั่นก็คือตัวของภาคการบริโภคภายในประเทศนะครับซึ่งถ้าจะเพิ่มให้ได้เนี่ยเราเองคงจะต้องเร่งแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือหนี้ครัวเรือนให้มันได้ก่อนคือการเป็นหนี้เนี่ยมันเท่ากับลากตัวเราเข้าไปสู่วงจรอุบาทนะฮ
1: ะ
0: แล้วมันมักจะเพิ่มเป็นสโนว์บอลเอฟเฟกต์ก็คือพอมีหนี้ปุ๊บคุณก็รายได้ไม่พอรายจ่ายใช่ไหมพอคุณรายได้ไม่พอรายจ่ายคุณก็สร้างหนี้เพิ่มไปเรื่อยๆแล้วพอคุณสร้างหนี้เพิ่มไปเรื่อยๆบวกกับไอ้อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าไอ้สิ่งเร้าผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยที่มันทำให้เราอยากจะฟุ้งเฟ้ออยากจะมีอยากจะได้อยากจะซื้ออยากจะช้อปปิ้งเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นกับดักที่ทำให้วงจรหนี้เนี่ยมันหมุนเร็วขึ้นแล้วถ้าเราบริหารจัดการไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยน่าห่วงกังวลนะครับแล้วก็มันไม่ได้พังแต่เฉพาะครอบครัวแต่ว่ามันพังทั้งภาพแมกโครก็คือของประเทศด้วย
1: ค่ะก็ได้แต่ภาวนานะคะพี่ต้นคุณผู้ฟังอาจารย์คะไม่เราไม่อยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่ล้มเหลวทางเศรษฐกิจ
0: ถูกใช่ครับ
1: คร ับ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มที่ตัวเราใช่ไหมครับในการที่จะควบคุมความอยากได้อยากมีอยากจะฟุ้งเฟ้ออะไรทั้งหลายมันก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มทำให้เราเนื้อรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะในเรื่องที่อาจารย์ได้กล่าวมานะครับแล้วก็อย่าอีกหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับอาเซียนของเราก็อย่าลืมนะครับCEO อาเซียนรุ่นที่3นะครับเหลืออีกไม่กี่ที่นะครับแล้วก็แน่เลยเวลาไปเจออาจารย์ปั๊บเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะได้ถามมีพอฟังปั๊บจะมีความคิดที่อยากจะถามก็จะถามได้กับตัวเป็นๆนะอย่างในเราฟังในรายการวิทยุเนี่ยคุณผู้ฟังก็ถามได้ไม่ถนัดนะหลายเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อาจารย์ก็ตอบไม่ได้ถนัดด้วย
0: เซสชั่นเราเปิดเป็นแบบ3ชั่วโมงนั่งถามอย่างเดียวเลยมั้ยผมไม่เตรียมเนื้อหาไปแต่ว่าให้คุณผู้ฟังถามแล้วผมตอบอย่างเดียวฮัลโหลคุยกันในเรื่องที่ท่านอยากรู้เลยไม่ใช่คุยกันในเรื่องที่ผมอยากเล่า
2: ใช
0: ่ไอ้นี่ก็น่าจะสนุกดีนะจะได้แบบตรงตามความต้องการ
1: ค่ะ
2: ก็จะได้รู้เต็ม
1: ๆรีบสมัครกันเข้ามานะคะตอนนี้เหลือเพียงแค่10ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะเอาละค่ะ
0: โอ้นี่โค้งสุดท้ายจริงๆแล้ว10ที่ละโอเคครับดีเลยครับ
1: ค่ะเราจะสมัครรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะวันนี
0: ้ก็ไม่อีกไม่กี่วันแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะวันนี้วันที่อะไรนี
2: ่วันเท่านั้นเอง
1: วันที่19แล้วว
2: ันที่19
1: ค่ะ
0: ครับให้วัน
2: เท่านั้นเองกับการอบรมตั้ง15สัปดาห์ครับคุณผู้ฟังครับ
1: คุ
2: ้มมากเลย 59,000 บาทเนี่ย
0: ครับ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN แล้วนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์ปิตินะคะที่กรุณามาให
2: ้ข้อมูล
1: ที่น่าสนใจในรายการแล้วก็ขออนุญาต

0: ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันทั้ง3คนเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9คันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้านี้ตรงกับวันพุธที่19สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะเริ่มกันที่กรณีที่มีกระแสข่าวว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายเรียกนายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนมาสอบสวนปากคำเนื่องจากพบความเกี่ยวข้องเส้นทางการเงินในบริษัทนิติบุคคลซึ่งถูกอ้างว่าเป็นนอมินีเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสำนักงานกฎหมายโดยส.ส.รายนี้มีลักษณะเข้าไปถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งยังพบอีกว่าได้มีการไปจดทะเบียนมากกว่า30บริษัทอีกทั้ง30บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบธุรกิจจริงแต่ทำหน้าที่เพียงถือครองที่ดินหรืออาคารชุดร่วมกับชาวต่างชาติรายงานข้อมูลยังระบุด้วยนะคะว่าส.ส.รายนี้มีการถือหุ้น 99.99% ในบริษัทที่ไม่มีการประกอบธุรกิจจริงแต่กลับมีลักษณะมุ่งเน้นการถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า100ล้านบาทโดยเป็นการถือครองที่ดินและอาคารชุดร่วมกับชาวต่างชาติจึงกลายเป็นข้อสงสัยแหล่งที่มาของเงินทุนเกี่ยวโยงกับนิติบุคคลไทยรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรืออาคารชุดและมีการไปทำสัญญาเช่าที่ผิดปกติพฤติการดังกล่าวอาจยังไม่เข้าข่ายมีองค์ประกอบความผิดตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542แต่อาจเข้าข่ายมีองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยเฉพาะกรณีการเป็นนอมินีโดยอาจมีการออกหนังสือเชิญนักการเมืองรายนี้สอบถามข้อมูลในฐานะพยานในการสอบผู้ถูกสอบต้องแก้ต่างให้ได้ว่าไม่ได้ทำธุรกิจในรูปแบบนอมินีเพื่อไปถือครองอสังหาริมทรัพย์แทนคนต่างชาติทางด้านของพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษก็เปิดเผยนะคะว่ากองคดีความมั่นคงอยู่ระหว่างสืบสวนเรื่องดังกล่าวจริงแต่ยังไม่ได้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับเป็นคดีพิเศษแต่อย่างใดเนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนปากคำพยานจึงยังไม่มีกรณีของการจะออกหมายเรียกบุคคลใดมาดำเนินคดีเพราะยังเป็นเพียงเรื่องสืบสวนอยู่ส่วนพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ยอมรับว่าปัจจุบันยังเป็นเพียงเรื่องสืบสวนของกองคดีความมั่นคงยังไม่ได้มีการรับเป็นคดีพิเศษแต่อย่างใดยังไม่ได้มีข้อยุติจากพนักงานสอบสวนว่าใครมีความผิดอะไรจุดเริ่มต้นของการสืบสวนเรื่องดังกล่าวพบว่ามีบุคคลมาแจ้งเบาะแสขอให้ตรวจสอบและสืบสวนสอบสวนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นภาพ

0: ดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลินิววันนี้ค่ะรวมถึงเรื่องการเมืองอื่นๆด้วยเลยนะคะเคนสมชาติส.ส.ส้มภูเก็ตสวมนอมินีซุกอสังหา100ล้านดันฉันทานนท์ข้ามห้วยปลัดพลังงานณัฐพลวืด DSI สอบสมชาติส.ส.ภูเก็ตพรรคส้มเป็นนอมินีถือบริษัทต่างด้าวที่มาถือครองที่ดินในไทยหรือไม่พบถือครองอสังหากว่า100ล้านบาทวรนันท์และยุทธนาประสานเสียงกำลังสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแต่ยังไม่ถึงขั้นออกหมายเรียกพิพัฒน์ฉุนม็อบต้านท่าเรือจนะประเทศไทยจะทำอะไรก็ติดกับดักคำว่า NGO ฝากคนไทยช่วยกันพิจารณาด้วยบอกม็อบอยากมารับแดดกรุงเทพก็ตามสบายครม.ตั้งฉันทานนท์คนใกล้ชิดเนวินข้ามห้วยจากสำนักนายกมาเป็นปลัดพลังงานคนใหม่ปัดทิ้งผัวเดิมที่จะโยกณัฐพลมาจากอุตสาหกรรมรัฐบาลแต่งตั้งคนนอกกระทรวงเพื่อรื้อใหญ่โครงสร้างราคาพลังงานหรือสัญญาโรงไฟฟ้าภาสกรรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจ่อขยับขึ้นปลัดแทนส่วนณัฐพลยังไม่รู้ชะตากรรมท่ามกลางข่าวไม่เข้าขากับรัฐมนตรีวราวุฒิบอกอยู่มาครบ4ปีแล้วอยากให้ไปเติบโตส.ส.พรรคส้มลั่นกกต.ส่งสำนวนหัวสว.ให้ศาลฎีกาก็ไม่จบกรรมาธิการของสภาจะตรวจสอบต่อเพราะมีอำนาจในการเรียกเอกสารค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่คดีที่กระทบความมั่นคงของชาตินะครับกับปฏิบัติการทลายขบวนการสวมสิทธิ์นำชื่อแรงงานต่างด้าวยัดเข้าทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงเพื่อจะทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูหวังที่จะใช้สิทธิ์เทียบเท่ากับคนไทยและอาจจะลามไปถึงการขอสัญชาติในอนาคตด้วยนะครับเมื่อช่วงเช้าวานนี้ที่สน.ดินแดงนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำโดยนำทีมกรมการปกครองนะครับตำรวจปปท.ปปง.และกรุงเทพมหานครแถลงเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงหลังส่วนที่กำลังจับกลุ่มขบวนการทำบัตรสีชมพูหมายเลข7โดยมิชอบโดยระบุว่าการกระทำนี้ก็เป็นภัยต่อความมั่นคงไม่ใช่แค่การแย่งชิงสวัสดิการแต่ว่ายังส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองนะครับก็บอกว่าจากการสุ่มตรวจแฟลตดินแดงเพียง3ห้องพบมีชื่อผู้เข้าพักสูงถึง140กว่าคนทั้งที่พื้นที่ห้องก็มีแค่34ตารางเมตรบางห้องมีชื่ออัดแน่นถึง64คนคาดว่ามีแรงงานต่างด้าวเนียนอยู่ในทะเบียนบ้านนี้กว่า 1,000 รายนะครับโดยพฤติการก็จะมีนายหน้าชาวเมียนมาคอยรวบรวมเอกสารจากแรงงานต่างด้าวส่งต่อนายหน้าคนไทยก่อนที่จะเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงเพื่อทำเรื่องย้ายเข้าทะเบียนบ้านและก็ออกบัตรสีชมพูให้คิดว่าค่าดำเนินการต่อหัวน่าจะตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาทสำหรับการดำเนินคดีครับพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่ามีการออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว7รายทั้งหมดให้การรับสารภาพพร้อมกับพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่เขตดินแดงและก็นายหน้าชื่อป้าน้อยซึ่งเตรียมขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายที่ทำในลักษณะเดียวกันนี้ทั่วกรุงเทพต่อไปในขณะที่พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีครับที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร3รายที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดและมีคำสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนพร้อมสั่งการให้ตรวจค้นแฟลตดินแดงทุกตารางนิ้วเพื่อถอนสิทธิ์บัตรสีชมพูที่ผิดกฎหมายทั้งหมดและย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านเข้าสู่ทะเบียนกลางทางด้านของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ย้ำทิ้งท้ายนะครับว่าผู้กระทำผิด140รายที่พบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นยืนยันจะขยายผลตรวจสอบอย่างเข้มงวดทั้งในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดเพื่อปกป้องสิทธิและก็ภาษีของคนไทยทุกๆคนครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับพังงะชื่อเด็กต่างด้าวโผล่แฟลตดินแดงยัดทะเบียนบ้านนับพันคนจับ7ผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่เขตกระทบความมั่นคงชาติเศรษฐกิจสังคมมท.4นำทีมปกครองตำรวจปปท.ปปง.กทม.ผนึกแถลงผลปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายทุจริตแจ้งย้ายชื่อต่างด้าวอัดเข้าแฟลตดินแดงจัดทำบัตรสีชมพูสิทธิเทียบเท่าคนไทยลามถึงขั้นขอสัญชาติได้สั่งฟันวินัยอาญาเจ้าหน้าที่เอี่ยวให้ออกจากราชการไว้ก่อนแฉค่าดำเนินการตั้งแต่หลักหมื่นถึงแสนลั่นแค่จุดเริ่มต้นพร้อมขยายผลพื้นที่อื่นต่อครับ
0: ขอพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะมีประเด็นเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของโกงสอบท้องถิ่นรวมไป

0: ถึงประเด็นอื่นๆที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ประเด็นการควบคุมอาวุธปืนค่ะเมื่อวานนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนปรับปรุงข้อกฎหมายตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยได้เข้าหารือร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อปรับปรุงข้อกฎหมายให้ทันสมัยโดยการปฏิรูปครั้งนี้จะครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางทั้งการนำเข้าการจำหน่ายใบอนุญาตตลอดจนการนำไปใช้สถานที่ซ้อมและการควบคุมไม่ให้กระสุนปืนรั่วไหลโดยจะยกเลิกระบบเอกสารทำมือแบบเดิมแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการเพื่อให้สามารถตรวจสอบยอดและปิดช่องโหว่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มจากจำนวนปืนในประเทศที่มีอยู่เดิมราว10ล้านกระบอกค่ะส่วนทางด้านรัฐสภานะคะนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาได้พูดถึงการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารรัฐสภาว่าสภามีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเข้มข้นยิ่งขึ้นจากระเบียบที่มีอยู่แล้วฉะนั้นใครที่จะเข้ามาที่รัฐสภาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของสภาอย่างเมื่อช่วงเช้าวันที่18สิงหาคมตนเองก็มาสภาด้วยความเคยชินเดินเลี่ยงไม่เข้าเครื่องเอ็กซเรย์ปรากฏว่าตำรวจสภาไม่ยอมโดยชี้ให้ตนเองไปเดินเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ทำให้ตนเองกลื้มใจมากซึ่งทำให้เห็นว่ามาตรการที่เราจะเปลี่ยนสภาแห่งนี้ในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยเราเห็นได้ชัดต่อไปใครที่จะเข้ามาสภาก็ต้องห้ามในเรื่องอาวุธปืนและขับรถเข้ามาก็ต้องเปิดกระจกให้เจ้าหน้าที่ได้ดูก็อย่าโวยวายรวมทั้งเรื่องติดบัตรเมื่อก่อนตนเองก็ติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ว่าตอนนี้ต้องติดผู้นำต้องติดบัตรที่สำคัญก็ได้ให้นโยบายไปว่าใครไม่มีบัตรถ้าตำรวจสภาเห็นจะต้องสอบถามถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องถูกเชิญออกค่ะประเด็นเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ค่ะไม่มีส.ส.โดนยิงตายประธานสภาตรวจเข้มการันตีเซฟโซน 100% นิรโทษคืนปืนเถื่อนปกรณ์เผยมหาดไทยเสนอคืนปืนเถื่อนโดยไม่ต้องรับผิดย้ำร้านขายปืนมีส่วนช่วยในการควบคุมเหมือนในต่างประเทศเพิ่มดูแลสุขภาพจิตด้วยขอประชาชนอย่าใช้อารมณ์โสพลลั่นรัฐสภาปลอดภัย 100% จะไม่มีส.ส.โดนยิงตายเปิดสมัยประชุมสภาใครพกอาวุธไร้บัตรแสดงตนห้ามเข้าเด็ดขาดขอส.ส.ไม่ใช้เอกสิทธิ์ปลื้มเจอกับตัวตำรวจสภาเรียกเข้าเครื่องเอ็กซเรย์แม้ประธานก็ไม่เว้นยันไม่ได้จัดฉาก
5: คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทนะครับส่งเสริมความปลอดภัยชายแดนไทยกัมพูชาเร่งสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวและปรับระบบการสื่อสารดิจิทัลหลังเกิดเหตุทหารเหยียบทุ่นระเบิดที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อวานนี้ก็มีผลการประชุมคณะรัฐมนตรีออกมาครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: รีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางวงเงินกว่า433ล้านบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยดำเนินการโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่สำหรับโครงการนี้ครอบคลุม3กิจกรรมเร่งด่วนครับประกอบด้วยการสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงินกว่า361ล้านบาทการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งวงเงินเกือบ23ล้านบาทและการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลวงเงินเกือบ50ล้านบาทโดยมุ่งเน้นเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยกรณีเกิดเหตุปะทะและช่วยให้การแจ้งเตือนภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินถึงมือประชาชนโดยรวดเร็วรองโฆษกรัฐบาลบอกเพิ่มเติมนะครับว่าเดิมทีโครงการนี้มีการเสนอขอจัดซื้ออาวุธปืนลูกซองสำหรับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านด้วยแต่ว่าเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทยจึงตัดส่วนนี้ออกไปก่อนเพื่อเร่งอนุมัติเฉพาะ3กิจกรรมที่มีความพร้อมและจำเป็นเร่งด่วนในวงเงินงบประมาณ433ล้านบาทนี้ครับนอกจากนี้ระบบสื่อสารที่ปรุงใหม่ยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือกับภัยความมั่นคงในรูปแบบอื่นทั้งการลักลอบเข้าเมืองยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติอีกด้วยขณะเดียวกันก็มีรายงานความคืบหน้าการก่อเหตุไม่สงบในพื้นที่ชายแดนนะครับจ่าสิบเอกชานรงค์วงชนะสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ประสบเหตุเหยียบกับทุ่นระเบิดนะครับในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้กับช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลจนได้รับบาดเจ็บล่าสุดก็ได้รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เรียบร้อยผลการผ่าตัดเป็นไปด้วยดีผู้ป่วยรู้สึกตัวดีหายใจได้เองและสัญญาณชีพปกตินะครับโดยยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ซึ่งทางกองทัพบกยืนยันดูแลรักษาและก็ให้สิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทำบังเกอร์ 1,600 จุดชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลอนุมัติงบ 433.5 ล้านบาทให้มหาดไทยเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยส่วนจ่าสิบเอกเหยียบทุ่นระเบิดอาการดีแล้วครับ
1: คดีพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามนะคะเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าก็คือนายอุเทนอินอ้ายอายุ53ปีชาวจังหวัดขอนแก่นได้เข้าพบพันตำรวจโทปุณริศธารานันทเศษสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อกล่าวโทษดำเนินคดีกับนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดาพร้อมกับกลุ่มชายชะกันในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากกรณีบุกปิดประตูวัดป่าอดุลยารามเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยปรากฏคลิปข่มขู่เจ้าอาวาสให้ออกจากวัดภายใน15วันพร้อมแอบอ้างว่ามีผู้ใหญ่เบื้องบนและฎีกาของในหลวงลงมาแล้วนายอุเทนระบุนะคะว่าได้เข้ากราบแจ้งเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามซึ่งเห็นชอบให้ดำเนินคดีตามกฎหมายตนเองจึงมาทำหน้าที่ประชาชนตามรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมตั้งคำถามถึงกลุ่มดังกล่าวว่ามีหนังสือฎีกาจริงหรือไม่และชี้ว่าการยื่นฎีกาตามขั้นตอนทางกฎหมายไม่สามารถกระทำโดยผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงได้ทางนี้ก็ได้มอบหลักฐานคลิปวิดีโอให้พนักงานสอบสวนใช้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุทั้งหมดตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวนะคะชาวบ้านแจ้งจับป้าดาและสมุนบุกวัดยื่นพ.ส.พิสูจน์เอกสารลั่นอยากเจอนายกหลวงพ่ออดุลงดจ้อชาวบ้านให้กำลังใจป้าดาบุกพ.ส.คัดสำเนาตั้งวัดป่าอดุลยารามและหนังสือถวายฎีกาพ.ส.นัดรับ21สิงหาคมนี้ลั่นอยากเจอนายกเพื่อความกระจ่างยันเดินหน้าขอพิสูจน์ความจริงไม่ได้รังแกพระวอนสังคมหยุดถล่มทำครอบครัวล้มป่วยด้านชาวขอนแก่นบุกโรงพักเมืองแจ้งจับป้าดาและสมุนบุกวัดแอบอ้างเบื้องบนฎีกาขู่ไล่เจ้าอาวาสปิดวัดป่าอดุลยารามขณะที่หลวงพ่ออดุลปิดวาจางดสัมภาษณ์สื่อหยุดพูดปมพิพาทปล่อยเป็นหน้าที่ศาลไม่เชื่อคู่กรณีจะหยุดพูดวอนสื่อมวลชนช่วยเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาพร้อมจัดระเบียบห้ามขายของภายในเขตวัดค่ะ
0: ครับกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับจังหวัดกระบี่ประเดิมถอดถอนแล้ว121รายขณะที่กระทรวงมหาดไทยสั่งจัดทีมกฎหมายช่วยอปท.เร่งเพิกถอนคำสั่งให้เสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ครับ

0: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเพิกถอนคำสั่งบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ทุจริตสอบนะครับว่าตอนนี้ได้ส่งรายชื่อผู้กระทำผิดให้ทุกจังหวัดแล้วโดยให้กจังหวัดนะครับประชุมร่วมกับอปท.ต้นสังกัดยืนยันว่าไม่ได้เป็นการโยนภาระหรือว่าส่งเผือกร้อนให้กับท้องถิ่นแต่ว่าเป็นการมอบขอบเขตอำนาจตามกฎหมายโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.ครับได้เตรียมทีมกฎหมายไว้คอยสนับสนุนและวางกรอบเวลาดำเนินการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ล่าสุดที่จังหวัดกระบี่ที่ประชุมกรรมการจังหวัดกระบี่ครับทั้ง3คณะมีนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอดถอนพนักงานส่วนท้องถิ่นรวม121คนจากผู้ได้รับการบรรจุทั้งหมด158คนแยกเป็นพนักงานอบต72คนเทศบาล40อบจกระบี่9คนโดยให้เหตุผลว่าบุคคลเหล่านี้ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบผ่านจริงซึ่งจะต้องส่งเรื่องให้นายกอบต ออกหนังสือถอดถอนออกจากราชการภายในสัปดาห์นี้ขณะที่จังหวัดนครราชสีมาครับนายอนันต์ถ้ำทองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาก็ระบุว่ากำลังพิจารณาเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งรวม151รายจากทั้งหมด569คนครับคาดว่าจะประชุมมติได้ในวันที่ 27-28 สิงหาคมนี้ก่อนแจ้งอปท.ต้นสังกัดให้ออกคำสั่งถอดถอนหรือว่าเลิกจ้างภายในสิ้นเดือนนี้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็มีกระแสคัดค้านจากฝ่ายการเมืองและผู้บริหารท้องถิ่นโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนชี้ว่ารัฐบาลกำลังผลักภาระและความรับผิดชอบให้ท้องถิ่นเป็นผู้เซ็นคำสั่งถอดถอนทั้งที่กระทรวงมหาดไทยและนายกมีอำนาจเต็มในการจัดการซึ่งมองว่าเป็นการหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบนอกจากนี้3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งนำโดยนายวิรศักดิ์ฮาดานะครับนายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยพร้อมตัวแทนจากสมาคมอบจ.และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยก็ร่วมกันแถลงข่าวเรียกร้องให้ทางสท.และก่อกลางส่งหลักฐานพยานการทุจริตที่ชัดเจนมาให้ทางอบต.ประกอบการพิจารณาไม่ใช่ส่งมาแค่รายชื่อเพราะว่านายกอบต.ก็ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายโดยตรงถ้าหากถูกฟ้องร้องพร้อมขอให้เปิดคะแนนสอบทุกภาคและก็หลักเกณฑ์ในการจัดทำบัญชีใหม่เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและคุ้มครองผู้ที่สอบผ่านด้วยความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงครับมีพาดหัวข่าวในมติชนครับกระบี่ประเดิมถอดถอน121ข้าราชการวรสิทธิ์ตั้งทีมกฎหมายช่วยอบต.หรือบรรจุโกงสอบท้องถิ่น3สมาคมจี้สท.ก็กลางขอหลักฐานเช่นเดียวกันกับแนวหน้าครับโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นยังอลเวง3สมาคมท้องถิ่นเปิดแถลงข่าวจี้สท.ส่งหลักฐานทุจริตที่ชัดเจนก่อนเพิกถอนวันถูกฟ้องขณะเดียวกันและเลื่อนบรรจุข้าราชการทดแทนตามบัญชีใหม่ครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ปรับคาดการตัวเลขการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ปีนี้จาก 2% เป็น 2.2% โดยนายอนุทินรับว่าคงจะบอกว่าพอใจไม่ได้เราอยากให้เศรษฐกิจโตมากกว่านี้เศรษฐกิจตอนนี้โอเคแต่เศรษฐกิจโตแค่ไหนไม่มีคำว่าพอใจตอนนี้ตัวเลขอยู่เท่านี้ต้องถามว่าทำไมเศรษฐกิจไม่โต 3% ทำไมไม่โต 4, 5และ 6% โตมากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็มีคำว่าพอใจ

0: ไม่ได้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่านายกพอใจรองนายกด้านเศรษฐกิจหรือไม่นายอนุทินตอบว่ายิ่งกว่าพอใจอีกประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวขออภัยค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวค่ะคลังกลางแผนคลังกลาง3แผนด้านเศรษฐกิจโตเที่ยวไทยทันตุลาคมอนุทินและเอกนิติยังไม่พอใจ GDP ขยับมาที่ 2.2% นายกบอกโตได้มากกว่านี้คลังกลางแผนขับเคลื่อน3ด้านประคองเศรษฐกิจเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานเร่งลงทุนสุรศักดิ์บอกยังไม่ชงไทยเที่ยวไทยพลัสเข้าครม.รอหารือให้เสด็จน้ำก่อนค่ะ
1: นอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวสำคัญของนายกรัฐมนตรีนะครับในการไปแสดงวิสัยทัศน์ที่สถาบันโลวีณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับก็ชูแนวทางของไทยในฐานะประเทศขนาดกลางที่ไม่เลือกข้างพร้อมกับเสนอ3ยุทธศาสตร์รับมือความไม่แน่นอนของโลกได้แก่การสร้างภูมิภาคนิยมให้ตอบโจทย์จริงการรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์และการสร้างภูมิคุ้มกันผ่านเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของชาติครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับนายกโชว์วิชั่นบนเวทีโลวีออสซี่รับมือโลกไม่แน่นอนชง3ข้อสู้ชี้ไทยไม่เลือกข้างเท้งแย้มไม้เด็ดศึกซักฟอกพระดอนสั่งลั่นรัฐบาล6เดือนไร้ปมทุจริตโกงสอบหัวสวเกิดก่อนมติครม.ตั้งฉันทานนท์ปลัดพลังงานครับ
0: ขอไปที่ประเด็นเรื่องของข่าวกีฬานะคะเมื่อค่ำวานนี้ก็มีการแข่งขันศึกอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2นะคะก็เป็นทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสิงคโปร์นะคะซึ่งทีมชาติไทยเปิดบ้านพ่ายสิงคโปร์ไป1ประตูต่อ2ค่ะแต่ว่าก็ยังได้เข้าชิงชนะเลิศนะคะซึ่งหลังจากจบเกมแล้วนะคะทางด้านของกุนซือช้างศึกก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะโดยทางแอนโทนีฮัสสันนะคะกุนซือใหญ่ทีมชาติไทยก็ถึงกับเก็บอารมณ์ไม่อยู่เลยนะคะกลางห้องแถลงข่าวค่ะหลังจากถูกผู้สื่อข่าวจี้ถามถึงสไตล์การเล่นที่ไร้ทรงของทัพช้างศึกในเกมเปิดบ้านพ่ายสิงคโปร์1ประตูต่อ2แม้ว่าสกอร์รวม2นัดจะเฉือนชนะ4ประตูต่อ3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปได้สำเร็จแต่ว่าฟอร์มการเล่นกลับสร้างความอึดอัดให้กับแฟนบอลทั่วประเทศจนเกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักโดยกุนซือชาวอังกฤษได้สวนกลับทันควันด้วยสีหน้าและท่าทางดุดันว่าเรื่องสไตล์การเล่นก็ถูกถามเสมอเนื้อหาในเกมก็ขอไม่เจาะลึกแต่2เกมที่เราเจอมาต้องเตะภายใน3วันยังไม่รวมเวลาเดินทางมีนักเตะหน้าใหม่ต้องเจอกับทีมที่ทำผลงานได้ดีในรอบแบ่งกลุ่มสภาพร่างกายแต่ละคนไม่สามารถตอบสนองวิธีการเล่นที่วางแผนผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจก็จะมีคำถามเสมอก็เป็นความคาดหวังของแฟนบอลทุกคนเวลาชนะสกอร์เท่าไหร่แต่สุดท้ายเราก็เข้ารอบชิงชนะเลิศเราต้องเตะทุกๆ3วันในช่วงปรีซีซั่นซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเวลาปรีซีซั่นที่ต้องเตรียมร่างกายแต่เราต้องเตะต่อมันเลยยากมากที่จะสร้างฟุตบอลที่เราต้องการค่ะโดยประเด็นข่าวกีฬาเรื่องของฟุตบอลนี้นะคะเพจสยามสปอร์ตก็พาดหัวข่าวค่ะทรงไม่มีแต่มีตั๋วเข้าชิงฮัตสันฉุนหลังถูกจี้ถามสไตล์การเล่นอ้างเตะทีฟิตไม่ถึงสวนเจ็บพวกสับเละในแคมป์ค่ะ
1: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจับมือสรรพสามิตภาค9ครับผนึกกำลังทหารตำรวจศุลกากรและฝ่ายปกครองสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนและสินค้าหนีภาษีถอนรากถอนโคนเครือข่ายภัยแทรกซ้อนในพื้นที่พลโทนรทิพย์โพยนอกครับแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้การต้อนรับนายจิรนันใจห้าวผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค9ในโอกาสที่เข้าพบเพื่อหารือแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยเน้นย้ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนรวมถึงเอ็กซเรย์แกะรอยเส้นทางลำเลียงตรวจสอบแหล่งพักสินค้าและขยายผลจับกลุ่มกลุ่มทุนเบื้องหลังอย่างเป็นระบบการจับมือครั้งนี้ครับไม่เพียงแต่คุ้มครองรายได้ของรัฐแต่ว่ายังเป็นการตัดวงจรภัยแทรกซ้อนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายสิ่งผิดกฎหมายข้ามพรมแดนทั้งนี้นายจิรนันเปิดเผยครับว่าที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าในการติดตามเครือข่ายผิดกฎหมายขณะที่พลโทนรทิพย์ก็ยืนยันนะครับว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความ

0: ความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและข้อความที่ส่งมาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกปลื้มนักลงทุนออสเตรเลียเชื่อมั่นไทยชู BOI Fast Pass ดันยอดลงทุนครึ่งปีพุ่ง 1.4 ล้านล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางเยี่ยมชมย่านไทยทาวน์ในนครซิดนีย์และพบปะชุมชนไทยโดยมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนพร้อมเตรียมฉลองครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570นายกยังระบุด้วยว่านักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่นเสถียรภาพการเมืองระบบโลจิสติกและศักยภาพประเทศไทยอย่างสูงปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จดังกล่าวคือนโยบาย Thailand Fast Passของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้แก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จส่งผลให้ช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามียอดการลงทุนพุ่งสูงถึง 60,000 ล้านออสเตรเลียดอลลาร์หรือประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทอีกทั้งในการเข้าพบหารือนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมผลักดันประเด็นความร่วมมือเชิงเศรษฐกิจที่สำคัญ2ประเด็นหลักได้แก่การส่งออกน้ำมันอากาศยานรวมถึงการขยายวีซ่าทำงานสำหรับแรงงานฝีมือโดยเตรียมเจรจาขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนเชฟและแรงงานในธุรกิจร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเตรียมเปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าตั้งแต่19สิงหาคม2569นี้ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนสร้างบัญชีสำหรับการใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ31สิงหาคมนี้โดยยืนยันว่าโครงการดำเนินการด้วยระยะเวลาชำระค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้งานจริงหรือ Pay per Active User ภาครัฐจะชำระค่าบริการเฉพาะผู้ใช้งานระดับ Innovator ที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขโครงการในอัตรา24บาท70สตางค์ต่อคนต่อเดือนเพื่อให้บริการและการเบิกจ่ายงบสอดคล้อง

0: กับการใช้งานและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นและผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน AI เข้าถึงเครื่องมือทดลองใช้งานพัฒนาทักษะแม้ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมาก่อนส่งเสริมให้เรียนรู้พื้นฐานการใช้ AI ลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: คุณต๋องสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: โอ้ผมคิดว่าเป็น
6: นึกว่าเป็นผู้ชาย
4: นึกว่าเป็นผู้ชายนึกว่าต๋องสิงห์ชอย
6: เป็นคุณผู้หญิงเนาะ
4: ต๋องอะไรครับเนี่ยต๋องอะไรครับ
5: ต๋องปทุมธานีค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อต๋องปทุมธานีไม่ได้แทงสนุกใช่ไหม
5: ไม่เป็นค่ะ
4: อ๋อไม่เป็นนะแล้วทำอะไรอยู่ล่ะไม่ได้แทงสนุกค่ะแทงกบ

0: ไรนะทำอะไรทำไหนนะ
1: ทำงานค่ะ
0: ทำงานอะไรล่ะ
1: อยู่บริษัทจันทันนะคะ
0: บริษัทนี้เกี่ยวกับอะไรอะครับ
1: เกี่ยวกับกระเทียม
2: กระเทียม
1: เจียวหอมเจียวค่ะ
0: ยี่ห้ออะไรนะ
1: จันทันค่ะ
2: จันทันเหรอคะ
1: ค่ะอ
0: ยู่แถวอำเภออะไรที่ปทุมธานีครับ
1: อ๋ออยู่คลองหลวงคลองสองค่ะ
0: คลองหลวงคลองสองนี่เอโอเป็นโรงงานใหญ่ไหมมีพนักงานกี่คนน่ะ
1: ไม่ใหญ่ค่ะครับ
0: เป็นกระเทียมสำเร็จรูปที่เขาทำเป็นถุงๆใช่ไหมครับ
1: เป็นถุงๆค่ะแล้วก็ส่งแบบเป็น10โล5โลก็มี
2: ขายส่ง
0: ขายตามร้าน
2: ขายส่งตามร้านใช่ไหมครับ
1: ตามตลาดตามท
0: ั่
1: วไทยเลยค่ะ
0: โมเดิร์นเทรดเขาจะมีเซลวิ่งตามจุดต่างๆใช่ไหมครับ
1: ค่ะลูกค้าสั่งแล้วบริษัทไปส่งด้วยค่ะอ๋อ
0: แล้วคุณตองอยู่แผนกไหนอะครับเนี่ย
1: ขนส่งค่ะอ
0: ยู่ขนส่งก็ต้องดูแลเรื่องการจัดการขนส่งดูแลเรื่องอะไรต่างๆนานาเนาะให้ถึงทันตามเวลาต้องการเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: งานก็อาจจะยุ่งนิดนึงนะครับวันนี้ถึงที่ทำงานแล้วยังครับเนี่ย
1: อยู่หน้าบริษัทแล้วค่ะ
0: อยู่หน้าบริษัทแล้วอ้าวแล้วหาอะไรทานหรือยังครับมื้อเช้า
1: อ๋อทานแล้วค่ะตอนทานมาจากบ้านแล้วค่ะ
0: ทานอะไรเอ่ย
1: ข้าวผัดของที่เหลือเอามาโมดิฟาย
2: ก็คือแบบอุ่นไมโครเวฟอีกรอบนึงใช่ไหม
0: โอ้ใช้ดูหรูดูแพงดูหรูดูแพงมากเลยนะโมดิฟายเน
2: ี่
0: ย
2: นะเราก็ที่ไม่บอกว่าเอามารีไซเคิลนะ
0: เอาโมดิฟายยังไงอ่ะเดี๋ยวให้ชัดเดี๋ยวผมจะได้เรียนแบบข้าวผัดมาโมดิฟายยังไง
1: อ๋อหมายถึงมีข้าวเหลืออยู่หุงเมื่อคืนนะคะแล้วก็มีผักคะน้าอยู
0: ่ข้าวผัดนี่เขานิยมเอาข้าวครั้งคือไอ้ข้าวที่มันเย็นๆน่ะไม่ได้เข้าใหม่อ่ะนะมันร้อนเขาบอกว่าเออมันจะหอมกลิ่นกระทะใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เออแล้วมันก็จะดีกว่าเออแล้วก็ใส่ไข่ไหมครับ
1: ใช่สิคะไข่อย่าลืมไม่ได้เลย
0: โอ้ใส่ไข่ใส่หมูใส่คะน้าใส่หอมใส่อะไรอ่ะ
2: พูดไปก็หิวแล้วค่ะ
0: มะเขือเทศปกไข่ดาวหน่อยใช่ไหมครับ
1: ก็ไข่ดาวใช่
0: เออแล้วเราไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ยเออนะครับ
2: น
0: ้
2: า
0: โอ้ยชาลุกมา
2: แล้วก็ดีใจตามเลย
0: อะไรนะ
1: ซอสฝาเขียว
2: ซอสฝาเขียว
0: ซอสฝาเขียวเออหยอดหน่อย
1: ใช
0: ่อูมามิหน่อยแต่อย่าลืมน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตาพันทายเนี่ยบางทีก็อร่อยเหมือนกันเนาะ
1: อันนี้ไม่เคยพลาดเลยครัวเลยค่ะเพราะว่าทุกที่กินบ่อยค่ะ
0: เออต้องมีติดครัวนะครับ
1: มีตลอดเลยพอหมดปั๊บก็ซื้อมาสแปร์ไว้เลย
0: ดีมาก
1: อร่อยจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะคะของพันไทยเอาสิ่งละไปมาก
0: นะแล้วกวนพูดให้ผมเลยก่อนจะฟังเพลงที่คุณต๋องเลือกไว้คือเพลงฝากคำขอโทษจินตลาปุณลาภนะพูดกับคุณตามผมนะ
1: ได้ค่ะ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยหอบ
1: กินกับอะไรก็อร่อยหอบ
0: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่า
1: และไอ้ไอยาลาอ่ะฮะ
0: รสชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่าย
1: ทานง่าย
0: ชุ่มคอทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาลาอ่ะฮะ
1: ไอยาลาอ่ะฮะ
0: โอ้โหสำเนียงชัดเจนแสดงว่าข้าวผัดเต็มจานเลยพูนจานเลยใช่ไหมเช้าวันนี
2: ้กินมาอิ่มเลยพลังงานเพียบเลย
0: เดี๋ยวจะลุกทุ่มมาละครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงต่อจากฝากคำขอโทษในเวอร์ชันจินตลาภูลาภเนาะนะฮะขอบพระคุณครับแข่งขันในการทำงานเนาะ
2: ส่งกำลังใจให้นะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะมาเรตเพล
3: งฮิตฮิตสิมาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: คุณต๋องแนะนำนะครับข้อมูลดีๆในการประหยัดนะครับนำข้าวที่เหลือจากเมื่อวานเนี่ยนำมาโมดิฟายใหม่ก็คือมาผัดใหม่เออก็ดีก็เจ๋งนะใส่ผักใส่หมูใส่ไข่ใส่อะไรไปนะฮะตามชอบเลยปรุงรสชาติตามที่เราต้องการนี้ก็ถือว่าเป็นประหยัดได้อีก1มื้อนะครับแหมก็เป็นไอเดียที่น่ารักที่แชร์กับชาวรถทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่าย

ลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับวันนี้หัวขบวนพาเรดเพลงฮิตที่คุณต๋องเลือกไว้นะครับฝากคำขอโทษจินตลาพุทธลาภอีก3เพลงต่อกันหน่อยเร็ว SMS ที่4689400ครับ LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับ02-248-1366นะครับอีก3เพลงต่อด้วยเพลงไหนดี

0: ี้โหขบวนพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับฝากคำขอโทษจินตลาภูลาภนะครับชาวลูกทุ่งมหานครเล่นต่อกันมาอีก3เพลงนะครับหญิงทิติการครับน้ำใต้เข่าและรักควรมี2คนนะครับพรจันทพรฟิชเชอริงกับเนยพัสวรรณนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยหลงรักคนมีแฟนนะครับเอเซีย4เพลงต่อเนื่องเลยครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องราวนะเกี่ยวกับหลายๆท่านที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์นะคะคอมอไซค์ทั้งหลายฟังทางนี้เลยค่ะใครที่กำลังมองหารถจักรยานยนต์คันใหม่ค่ะหรืออยากได้ความมั่นใจแบบยาวๆนะคะฟังด่วนเลยเพราะตอนนี้ยามาฮ่าเขาจัดหนักจัดเต็มมอบความอุ่นใจด้วยการรับประกันคุณภาพของรถนะคะยาวนานถึง5ปีเต็มค่ะบอกเลยว่าช่วยเซฟเงินในกระเป๋าค่ะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาไปได้เยอะมากๆแถมเวลาที่เข้าศูนย์เนี่ยมีบริการมาตรฐานของ Yamaha มั่นใจได้ 100% ค่ะว่าจะได้รับอะไหล่ที่แท้แน่นอนนะคะพร้อมการดูแลจากช่างผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพค่ะเพราะทุกการเดินทางความมั่นใจคือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะ Yamaha เลยพร้อมดูแลคุณในทุกเส้นทางจริงๆเป็นว่าใครนะคะที่กำลังจะถอยรถใหม่ก็อย่าลืมที่จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดของ Yamaha รับประกัน5ปีค่ะได้ที่ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Yamaha ทั่วประเทศหรือศูนย์บริการมาตรฐานใกล้บ้านคุณนะคะ Yamaha รับประกัน5ปีอุ่นใจในทุกการเดินทางค่ะและทาง Yamaha ค่ะมีของมาแจกด้วยจำนวน3รางวัลด้วยกันนะคะเพียงแค่พิมพ์มาในไลฟ์ของเราตอนนี้นะคะทางFacebook Fanpage ที่ LTM FM 95ค่ะเพียงแค่พิมพ์ว่า Yamaha รับประกัน5ปีค่ะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลเป็นหมอนอิงโลโก้ Yamaha ไปเลยค่ะ
0: นะครับฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจ่อคิวฮิตนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่จาก MC2 แล้วก็อาร์มชาบูนะครับในสังกัดอิสระครับเพลงชื่อยกให้หมดเลยนะครับคำร้องและทำนองโดยเขตศิราแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยชนรงค์กลิ่นสีสุกนะครับถ้าชอบเพลงใหม่นะครับขอกันได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วช่วงเวลาที่เราจะทวนเพลงฮิตติดชาร์ตในมหานครชาร์ตนะครับพื้นที่ปลอดภัยนะครับสิ่งร้องของพิมดานะฮะนักจัดรายการของเราด้วยนะครับน
1: ะ
0: สาวสวยรวยเสน่ห์นะครับน
1: ะ
0: ล่าสุดอยู่ในมหานครชาร์ตด้วยนะครับ
1: อยู่ในฮิตที่7ค่ะ
0: แล้วก็อีก1เพลงนะครับนะฮะสิทธิ์ของเจ้าสิ่งร้องของใหม่ไทยหัวใจสิงห์นะครับอยู่ใน20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับ
1: ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่3ค่ะ
0: ถ้าชอบเพลงใหม่นะครับในช่วงเวลาจอคิวฮิตขอได้แล้วตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีหน่อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรถแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่ามี

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
3: อุ้ย
2: จากสสส
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
5: 5ปียามาฮ่า5ปี
6: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
7: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้ฟังเสียงร้องของพี่เออนันต์บุญนาคนะครับหลงตัวเองครับOne, two, three, two, three, two, three, two, three, four.

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้มีประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวใหญ่เลยเรื่องของสสนะครับนะพรรคฝ่ายค้านนะครับที่สวมนอมินีด้วยนะครับนะที่มีการซุกอสังหาริมทรัพย์100ล้านด้วยนะครับนะฮะลงไปตามอ่านรายละเอียดดูนะครับว่าเอ๊ะเกี่ยวพันอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วเรื่องของมีการบุกแฟลตดินแดงนี่เองนะครับนะฮะจับ3เจ้าหน้าที่เขตออกบัตรชมพูนะครับนะฮะให้ต่างด้าวสวมสิทธิ์นะครับ3เดือนชื่อโผล่กว่าพันนะครับแล้วก็เรื่องของชาวบ้านมีการแจ้งจับป้าดานะครับสมุนบุกวัดด้วยนะครับยึดพ.ศ.นะครับพิสูจน์เอกสารบอกว่าอยากเจอท่านนายกนะครับนะฮะเป็นประเด็นนะครับที่ตามข่าวกันหลายประเด็นเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการยึดกฎหมายนะครับสังคายนานะฮะครั้งใหญ่เลยนะครับเรื่องของปืนกับกระสุนนะครับเรื่องของการยกเครื่องเทคโนโลยีการคัดผู้ซื้อด้วยนะฮะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการเอาผิดผู้ใหญ่ดังนะครับอดีตผู้สมัครส.ส.ที่โกงสอบนะครับเหยื่อจ่ายเนี่ย 2.35 ล้านนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นข้าราชการต่างๆด้วยนะครับเอาลองไปตามประเด็นใน Daily News ดูนะครับหรือแม้กระทั่งวันนี้ข่าวสดนะครับวันนี้ก็มีประเด็นคล้ายๆกันนะครับเรื่องของ3เจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่สวมบัตรนะฮะเด็กต่างด้าวด้วยนะครับตะลึงนะครับย้ายชื่อนับพันคนเลยนะครับนะฮะทลายรังแฟดดินแดงนะครับเรื่องของประเด็นท่านนายกรัฐมนตรีกับทางการเมืองเรื่องของหัวเสาบอด้วยครับฝ่ายของฝ่ายค้านมีหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการที่มีประเด็นประดาด้วยนะครับแล้วก็กระทรวงยุติธรรมก็ชี้แจงบุ้นเลยนะครับนะฮะเรื่องของการปล่อยเหล้าตานะครับนะฮะก็เรื่องของประเด็นที่ตามกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการรวบหัวหน้าค่ายมวยดังด้วยนะครับที่รับจ็อบขนแรงงานในเมียนมานะครับไปตามอ่านดูในข่าวสดเช้าวันนี้นะครับส่วนกรุงเทพธุรกิจมีเรื่องของค่ายรถยนต์นะครับนะฮะทั้งจีนญี่ปุ่นนะครับในการแก้เกมภาษีนะครับแล้วก็เรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเขาชี้หนี้เสียใหม่รายใหญ่พุ่งนะครับธุรกิจกระอักต้นทุนกำลังซื้อศพนะครับแล้วก็เรื่องของท่านเอกนิติกับท่านนายกนะครับประสานเสียงไม่พอใจเป้า GDP ตกแค่ 2.2% นะครับแล้วก็วันนี้มติชนรายวันนะครับมีประเด็นเรื่องก่อนของการดึง53ธุรกิจนะครับออสเตรเลียในการลงทุนด้วยนะครับแล้วก็มีการเตือนนะฮะ17จังหวัดน้ำป่าดินถล่มทางแม่ฮ่องสอนนะครับสะพานซุดทางนครพนมก็จมกว่า 90,000 ไร่นะครับเป็นกำลังใจให้ชาวรุ่งทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่าย

0: ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังอยู่ทุกประเทศตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีก็มีนะครับในมติชนรายวันนะครับเรื่องแฟลตดินแดงเรื่องของกระบี่ประเดิมการถอดนะครับ121ราชการนะครับมีการตั้งทีมเรื่องของการช่วยนะครับหรือบรรจุกองข้อสอบ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเปิดภารกิจนายกรัฐมนตรีลุยภารกิจออสเตรเลียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะผู้แทนระดับสูงของไทยได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญอย่างต่อเนื่องในการเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการณกรุงแคนเบราโดยภารกิจตลอดทั้งวันมุ่งเน้นที่การยกระดับความร่วมมือระดับทวิภาคีหลายมิติพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติและการหารือทวิภาคีในช่วงเช้าเวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เดินทางไปยังอาคารรัฐสภาเครือรัฐออสเตรเลียเพื่อร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการโดยมีนายแอนโทนีเอวานเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นภายในพิธีมีการยิงสลุด19นัดและการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นเวลา 9:50 นาทีผู้นำสองประเทศร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะณห้องประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนจะร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความตกลงสำคัญ2ฉบับได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อด้วยการแถลงข่าวร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสนี้เข้าพบและหารือนายแองกัสเทเลอร์ผู้นำฝ่ายค้านของออสเตรเลียด้วยสุภมาศปิดดีลอสังหาสั่งสคบทวงคืนเงินผู้บริโภคกว่า8ล้านบาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยผลการไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ข้อยุติโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ สามสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมกันติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การรับเรื่องจนถึงวันที่ผู้บริโภคได้รับเงินคืนการดำเนินการครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยภาระประชาชนในการซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่สุดของคนทั้งชีวิตโดยสั่งการสคบเรียกคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานสำหรับผลการไกล่เกลี่ยสคบดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว3รายครอบคลุมห้องชุดรวม5ห้องผู้ประกอบการตกลงคืนเงินผู้บริโภครวมกว่า8ล้านบาทจังหวัดน่านพบผู้ป่วยเป็นโรคฝีดาษวานร1คนนับเป็นรายแรกของจังหวัดรารินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
2: ที่จังหวัดน่านขณะนี้มีรายงานพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรแล้วจำนวน1รายซึ่งนับเป็นรายแรกของจังหวัดน่านโดยขณะนี้มีรายงานการนำตัวผู้ป่วยแยกกักตัวรับการรักษาที่โรงพยาบาลน่านซึ่งทีมแพทย์และทางสาธารณสุขจังหวัดน่านได้เร่งสอบสวนโรคประวัติเสี่ยงเพื่อเตรียมควบคุมพื้นที่เสี่ยงโรคพร้อมทั้งเร่งออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการและการป้องกันตนเองและคนในครอบครัวโดยให้สังเกตอาการมีไข้ต่อมน้ำเหลืองโตตามร่างกายลำตัวผิวหนังออกผื่นเป็นตุ่มน้ำตุ่มหนองและรู้สึกเจ็บบริเวณที่เป็นผื่นตุ่มโดยขอให้สังเกตอาการหากมีประวัติสัมผัสเชื้อในช่วงระยะเวลาช่วง 5-21 วันรวมทั้งขอให้ประชาชนกลับมาให้ความสำคัญกับการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือให้สะอาดบ่อยๆและงดใช้ของส่วนตัวร่วมกันทั้งนี้หากเข้าข่ายต้องสงสัยให้รีบพบแพทย์ทันทีรารินทร์ เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดด้านค่ะ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับมหานครออนไลน์ฮิตนะครับกุหลาบนะครับฟักกิ้งฮีโร่กับการตองทุ่งเงินแล้วก็สวยจนล้นนะครับกระต่ายขาวดาวรุ่งนะครับใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตยังมีเวลานะครับ SMS เข้ามาเลือกกันได้4689400ครับ LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้02-248-1366ครับ02-248-1366ครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่เราพูดคุยกันทุกๆวันเลยนะในการวางแผนการเงินการวางแผนสร้างมรดกให้กับคนที่เรารักนะคะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเขาเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะเราจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกวันแรกเท่าไหร่ค่ะเราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยเป็นโอกาสในการเริ่มต้นวางแผนสร้างมรดกให้กับลูกหลานหรือคนที่เรารักได้ค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในชีวิตของเรานะคะหรือว่าเกิดเหตุเสียชีวิตขึ้นแล้วบางครอบครัวเนี่ยอาจจะยังมีภาระหนี้สินนั้นอาจจะตกไปสู่ลูกหลานของเราก็ได้นะคะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากเราอยู่ครบสัญญาค่ะเราไม่เป็นอะไรเลยสุขภาพร่างกายเราก็ยังแข็งแรงเราก็มีเงินเก็บเงินก้อนนะคะอยู่ที่รับเงินสูงสุดค่ะอยู่ที่ 450,000 บาทค่ะโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364ค่ะสมัครง่ายๆค่ะตัวคุณผู้ฟังเองจะสมัครเองหรือว่าจะสมัครให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ขอแค่เพียงเรามีอายุ50ถึง75ปีนะคะหรือว่าท่านมีอายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะสมัครได้เลยได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364ค่ะย้ำผลประโยชน์ให้ฟังกันอีกรอบนึงนะคะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะไม่เป็นอะไรเลยรับเงินสูงสุดค่ะมีเงินเก็บเงินก้อนอยู่ที่ 450,000 บาทเบี้ยเขาเริ่มต้นวันละ8บาทนะคะและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักได้ตั้งแต่วันนี้นะคะโทรเลยค่ะที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364ค่ะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมยาวไปจนถึงวันที่30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนั่นเองค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
0: วันนี้เพลงฮิตซอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยำรุงยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับดอกจานประหารใจครับมนแคนแก่นคูนนะครับในเวอร์ชันนี้นะฮะฟังเวอร์ชันนี้กันบ้างนะครับแล้วก็ตามมาด้วยดอกดาลานะครับสิ่งรองขององค์ทับฟ้ากันนะครับนะฮะก็เป็น2เพลงต่อเนื่องนะครับ

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ชอบรับประทานอาหารค่ะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเป็นเรื่องของน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ค่ะกินกับเมนูไหนกินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะอร่อยง่ายๆได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูสุกี้ชาบูปิ้งย่างกระทะร้อนหรือจะใช้ปรุงรสได้ทั้งหมดทั้งเมนูต้มเมนูทอดเมนูผัดหรือใช้จิ้มกับเมนูง่ายๆค่ะเช่นไข่เจียวไก่ทอดหรือกับเมนูทอดที่หลากหลายได้ตามใจคุณค่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะสินค้ามีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะพันท้ายนรสิงห์นะคะขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกับเกมประจำเดือนในเดือนกันยายนค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าบิงโกจิ้มให้ใช่ได้รางวัล นะคะจากภาพหมายเลข1เป็นสินค้าชื่อว่าอะไรให้บิงโกแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากพันท้ายนรสิงห์จำนวน15รางวัลค่ะช่องทางละ5รางวัล นะคะรางวัลละ1เซตมีกระเป๋าผ้า1ใบและกระบอกน้ำอีก1อันค่ะสามารถที่จะร่วมสนุกนะคะกับกิจกรรมของพันท้ายนรสิงห์ได้เริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนค่ะยาวไปจนถึงวันที่15กันยายนนะคะช่องทางการร่วมสนุกค่ะ Facebook ของพันท้ายนรสิงห์นะคะ Facebook Fanpage ค่ะพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะทาง Instagram ค่ะพันท้ายนรสิงห์ .official ค่ะและทาง TikTok ค่ะพันท้ายนรสิงห์ .official นะคะและอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากพันท้ายนรสิงห์ด้วยนะคะ
3: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับต้องขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากล นะครับข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับเร็วๆนี้เราจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทุกช่วงในจัดรายการเลยนะครับ
4: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับนะฮะเดี๋ยวรอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็จะมีการบอกรายละเอียดว่าเอ๊ะจะได้เจอศิลปินท่านไหนนะครับนักจัดรายการท่านไหนกิจกรรมมีเวลาอะไรวันไหนอะไรยังไงติดตามได้ทุกช่วงนักจัดรายการนะครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: สำหรับคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครที่อยากจะเข้าร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกเนี่ยนะครับง่ายๆเลยนะครับผลิตผลงานเองจะร้องเองเขียนเองก็ได้นะครับหรือจะให้มืออาชีพเขียนมาก็ได้นะครับแล้วก็บอกรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนี่สำคัญนะเผื่อวันไหนเราจัดรายการสดๆจะได้สัมภาษณ์ออกอากาศด้วยแล้วก็ให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับส่งได้ตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือถ้าใครอยู่ในกรุงเทพนะครับสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้เป็นศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับชื่อมอลลี่นะครับเพชรบุรีนะครับเพลงชื่อถามไร่หนักหนานะครับก็นะเป็นเพลงที่เราเคยแนะนำไปเมื่อโอ้หลายสัปดาห์ก่อนนะครับวันนี้ได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: You Home Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ You Home ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ You Home เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่า

0: 30วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
2: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ดอกราตรีนะครับต้นฉบับเสียงร้องของดาเอนโดฟินนะครับนะ
1: ขอบพระคุณค่ะขอบคุณสำหรับดาวด้วยนะคะ
0: วันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับคอมเมนต์ดีๆนะครับที่ส่งเป็นกำลังใจในชั่วโมงสุดท้ายนะครับเราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตนะครับบนพุธกลางสัปดาห์เหมือนเดิมเลยนะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนจากพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะคะท่านบอกว่าไม่ต้องไปกังวลอะไรอะไรมันเกิดแล้วก็ให้มันเกิดเราห้ามมันไม่ได้สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือความตื่นตระหนกในใจของเราเองรักษามันให้สงบไว้ดีกว่าเพราะของภายนอกเรารักษาไม่ได้หรอกวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องมีเกิดมีดับเป็นเรื่องธรรมดาของมันแต่รักษาใจให้สงบแล้วใจเราจะไม่เดือดร้อนค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดทั้ง4689400คือเพลงนี้เลยนะครับ
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: เอาที่บายจอยนะฮะเสียงร้องของบ่าววีนะครับเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วพี่ทาดูแลคุณผู้ฟังต่อนะดูแลกันต่อพรุ่งนี้นะครับมีความสุขมากๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ณะนี้เวลา10:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจาก
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือไทยออสเตรเลียยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาติด้านเศรษฐกิจแอลบาเนซีต้อนรับตอบรับเยือนไทยปีหน้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีร่วมหารือเต็มคณะและแถลงข่าวร่วมกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในโอกาสเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญก่อนครบรอบ75ปีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตปีหน้าการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยกระดับความร่วมมือเป็นรูปธรรมใน4สาขาหลักได้แก่การเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยไทยขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD พร้อมลงนามบรรลุข้อตกลง3ฉบับได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจผ่าน FTA หรือ TAFTAและหนังสือแสดงความเจตจำนงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิจัยระหว่างสวทช.กับ CSIRO นอกจากนี้ยังเห็นพ้องจัดตั้งการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมไทยออสเตรเลียทุก2ปีเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแสดงความพร้อมที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งด้านการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์การค้ามนุษย์ตลอดจนการขยายการค้าการลงทุนร่วมกับภาคเอกชนไทยพร้อมตอบรับคำเชิญเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี2570เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งสองประเทศต่อไปศิริศักดิ์เผยทิศทางความร่วมมือไทยออสเตรเลียยกระดับหุ้นส่วนเศรษฐกิจนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยระหว่างการเยือนประเทศออสเตรเลียร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะว่าเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยออสเตรเลียในการหารือครั้งนี้ถือเป็นการให้ความสำคัญกับความร่วมมือซึ่งถือเป็นมิติของการทูตเศรษฐกิจซึ่งทั้งสองประเทศได้จัดทำคำแถลงระหว่างผู้นำเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบนายศิริศักดิ์ระบุว่าหนึ่งในเป้าหมายหลักคือการเพิ่มพูนการค้าระหว่างกันให้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จในอดีตที่มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศขยายตัวมาแล้ว3เท่าจากการใช้ประโยชน์เขตการค้าเสรีโดยไทยออสเตรเลียมีสาขาร่วมมือที่สำคัญหลายด้านได้แก่ด้านเกษตรกรรมการขยายตลาดสินค้าอาหารไทยผ่านเครือข่ายร้านอาหารไทยจำนวนมากในเมืองสำคัญอย่างเช่นเมืองซิดนีย์นอกจากนี้ออสเตรเลียยังให้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและด้านเศรษฐกิจดิจิทัลโดยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนจากออสเตรเลียในด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ออสเตรเลียมีความเชี่ยวชาญสูงน้ำป่าทะลักเข้าท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านบ้านเรือนจมน้ำถนนสะพานถูกตัดขาดรารินทร์ธรเพชรเจริญรายงานค่ะ
5: ที่จังหวัดน่านหลังมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีหลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมวลน้ำที่ไหลลงสู่ลำน้ำปัวและลำน้ำขว้างมีน้ำท่วมไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวและหลายชุมชนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบางหลังมิดเกือบชั้นหนึ่งสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักขณะเดียวกันที่บ้านแก้มหมู่4ซอย2อำเภอปัวมีประชาชนร้องขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็กวัยเพียง6เดือนซึ่งอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานการณ์น้ำท่วมยังส่งผลกระทบต่อเส้นทางสัญจรหลายจุดโดยมีน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข101สายปัวเชียงกลางจนรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ขณะที่เส้นทางปัวบ่อเกลือทางหลวงหมายเลข1256มีรายงานสะพานได้รับความเสียหายและถูกกระแสน้ำตัดขาดส่งผลให้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้เช่นกันประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางควรตรวจสอบเส้นทางขณะเดียวกันสถานศึกษาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอสันติสุขอำเภอปัวได้ประกาศหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรได้แก่โรงเรียนป่าแล้วหลวงวิทยาโรงเรียนดู่พงโรงเรียนบ้านสีบุญเรือน โรงเรียนบ้านโป่งคำและโรงเรียนบ้านปางช้างโดยขอให้ผู้ปกครองติดตามประกาศจากสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดทางด้านสภาพอากาศขณะนี้ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งประกาศเตือนไว้ทางด้านนายชลรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และทันท่วงทีรลินทร์พิจารณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเซียง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: โดยพิมดามหานคร

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันในวันนี้นะคะรจนาเอ๋ยค่ะจากพี่จิ๋วสกุลชัยเจ้านางเอ๋ยจากพี่เบียร์พร้อมพงษ์นะคะและผูกฝ้ายสายแนนจากพี่มนแคนแก่นคูในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครอ่ะตบมือกันหน่อยต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-Cord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมพ์ดามหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังการแทนพิธานะคะแล้วก็ดูแลกันไปจนถึงบ่ายโมงตรงเลยนะคะใครที่อยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่นะคะหรือว่าอยู่บนท้องถนนตอนนี้วันนี้ในกรุงเทพนี่การจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นติดขัดเลยทีเดียวนะคะรู้สึกว่าจะมีแบบอุบัติเหตุเนาะหลายพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นจะหลีกเลี่ยงไปเส้นทางไหนก็ติดค่ะในช่วงเวลานี้นะคะใครที่ยังไม่ถึงที่ทำงานกันบ้างนะคะส่งมาบอกกันหน่อยหรือว่าใครที่กำลังทำงานอยู่นะคะก็ส่งมาบอกกันได้เช่นเดียวกันทำอะไรอยู่เมามอยกันได้เลยนะคะทาง Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95เข้ามาแล้วช่องทางนี้นะคะฝากกดไลค์กดหัวใจนะคะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะหรือว่าจะส่งดาวเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลูกทุ่งมหานครก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังช่องทางนี้นะคะหรือจะเป็นหลังไมค์ค่ะวันนี้อยู่กับน้องกวางน้อยคนเก่งนะคะ022481366นะคะบางวันเขาก็คนน่ารักบางวันเขาก็คนเก่งแล้วแต่อารมณ์นะคะวันนี้เป็นกวางน้อยคนเก่งละกันนะคะโทรเข้ามาหลังไมค์คุยกับน้องกวางกันได้นะคะหรือจะเป็น SMS ที่เบอร์4689400นะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้พิมดาจะดูแลคุณผู้ฟังค่ะไปจนถึงบ่ายโมงตรงนะคะเอาล่ะก็ส่งเพลงเข้ามากันได้นะคะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงรถไฟกำลังจะมาแล้วนะคะใครยังไม่ได้รายงานตัวนะคะตอนนี้ต้องเร่งมือกันแล้วนะคะเร่งมือกันนิดนึงค่ะรายงานตัวนะคะเดี๋ยวพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังกันแล้วค่ะรถไฟมาแล้วเอาล่ะค่ะสวัสดีพี่สุรินทร์สุวินบูลพี่กล้วยชูภัยพี่ปรีชาผลสุขนะคะพี่สมศรีค่ะบอกว่าคนสวยเปิดเพลงเพราะมากๆขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่แก้วบอกว่าแวะมาทักทายนะคะก่อนไปทำงานจ้านะคะพี่โชคชัยค่ะพี่หวานใจคนไกลพี่เอสุดหล่อนะคะแล้วก็ยังมีพี่สุกรีมหรอ

0: ใช่ไหมเอาอีกแล้วลืมชื่อพี่อีกแล้วขออภัยด้วยชื่ออะไรนะคะพิมพ์ภาษาไทยพิมพ์ดาหน่อยนะพี่รันเจริญพี่รินร้อยหมื่นนะคะพี่อินแทนด้วยค่ะนะคะแล้วก็คุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะมีใครอีกไหมรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยพี่มนพอินเพลงพี่หนุ่มอุบลคนสำโรงนะคะพี่เอกนรงด้วยนะคะน้องแชมป์มาแล้วนะลูกเรียกแล้วนะลูกนะพี่โสพลแจ้งแสงทองด้วยนะคะพี่สายชนจรัสกุลพี่ราวิภาสีเขียวพี่นรงยินดีพี่สาวคำเจ้านะคะแล้วก็มีพี่สันทัดด้วยค่ะยายบัวดอนเมืองค่ะพี่นิสาค่ะบอกวันนี้จังหวัดเลยฝนตกแต่เช้าเลยค่ะนะคะทางนี้ก็คลึ้มๆมาเหมือนกันนะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจนถึงตอนเช้านี่ยังคลึ้มอยู่เลยนะคะพี่หญิงสีด้วยเยนาอาหารตามสั่งด้วยนะคะพี่วันเพ็ญอาหารตามสั่งตามสั่งเหมือนกันนะคะเชฟพงเจนีอร่อยซอย59นะคะแล้วก็มีพี่ทอยอัด5พี่สมใจไทยปราณีตนะคะพี่ซับในดินสินในน้ำเขาบอกว่าไม่รอเกอร์ละจ้าได้ขึ้นแล้วนะคะวันนี้พี่ปรีชาธรรมนิยมบอกว่าวันนี้ฝนตกขอนั่งรถไฟไปด้วยคนครับผมนะคะแล้วก็ยังมีพี่สุครีมใช่ไหมคะขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวจะจำแล้วนะจะจำแล้วคราวหน้าถ้าลืมอีกบอกหนูด้วยนะคะพี่สุครีมพี่พาวเวอร์ดีแม็กซ์นะคะแล้วก็มีพี่สุวรัญญาคนสวยพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมพี่สุดติ่งกระดิ่งแมวด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมเชฟพงเจนีอร่อยซอย59ทักทายกันแล้วเนาะนะคะอ่ะน่าจะหมดแล้วแหละวันนี้มีพี่ปรีชามา2พี่ปรีชาเลยพี่อินแทนด้วยนะคะบอกว่ารถไฟขบวนนี้ไม่ได้พาผู้โดยสารไปใช้ไม่กลับอะไรอ่ะอะไรอ่ะว่าไงนะเอาใหม่ทีซียังไงนะนะคะแล้วก็ยังมีพี่สุรัญญาบอกวันนี้เสียงใสมากๆเลยขอบพระคุณมากๆค่ะพี่40 degree พี่เดียว .com นะคะหมดหรือยังหมดหรือยังถ้าหมดแล้วนะคะรถไฟก็จะออกแล้วนะพี่เอสเบเกอรี่ด้วยค่ะทักทายกันด้วยนะน่าจะครบแล้วนะคะรถไฟออกก่อนนะพี่พานุวัฒนาวิจารณ์ด้วยนะคะ
1: พิมดามาเล่าพิมดามาเล่า
0: คุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมั่นนะคะพี่ดวงใจแก้วค่ะนี่นะคะพี่เดียว .com ก็ทักทายกันแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังพิมดามาเล่าวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของต่างประเทศอีกแล้วนะคะเราเล่าของต่างประเทศดีกว่าเนาะประเทศไทยเรามันแบบว่ามีแต่เรื่องอะไรเครียดๆสักนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาเรื่องแบบขำๆฮาๆมาเล่าให้ฟังกันดีกว่านะคะนี่ค่ะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวนะคะวัย24ปีจากเมืองโมบิลรัฐแอลาแบมานะคะจากสหรัฐค่ะเขาชื่อเคทแลงลีนะคะเขาบอกเขาอยากหาเดรสสวยๆเอาไว้ใส่ฉลองวันเกิดค่ะเขาก็เลยเข้าไปช้อปปิ้งนะคะบนแพลตฟอร์มหนึ่งก่อนจะไปสะดุดตากับเดรสสั้นคล้องคอสีสันสดใสแล้วราคาเพียงแค่ 17.95 ดอลลาร์หรือว่าราวๆ600บาทไทยนี่แหละนะคะซึ่งในภาพบนเว็บเนี่ยนะคะดูเหมือนในชุดเขาจะเต็มไปด้วยเรื่อมนะระยิบระยับระยิบระยับเลยนะคะเหมาะกับงานปาร์ตี้แบบสุดๆนะคะแต่เมื่อพัสดุมาถึงค่ะความฝันของเธอก็แทบพังลงตรงหน้ากล่องอุ๊ยขนาดนั้นเลยเหรอนะคะเพราะว่าสิ่งที่ดูเหมือนเลื่อมในภาพเนี่ยนะคะกลับไม่มีเลื่อมแม้แต่ชิ้นเดียวค่ะลวดลายที่เห็นวิบวับวิบวับทั้งหมดนั้นนะคะเป็นเพียงภาพที่ถูกพิมพ์แบนๆลงบนเนื้อผ้านะคะจนเคสเนี่ยถึงกับเปรียบว่าโอ้โหเหมือนร้านค้าเขาแคปหน้าจอรูปเดทที่เธอต้องการแล้วก็เอาไปพิมพ์ลงบนชุดธรรมดาธรรมดาอีกตัวหนึ่งนะคะเคทเล่าว่ามันไม่มีเลื่อมเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นมันเป็นแค่รูปภาพของเลื่อมเท่านั้นนะคะส่วนรีวิวสั้นๆนะคะหลังจากที่เห็นของจริงนะคะเธอพิมพ์ไปว่าเหลือจะเชื่อนะคะพร้อมกับยอมรับว่ามองย้อนกลับไปแล้วชุดนี้นี่มันก็เหมือนถูกตัดต่อด้วยโฟโต้ช็อปนะใส่ให้นางแบบตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยที่นางแบบสวยๆคนนี้ใส่อยู่เนี่ยมันไม่เหมือนชุดจริงที่นางแบบใส่หรอกมันเหมือนเอาแบบรูปภาพมาตัดใส่อีกทีอุ๊ยสมัยนี้ AI มันเชื่อยากเหมือนกันเนาะนะคะเพียงแต่ว่าเคสเนี่ยเธอไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับตัวเองเธอไม่คิดว่าเธอจะสั่งของมาแล้วมันจะไม่ตรงปกไอ้เลื่อมๆที่มันเห็นน่ะปกติแล้วถ้าเราจับไปอ่ะบนเนื้อผ้าสัมผัสมันก็จะแบบเป็นเลื่อมๆใช่ไหม มันก็จะบาดมืออะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่เลยเป็นเนื้อผ้าเรียบๆเลยแล้วเอาผ้าพิมพ์ลายลงไปใส่เนื้อผ้าแค่นี้เองนะคะนะก็ทุกวันนี้โลก AI อ่ะเนาะทำอะไรก็ได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นดูอะไรว่าต้องพิจารณานิดนึงว่าใช่ไหมนะใช่ไหมนะหรือจะซื้อของอะไรมันก็ต้องดูรีวิวดูอะไรกันเยอะนิดนึงนะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวนี้นะ AI ขายของช่ำเก่งมากเหมือนคนจริงมากนะทำยังไงล่ะทีนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำถามวันนี้ถามเลยละกันนะคะคุณเคยสั่งของอะไรมาแล้วไม่ตรงปกบ้างไหมลองบอกมาหน่อยนะคะหรือว่าเคยเห็นอะไรที่เขาสั่งมาที่เป็นข่าวอะแบบเขาสั่งมาแล้วมันไม่ตรงปกแล้วมันตลกบ้างไหมคุณผู้ฟังลองส่งคำตอบเข้ามาบอกหน่อยนะคะและอย่าลืมเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันด้วยนะคะวันนี้คำตอบใครโดนใจให้ฟังเพลงไปเลยคำถามอีกรอบนึงค่ะคุณเคยสั่งอะไรหรือเคยเห็นอะไรที่มันไม่ตรงปกแบบจะซื้อแต่มันซื้อมาถึงแล้วมันไม่ตรงปกนะคะอาจจะไม่ใช่ของเราโดยตรงได้นะประสบการณ์คุณแม่เคยสั่งมาค่ะน้องสาวเคยสั่งมาค่ะสั่งไอ้นี่มาค่ะได้ไอ้นี่ค่ะสั่งอย่างได้อย่างอะไรอย่างเงี้ยลองบอกมาหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าไมค์022481366ค่ะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: เพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าอ่านเกมไม่ขาดค่ะจากน้องเพชรคทาวุฒินะคะนี่ล่ะจัดให้แล้วแม่ๆจ๋าแม่ๆหลายท่านขอเขามาหลายวันแล้วนะคะวันนี้พิมดาจัดให้ตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องพิมดา
0: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
3: พี่กับกุลค่ะแล้วเท้าเลยหนึ่งค่ะ
0: พี่กับกุลวันนี้ทำอะไรอยู่คะเนี่ย
3: อ๋อไม่ได้ทำอะไรค่ะพี่เป็นคนพิการพี่ก็อยู่แต่บ้าน
0: อยู่แต่บ้านหรอทานข้าวหรือยัง
3: ทานแล้วค่ะ
0: ทานแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะวันนี้ทานข้าวกับอะไรคะ
3: ทานข้าวกับน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มไข่ต้มผักค่ะผ
0: ัก
3: ต้ม
0: น่าทานทั้งนั้นเลยนะเนี่ยซื้อมาเหรอคะหรือยังไง
3: พี่ไปโน่นมาไงไปเชียงใหม่มาก็เลยซื้อน้ำพริกหนุ่มมาด้วย
0: ไปกับใครมาคะ
3: คะไปกับลูกค่ะ
0: อ๋อลูกพาไปเชียงใหม่ใช่ไหมได้ไปเที่ยวมาใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างสนุกไหมอ่ะ
3: มันก็สนุกค่ะแต่พี่มองไม่เห็นก็
0: จะได้สัมผัสบรรยากาศ
3: ลูกบอกไงมันก็อย่างนั้น
0: ก็ได้สัมผัสบรรยากาศเนาะอากาศเป็นยังไงคะที่นู่นร้อนไหม
3: 27องศาค่ะ
0: อ๋อก็ธรรมดาไม่ร้อนมากไม่หนาวมากใช่ไหมนี่ถ้าไปช่วงแบบว่า
3: ถ้าขึ้นไปยอดดอยก็พอได้ค่ะอากาศ
0: เนาะก็เย็นเย็นหน่อยเนาะ
3: ค่ะ
0: ถ้าไปช่วงปลายปีนะพี่กอบกุลนะโอ้ยอากาศเย็นเลยแหละนะ
3: ค่ะเดี๋ยวเดือนพฤศจิกาก็จะไปอีก
0: ใช่ไหมคะ
3: ค่ะหลานเรียนอยู่ที่นั่นไง
0: อ๋อมีหลานเรียนอยู่ที่นู่นไปเยี่ยมหลานด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: อืมเอาล่ะได้สัมผัสอากาศเย็นแน่นอนละรอบนี้เนาะนะคะวันนี้พี่กอบคุณอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: ตำแหน่งที่ไม่ต้องการค่ะ
0: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเพลงนี
3: ้อ๋อให้ทุกเสียงทุกสายค่ะให้น้องหลังไมค์ให้พิมดาด้วยค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่กอบกุล
3: ค่ะ
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
3: ค่ะ
0: ถ้าวันไหนเบื่อๆว่างๆโทรมาอีกนะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยนะคะกับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: คู่ number one
1: Stand by หล่อนะคะเพลงนี้ต้องมีแบบว่าหอลิ้นกันด้วย Stand by หล่อจาก New Country นะคะหยิบมาฝากกันค่ะจากงานมหกรรมคอนเสิร์ตมหานครแคนิวัลนะคะเป็นงานปีใหม่ของคลื่นนี่แหละนะคะเมื่อปีที่แล้วปีที่ผ่านมานี่เองนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญจำเป็นมากๆเลยค่ะเน้นย้ำอยู่เสมอเลยค่ะนะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้วางแผนในเรื่องของการเงินเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกกับหลานนะคะเผื่อว่าเราเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเกิดเสียชีวิตกระทันหันไปนะคะบางทีเตรียมการอะไรกันไม่ทันเลยนะคะอย่างน้อยๆลูกหลานของเราก็หรือว่าคนข้างหลังเนี่ยเขาก็ยังมีเงินเก็บเงินก้อนเอาไว้นะคะเอาไว้ใช้จ่ายกันต่อไปได้นะคะตัวนี้แนะนำค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทค่ะและที่สำคัญค่ะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดค่ะวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุดไปเลย 450,000 บาทโทรเลยค่ะ02-201-4364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีค่ะถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพด้วยคุณพ่อคุณแม่จะโทรไปสมัครเองหรือว่าลูกหลานจะโทรไปสมัครให้กับคุณพ่อคุณแม่ไว้ให้ก็ได้นะคะที่เบอร์022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่จนครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุดเลยค่ะ 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะคะสมัครง่ายๆค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตด้วยสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ค่ะสนใจโทรไปสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เนี่ยเท่ากับ100บาทเลยค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่30กันยายน2569นี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดที่1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar

0: จริง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเหลืออีกหนึ่งเพลงทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้นะคะชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยค่ะ022481366ค่ะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่นะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์นะคะโทรมาจองสายกันได้เลยค่ะ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: คำถามวันนี้นะคะร่วมสนุกตอบคำถามมาได้ทาง Facebook Live นะคะคุณเคยสั่งของอะไรหรือว่าเห็นใครสั่งของแล้วได้มาแบบไม่ตรงปกบ้างนะคะลองตอบกันเข้ามาแล้วก็เพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยนะคะวันนี้คำตอบใครโดนใจได้ฟังเพลงกันไปเลยค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะมีคุณผู้ฟังโทรมาขอหลังไมค์เอาไว้พี่นันเพชรบูรณ์น้ำตาฟ้าค่ะสงสัยเพชรบูรณ์ฝนตกตอนนี้ตกทั่วทั้งประเทศไทยแล้วนะจาก3โทนนะคะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครแล้วอย่าลืม1เพลงหน้าใหม่ด้วยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเรย์แมคโดนัลด์ศิลปินพิธีกรชื่อดังเสียชีวิตแล้วที่บ้านพักวสินบุญญาคมรายงานค่ะ
5: พันตำรวจเอกทศพลอัมภัยพิพัฒน์กุลผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลประเวศยืนยันว่าเรย์แมคโดนัลด์ศิลปินนักแสดงและพิธีกรชื่อดังเสียชีวิตแล้วบริเวณโซฟาชั้นล่างภายในบ้านพักซอยพัฒนาการ61โดยได้รับแจ้งจากภรรยาของเรย์เมื่อเวลาประมาณ 6:40 นที่ผ่านมาและเมื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านพบว่าเรย์หมดสติล้มลงตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 0:12 นที่ผ่านมาเบื้องต้นครอบครัวแจ้งว่าเจ้าตัวไม่มีโรคประจำตัวอย่างไรก็ตามต้องรอผลชันสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้งโดยตอนนี้ครอบครัวและเพื่อนๆได้เดินทางมาที่บ้านเรย์แมคโดนัลด์แล้วส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นรอทางทีมแพทย์และครอบครัวชี้แจงอีกครั้งวสินบุญญาคมนายเอ็นเตอร์เทนอสมทรายงานครับ
4: นายกห่วงน้ำท่วมน่านสั่งยศชนันลงพื้นที่บูรณาการติดตามช่วยเหลือใกล้ชิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยระบุผ่านมาจากทางออสเตรเลียว่าขณะนี้รับทราบสถานการณ์จากปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งได้มีการสั่งการให้หน่วยราชการทุกหน่วยระดมความช่วยเหลือเต็มที่ขณะเดียวกันโทรศัพท์พูดคุยกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือโดยส่งทีมลงพื้นที่นายชนันลงพื้นที่ด้วยตัวเองนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วขณะนี้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆสามารถดำเนินการตามระเบียบได้เลยไม่ต้องผ่านส่วนกลางส่วนเรื่องศูนย์พักพิงจัดตั้งขึ้นแล้วตนเน้นย้ำว่าต้องดูแลประชาชนเต็มที่อาหารก็อย่าให้เหมือนตอนน้ำท่วมหาดใหญ่ขณะนี้ทุกภาคส่วนถือว่าทำอย่างเต็มที่รวมถึงกองทัพเข้ามาช่วยเหลือเช่นกันนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าแม้การช่วยเหลือเต็มที่แต่ก็ยังมีความกังวลเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างมาปฏิบัติราชการที่ออสเตรเลียขอส่งกำลังใจให้ประชาชนชาวน่านที่ประสบภัยทุกคนเจเศษสั่งปอพอตั้งศูนย์บัญชาการรับมือน้ำท่วมนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าขณะนี้สั่งการตั้งศูนย์บัญชาการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้ทางปภ.จังหวัดเปิดศูนย์บัญชาการในพื้นที่สั่งระดมเครื่องมือเครื่องจักรลงพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วทั้งจากจังหวัดลำปางและชัยนาททั้งนี้แจ้งเตือนผ่านทางระบบข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินจากทางภาครัฐหรือเซลล์บอร์ดแคสต์แล้วยังมีพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเช่นอำเภอวังผาที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าและหากดูสถานการณ์น้ำกำลังไหลผ่านหลายอำเภอก่อนเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดน่านคาดว่าระดับน้ำจะล้นประมาณ50เซนติเมตรและเมื่อดูจากเรดาร์ฝนยังตกต่อเนื่องที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาและใกล้เคียงจังหวัดแพร่ดังนั้นมีอีก 3-4 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างไรก็ตามช่วงเย็นวันนี้จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านทันทีหลังเสร็จสิ้นภารกิจวันนี
6: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดี
2: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: อ่าฮ่ามาแล้วมาแล้วค่ะช่วงที่สองนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะทักทายกันหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: อู้สวัสดีครับใครครับเนี่ยเสียงหล่อมากเลยฮะ
3: ชื่อเควินครับ
2: ชื่อก็หล่อด้วยเควินเควินทำอะไรอยู่ที่ไหนครับ
3: เรียนเป็นนักศึกษาอยู่ที่มอลังสิตครับ
2: อ๋อเป็นนักศึกษาอยู่ที่มอลังสิตวันนี้เรียนไหมครับมีเรียนไหม
3: ไม่มีครับ
2: ไม่มีเรียนวันนี้ว่างหรอ
3: ใช่ครับ
2: หรอครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ย
3: กำลังขับรถมาทำงานทำธุระที่ม
2: อ๋อไปทำธุระที่มอแต่ไม่ได้มีคัดเรียนเนาะวันนี
3: ้ใช่ครับ
2: นะคะอ่ะวันนี้เควินอยากฟังเพลงอะไรครับ
3: พิเศษใส่ใจของลูกตาลชนิชา
2: ได้เลยมอไปใครไหมครับ
3: ไม่รู้มอบไปใครเอามอบไปพี่ทำไมครับ
2: ดังไอ้สี่วิเขินเลยอ่ะมีเด็กมามอบเพลงให้ด้วยอ่ะ
3: พี่กวางสะออนแท้ครับ
2: พี่กวางเลยนะ
3: สะออนแท้ครับ
2: พี่กวางสะออนแท้เหรอ
3: แมนครับ
2: นี่คนที่ไหนเนี่ยเควิน
3: คนสุรินทร์ครับ
2: อ๋อคนสุรินทร์แต่ว่าเรามาเรียนที่มอรังสิตใช่ไหมครับ
3: แมนครับ
2: อ๋อบ้านอยู่สุรินทร์แล้วเรามาอยู่ยังไงอ่ะ
3: ไม่บ้านผมอยู่กรุงเทพนี่แหละครับ
2: เอาหรอ
3: แต่ลูกครึ่งครับเป็นลูกครึ่ง
2: เอาเป็นลูกครึ่งไทยสุรินทร์อย่างเงี้ยเหรอ
3: แมนครับ
2: เหรอหรือว่ามีเชื้อชาติอื่นด้วยไหมเพราะว่าเห็นชื่อแบบชื่อเควินน่ะ
3: ไม่มีครับ
2: ไม่มีเลยอ๋อคนไทยเลยใช่ไหมแต่ว่าชื่อเควินนี่คือพ่อแม่ตั้งให้เลย
3: ใช่ครับ
2: อืมชื่อน่ารักมากเลยหนูเรียนคณะอะไรลูก
3: โอเคคร
2: ับ แปลว่าชอบอะไรเกี่ยวกับวงการบันเทิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: ผมชอบครับ
2: ชอบเนาะนะคะอยากเป็นอะไรเรียนจบไปแล้วอยากทำงานอะไร
3: ยังไม่ทราบเลยครับ
2: สอบถามไว้ก่อนเผื่อว่าที่นี่เขามีตำแหน่งว่างเผื่อเขามาทำงานด้วยกันอะไรอย่างนี้เนาะนะคะอ่ะขับรถดีๆนะเควินนะ
3: ครับผมครับ
2: เดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามพิมดาได้ไหมคะ
3: พูดได้ครับ
2: ขอขอบคุณ
3: ครับ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
3: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้ไอยราอาห่า
3: และไอ้ไอยาราอาห่าร
2: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ลูกบ้านต้องมี
2: ไอยาราอาห่า
3: ไอยาราอาห่า
2: ขออาห่าดังๆดิ
3: อาห่า
2: เอออยู่คนเดียวไงอยู่บนรถพูดได้อ้อโหอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะเควินนะขับรถดีๆนะ
3: ครับผมครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: อ้าวล่ะคุณผู้ฟังนะคะขอเพลงเกี่ยวกับอะไรดีล่ะทีเนี้ยเราก็คิดไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเอาเพลงนี้

สี่เพลงแบบฟีลกู๊ดเลยนะคะฟีลกู๊ดคืออะไรฟีลกู๊ดคือแบบฟังแล้วมันรู้สึกดีจังเลยความหมายดีรู้สึกรักอะรักเขานะคะเพลงแรกพิเศษใส่ใจนะคะจากลูกตาลอาสยามนะคะตามมาด้วยอาสยามเลยนะคือตอนนั้นเพลงนี้เขาอยู่อาสยามในตอนนั้นอะแล้วก็ตามมาด้วยใส่ใจได้แค่มองนะคะใส่มองได้แต่ปลาใส่ใจได้แค่มองอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเพลงจีบอะเนาะนะคะธรรมดาที่พิเศษค่ะจากหนำเตยไทดอลมิวสิกนะคะและปิดท้ายกันด้วยขอขอบคุณมาณที่นี้ค่ะจากทรายนั่นเองนะคะขอบคุณ

0: บ้านต้องมีไอเยราอ่ะฮ่าม
1: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังใครยังอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะทาง Facebook Live ก็รายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะหรือว่าใครอยากที่จะขอเพลงเพิ่มเติมนะคะวันนี้อยู่กับกวางน้อยคนน่ารัก022481366นะคะก็ขอเพลงกันเข้ามาได้ SMS ได้ค่ะเพิ่มเติมเพลงมาเลย4689400นะคะอยากจะเชียร์ใครด้อมไหนบ้านไหนนะคะเชียร์เพลงลูกรักมาได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะใครอยากร่วมสนุกตอบคำถามค่ะก็ตอบเข้ามาทางคอมเมนต์นี่แหละในไลฟ์เลยนะคะคำถามถามว่าคุณเคยสั่งของออนไลน์อะไรหรือว่าเห็นใครสั่งของแล้วแบบได้ไม่ตรงปกบ้างไหมนะคะลองบอกมาหน่อยแล้วอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรียกคุณผู้ฟังหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนก็แล้วกันค่ะเอาล่ะค่ะหลังไมค์วันนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังค่ะขออนุญาตก๊อปปี้วางก่อนนะคะวันนี้ใครตอบคำถามอะไรมาพิมดาก็ต้องก๊อปปี้วางเอาไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังเลื่อนขึ้นไปหากันไม่เจออีกนะคะหลังไมค์ค่ะวันนี้ขึ้นรถไฟกันมาได้เลยนะคะพี่ดำบางน้ำเปรี้ยวพี่นันเพชรบูรณ์พี่เหน่งบึงกลุ่มพี่แต๋วสะพานใหม่พี่เฉลียวสิงห์บุรีลุงก้าวสามพระพุทธมณฑลพี่เขียวจังหวัดตรังพี่วุฒิจังหวัดตากพี่นีรัชดาพี่ติ๋มคลองสิบพี่อัมพันธ์บางปูและพี่จิ๋วแปดริ้วนะคะทาง Facebook Live นะคะดูซิมีใครบ้างพี่นุ่นรับซ่อมผ้าสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่พิษณุค่ะเขาบอกว่าเขารับฟังอยู่ที่ศูนย์อาหารหอวังนะคะแล้วก็ยังมีนายก๊อปแก๊งหมูแผ่นมาขึ้นขบวนที่2ครับพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีบอกว่าขอไปซื้อน้ำแข็งก่อนกราฟนะคะไปเลยนะคะพี่เขาไม่เคยขึ้นทันอยู่แล้วเขาหมดแต่ไปซื้อของอยู่ทุกวันเลยนะคะพี่วงจันทร์นะคะจากอุดรนะคะพี่เริญเจริญค่ะพี่สันทัศน์คุณแม่ทันพิชาคนสวยด้วยนะคะพี่บุญฟางพี่อ้อยแม่อ้อยนะคะสวัสดีด้วยแล้วก็มีพี่วงจันทร์นะคะพี่ยูนิคค่ะนะคะพี่สมยศแก้วเป่งพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกนะเดี๋ยวนะพี่บุญฟางนะคะแล้วเนาะพี่อนุชาจากจังหวัดเลยด้วยนะคะพี่หนุ่มเพชรภูไทยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องจังหวัดน่านนะคะน้ำป่าไหลบ่าทะลักทำให้น้ำท่วมนะคะมาอีกแล้วน้ำป่ามาอีกแล้วนะคะยังไงก็ใช่ไหมเห็นข่าวแวบๆอยู่เหมือนกันเนาะส่งกำลังใจไปให้พี่น้องจังหวัดน่านแล้วก็ทางภาคเหนือด้วยนะคะที่ได้รับผลกระทบเนาะน้ำป่าน้ำท่วมอะไรอย่างงี้นะคะยังไงก็ขอให้มันผ่านไปโดยเร็วนะให้น้ำมันลดให้น้ำมันแห้งเร็วๆแล้วก็ไม่ต้องเกิดความเสียหายอะไรกันมากนะคะพี่น้องนะยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สวัสดิ์ด้วยค่ะนะคะพี่เริญเจริญบอกพาเรทชุดนี้เพราะมากเลยครับผมนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมั่นนะคะแล้วก็มีพี่เมลตะด้วยนะคะบอกเมืองเลยฝนตกครับผมนะคะพี่แองเจิลนะคะบอกว่าตอนนี้คุยงานกับลูกน้องฟังน้องพิมดาไปฟังรู้เรื่องไหมคุยรู้เรื่องไหมนะคะต้องทั้งคุยทั้งฟังนะหูก็อยากฟังนะคะแล้วก็อยากคุยด้วยพี่อะไรเนี่ยพี่บัวสอนนะคะพี่วิรัตจากหนองคายนะคะพี่หนึ่งรักลูกที่สุดเลยนะคะพี่สุรินทร์สุรินทร์บูนด้วยนะคะแล้วก็มีพี่บีโซไซตี้นอนน้อยจากจังหวัดแพร่นะคะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะพี่พิษณุนะทักทายแล้วเนาะกี้นี้นะคะพี่สุดติ่งกระดิ่งแมวพี่นุชนาธพี่นารีพรมรายพี่วันนีนะคะแล้วก็มีพี่เริงนิดด้วยนะคะนี่แหละประมาณนี้น่าจะหมดแล้วเนาะพี่ณรงค์ยินดีพี่กฤษณาจิตปื้มนะคะนี่ทักกันหมดแล้วล่ะนะไปก่อนนะคุณผู้ฟังนะรถไฟออกก่อนนะพี่กฤษณาบอกว่าว้าวได้ขึ้นรถไฟแล้ววันนี้อ๋อพี่แต๋วสะพานใหม่ใช่ไหมคะในเฟซใช้ชื่อกฤษณาหลังใหม่ใช้ชื่อพี่แต๋วสะพานใหม่นี่เองอ๋อนะคะอ่ะนะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มาทักทายการรถไฟออกก่อนนะพี่เหน่งมากคงด้วยนะคะเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะนี่เกือบนะเกือบไม่ทันแล้วนะนะคะเขาบอกว่าดีเจไม่ทักเสียนะคะเสียมาให้เร็วสิพี่นารีพรมรายพี่สมพรเริ่มทองด้วยนะคะไปละคุณผู้ฟังรถไฟออกไปแล้วนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากไอแมนมณีวันมาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

ลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากไอแมนมณีวันสังกัดอิสระนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าหัวอกพ่อห้างนะคะมีคนบอกมาว่าพ่อห้างก็หมายถึงพ่อไม้นะคะคำร้องทำนองค่ะพี่โพสสุวรรณพานเขียนให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ตูนน้อยสว่างอุบล นั่นเองนะคะแล้วก็มีคนบอกมาด้วยว่าทั้งเพราะแล้วก็เศร้าด้วยเพลงนี้นะคะแหมมันก็หายากเหมือนกันเนาะพ่อไม้หรือว่าพ่อห้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะเจอแต่แบบในสังคมเราส่วนมากจะเจอแต่คุณพ่อทิ้งไปแล้วเจออยู่แต่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยนะคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนี่ก็มีเหมือนกันนะเนี่ยนะเป็นพ่อห้างนี่เองนะคะจอคิวฮิตค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะ

0: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ไปกันต่อเลยค่ะ

2เพลงค่ะคุณผู้ฟังเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาทาง Facebook Live นะคะรัวๆเข้ามาเลยนะคะหม้อหุงข้าวค่ะจากพี่โจอี้ภูสิทธิ์ฟิชเชอริ่งกับพิพันธ์วรการสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่2นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะมีพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดาด้วยนะคะอยู่ในฮิตที่7นะคะจัดให้ในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญแล้วก็จำเป็นแล้วก็เน้นย้ำกันทุกๆชั่วโมงเลยนะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้วางแผนทางการเงินเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกกับหลานนะคะหรือว่าจะเป็นเงินเก็บเงินก้อนบางทีเราเก็บเงินด้วยตัวเองบางทีมันก็ยากเหมือนกันนอกกว่าจะเก็บทีละบาททีละบาทกว่าจะได้เป็นเงินก้อนเนี่ยยากนะแต่ว่าอันเนี้ยนะคะเราก็คล้ายๆกับการเก็บเงินนั่นแหละเราก็ส่งเบี้ยไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะเสียชีวิตกระทันหันนะคะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้กลับคืนมาเป็นเงินก้อนใหญ่เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยู่จนครบสัญญานะคะทีนี้ก็ได้เงินก้อนกลับมาเหมือนกันนะคะเห็นไหมว่าการเก็บเงินเล็กเก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยเวลาได้กลับคืนมาถ้าใช้เป็นแผนประกันตัวนี้เนี่ยได้มาเป็นก้อนเลยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยอยากจะแนะนำให้ทำกันนะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญค่ะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทเลือกอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทค่ะโทรเลยค่ะที่เบอร์022014364สมัครง่ายๆค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะโทรไปเลยค่ะที่เบอร์022014364

0800-333-4364คุณพ่อคุณแม่อยากโทรด้วยตัวเองหรือว่าคุณลูกอยากจะโทรไปสมัครเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้เหมือนกันนะคะย้ำให้ฟังอีกครั้งว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายๆเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สนใจโทรไปสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ

0: DPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
7: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาล่ะค่ะมาแล้วนะคะอ่านคำตอบกันดีกว่าเนาะกับคำถามที่ถามไปว่าคุณเคยสั่งของออนไลน์อะไรหรือว่าเห็นใครเขาสั่งของแล้วได้มาไม่ตรงปกบ้างไหมนะคะพี่น้ำน้ำนะเขาบอกว่าสั่งชุดผ้าไหมมาค่ะนะคะในเฟซเนี่ยเป็นลายปักลายทอผ้าสวยมากเลยแต่ว่าพอได้มาเป็นผ้ายืดพิมพ์ลายค่ะนะคะพี่สมศรีนะคะบอกว่าสั่งหม้อหุงข้าวนะคะจะสั่งใบใหญ่ๆนี่แหละแต่พอได้มาได้ใบจิ๋วเดียวนะคะพี่แองเจิลนะคะสั่งกระเป๋าสตางค์สีแดงมาเปิดออกมาได้สีดำอันนั้นน่าจะส่งผิดสีเฉยๆนะคะแล้วก็มีพี่อุทัยศรีนะคะเคยสั่งเก้าอี้พับมานะคะตัวละ390บาทเลยเหรอแต่ว่าได้มาเป็นแค่กระดาษรูปเก้าอี้ค่ะนะคะพี่อินแทนนะคะเคยสั่งไปแล้วครับโดนบล็อกครับผมนะคะเอาจ่ายเงินไปหรือยังจ่ายเงินแล้วโดนบล็อกไปว่าเจอมิจี้นะคะหรือว่ามิจฉาชีพนั่นเองนะคะพี่ปาจิบอกว่าสั่งเสื้อชั้นในมา2ตัวได้ทิชชู่เปียก2ห่อเล็กนะคะใจร้ายอ่ะนะแล้วก็นายก๊อฟบอกสั่ง USB นะคะสั่ง USB 1 TB แต่ได้1 GB นะคะอ๋อนี่เขาส่งผิดหรือเปล่าพี่อ้อยนะคะบอกว่าแม่อ้อยพี่อ้อยบอกว่าสั่งสามีกับเทวดาฟ้าดินเอาไว้นะบอกอยากสั่งอยากได้สามีที่ไม่เหมือนใครแต่ฟ้าประทานตัวซีเครตมาให้เรียกไม่หันลั่นทุกอย่างลั่นทุกอย่างนะคะโอ้โหนะขอผิดหรือเปล่าเทวดาฟังผิดไหมพี่สาวคำนะคะบอกว่าเคยสั่งเสื้อแจ็คเก็ตยีนได้เสื้อยีนมือสองของเก่ามาขาดกระลุ่งกระลิ่งอุ้ยหรือว่าเราไม่ได้อ่านรายละเอียดหรือว่าพี่เริญเจริญบอกว่าสั่งรองเท้าผ้าใบได้รองเท้าแตะครับเป็นยังไงนะพี่สุรยุทธ์นะคะบอกว่าอะไรเนี่ยล่าสุดส่งกางเกงรุ่นป้าใส่มาให้ก็เหมาะกับพี่แล้วหรือเปล่าหรือยังไงก็พี่สั่งเองหรือเปล่าไม่ใช่ว่าตรงไปตรงปกนะพี่สมพรบอกว่าลูกชายสั่งแพมเพิร์สได้ถุงมือส่งมาข้างเดียวยังไงอันนี้มิจี้และมิจฉาชีพแล้วนะคะพี่เน่งบอกว่าสั่งรองเท้าสตั๊ดได้รองเท้าแตะครับผมพี่เลวัชราพรบอกว่าสั่งรองเท้า2คู่ไม่ต้องปกเลยค่ะแต่นี้คุณภาพไม่ได้ใช่ไหมรูปอีกอย่างส่งของมาเป็นอีกอย่างน้องแชมป์บอกสั่งหูฟังมาแล้วใช้ไม่ได้นะพังนะคะอันนี้พี่สันทัศน์นะคะบอกว่าเพื่อนนะครับอันนี้ของเพื่อนนะครับสั่งเด็กเอ็นออนไลน์ไปแต่กลับได้เพื่อนแม่มาชงเหล้าให้แทนพี่สันทัศน์อย่ามาอ้างเพื่อนของพี่เองใช่ไหมแหมทำเป็นเพื่อนนะเพื่อนสั่งนะพี่นิสานะคะบอกสั่งเสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์ค่ะพอกะส่งมาได้ตัวเล็กมากเลยค่ะหรือว่าเป็นที่เรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาโอเวอร์ไซส์เหมือนกันไม่ได้อันนี้เราต้องดูไซส์ดีๆนะเราต้องดูไซส์ดีๆนะแต่ว่าวันนี้นะคะให้คนนี้ไปก็แล้วกันเนาะให้ส่งคนนี้เลยพี่วรชาติสั่งต้นเงาะมาปลูกโตมากลายเป็นต้นลิ้นจี่มันสีแดงๆเหมือนกันไงใช่ไหมตอนเล็กมันยังไม่ออกพี่วงจันทร์บอกสั่งเสื้อคนมาส่งให้มาเป็นเสื้อหมานะคะดูแบบน่ารักอะเสื้อน่ารักพอสั่งมาอ้าวเป็นเสื้อน้องหมาตัวน้อยๆนะคะอ่ะขอบพระคุณมากๆที่ร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามานะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: ขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะเที่ยงครึ่งมาเจอกันค่ะพิมดาจะพาคุณผู้ฟังไปม่วนจอยกันนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษจากพี่เพชรโอสถานุเคราะห์นะคะชั่วโมงหน้าเจอกันค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: เปิดภาพวงจรปิดพบล้มหมดสติช่วงเที่ยงคืนก่อนภรรยามาพบร่างตอนเช้านายกอนุทินหารือทวิภาคีนายกออสเตรเลียพร้อมนำเอกชน14รายเข้าพบก่อนลงนาม2ความตกลงสำคัญเริ่มแล้ววันแรกลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าก่อนใช้จริง31สิงหาคมนี้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.8 ในเมืองกรานาดาแคว้นอันดาลูซีอาทางตอนใต้ของสเปนส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3รายทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่19สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องช็อควงการบันเทิงกันก่อนเลยครับเลย์แมคโดนัลด์นักแสดงพิธีกรดังยุค90เสียชีวิตหลังหมดสติในบ้านพักแล้วก็ภรรยามาพบตอนช่วงเช้าครับโดยตำรวจสน.ประเวศรับแจ้งเหตุพบชายหมดสติเสียชีวิตภายในบ้านพักในหมู่บ้านเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าไปที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวบนพื้นชั้นล่างครับก็พบร่างของเรย์แมคโดนัลด์อายุ49ปีดารานักแสดงอยู่ในสภาพนอนหงายหมดสติแพทย์กู้ชีพเอราวัณพยายามทำ CPR ปั๊มหัวใจแต่ว่าไม่เป็นผลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับจากการสอบสวนนางสรินยาแมคโดนัลด์ภรรยาผู้เสียชีวิตให้การเบื้องต้นว่าช่วงเช้าตอน 6:20 น.ตนเองตื่นเช้ามาพบว่าเรสามี

0: นอนหลับอยู่ที่ชั้นหนึ่งของบ้านบริเวณโซฟาหน้าทีวีจึงเข้าไปปลุกแต่ว่าสามีไม่ตื่นครับแล้วก็ตัวแข็งมีรอยจำ้จำๆจึงนำร่างลงมาบนพื้นแล้วก็รีบโทรแจ้งแพทย์ศูนย์เอราวัณเข้าให้การช่วยเหลือแต่พบว่าเสียชีวิตไปแล้วจากนั้นภรยาตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าสามีฟุบลงไปบนโซฟาตอนเที่ยงคืน12นาทีจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ประเวศเข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นพนักงานสอบสวนและก็ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้ญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตรวมถึงผู้เสียชีวิตไม่มีโรคประจำตัวจึงประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุส่วนร่างของผู้เสียชีวิตส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปซึ่งขณะนี้ร่างของเรก็ถึงสถาบันนิติเวชแล้วนะครับเรย์แมคโดนัลด์เป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์ถือเป็นหนึ่งในไอคอนิกสำคัญของวงการบันเทิงไทยในยุค90จนถึงปัจจุบันครับเคยได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม2ปีติดต่อกันในปี40และก็ปี41ด้วยบทในภาพยนตร์เรื่องฝันบ้าคาราโอเกะและมีผลงานภาพยนตร์ระดับตำนานมากมายอาทิฝันบ้าคาราโอเกะ2499อันธพาลคลองเมืองแล้วก็โอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้นะครับนอกจากนี้นะครับนอกเหนือจากผลงานการแสดงแล้วเรย์ก็ยังเป็นที่รู้จักและจดจำในฐานะพิธีกรรายการท่องเที่ยวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ผู้ทรงอิทธิพลตั้งแต่รายการยุคแรกเริ่มอย่างทีนทอล์กแล้วก็โลมอโลนนะครับไปจนถึงรายการท่องเที่ยวที่เดินทางในช่องที่เดินทางช่องทางออนไลน์ที่ครองใจคนรุ่นใหม่มาอย่างยาวนานครับ
1: ติดตามภารกิจของนายกอนุทินนะคะนายกอนุทินค่ะเมื่อเช้านี้นะคะปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องในการเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการค่ะโดยช่วงเช้านะคะก็เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการมีนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้การต้อนรับมีการยิงสลุด19นัดแล้วก็ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศค่ะจะนายผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมกันหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะก่อนจะเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงสำคัญ2ฉบับก็คือแถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้นำภาคเอกชนไทยเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียจำนวน14คนจาก9บริษัทค่ะหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีไทยและออสเตรเลียก็ร่วมกันแถลงข่าวนะคะภายหลังหารือเต็มคณะย้ำความมุ่งมั่นขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้ใกล้ชิดและเกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่75ของความสัมพันธ์ทางการทูตค่ะโดยการหารือนั้นครอบคลุม4สาขาสำคัญที่ทั้ง2ประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะก็คือการเมืองความมั่นคงซึ่งนายกรัฐมนตรียินดีต่อข้อเสนอของออสเตรเลียในการจัดให้มีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมไทยออสเตรเลียทุก2ปีด้านเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประเทศและความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียตอบรับคำเชิญเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการปีหน้าค่ะ
0: วันนี้นะครับเริ่มแล้วสำหรับเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้านะครับก่อนเปิดใช้จริง31สิงหาคมนี้ครับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับเปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนแล้วก็สร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ31สิงหาคมนี้การลงทะเบียนครับสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ de.aipass.net ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติจากนั้นครับสมัครหรือว่าเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google Microsoft หรือว่า Apple กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่า Thai ID เมื่อดำเนินการสำเร็จนะครับระบบจะสร้างบัญชี AI Pass ไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเปิดการใช้งานครับสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass นะครับออกแบบให้ผู้เริ่มต้นสามารถทดลองใช้โมเดลหลายประเภทในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์แล้วก็เรียนรู้ว่าเครื่องมือแต่ละประเภทเหมาะสมกับงานลักษณะใดประชาชนจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวรองรับการใช้งานทั้งด้านการ

0: สนทนาการเขียนโปรแกรมการค้นคว้าเชิงลึกตลอดจนการสร้างภาพวิดีโอและก็เพลงนอกจากนี้ครับยังเชื่อมโยงการเรียนรู้กับการทดลองใช้จริงภายใต้แนวคิดนะครับผ่านหลักสูตร AI กว่า96หลักสูตรพร้อมองค์ความรู้แล้วก็หลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Google for Education Microsoft แล้วก็ Open AI ครับ
1: มาตามกันที่กรณีข้อพิพาทปมการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินคลองวัดป่าอดุลยารามนะคะเมื่อช่วงเช้านี้คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรก็ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะไปติดตามปัญหาดังกล่าวนะคะขณะที่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าค่ะก็ไม่สามารถจะมาให้ข้อมูลด้วยตนเองเพราะว่าต้องฟอกไตนะคะก็เลยมอบหมายให้ทนายความแล้วก็วัยยาวัจกรมาชี้แจงแทนค่ะขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นก็ได้ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจโดยเฉพาะเรื่องการดำเนินคดีกรณีมีการปิดทางเข้าออกวัดซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการทราบตัวผู้เกี่ยวข้องแล้วก็เตรียมออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่27สิงหาคมนี้ค่ะรวมถึงขั้นตอนการโอนโฉนดที่ดินเป็นของวัดส่วนประเด็นการแอบอ้างเบื้องสูงรวมถึงกรณีบุคคลภายนอกเข้ามาในวัดนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนค่ะด้านนางทิวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมให้ข้อมูลว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องการไปรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายสงฆ์หน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงนำกลับไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการโดยเฉพาะประเด็นโฉนดที่ดินของวัดซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความรู้และหาแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะท่านนี้คณะกรรมการเตรียมนำข้อมูลไปพิจารณาโดยเร็วพร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินศาสนสมบัติแก่พระสงฆ์และวัดต่างๆเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะคะช่วงบ่ายค่ะทางคณะกรรมการก็จะลงพื้นที่วัดป่าอดุลยารามดูสภาพพื้นที่จริงแล้วก็รับฟังข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะทางด้านของผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นค่ะพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตนะคะบอกว่าความคืบหน้าเนี่ยวานนี้เนี่ยนายพงสุวัฒน์ชัยต้นเชือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับฝ่ายกฎหมายก็ไปแจ้งความคดีกับนางบัวไขสรสมุทรผู้จัดการมรดกของนายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินกรณีขอออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยอ้างว่าโฉนดสูญหายแต่ระหว่างดำเนินการเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามนำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก็เลยทำให้สำนักงานที่ดินตรวจสอบพบว่าโฉนดไม่ได้สูญหายค่ะจึงมีคำสั่งยกเลิกการดำเนินการออกใบแทนได้บอกว่าหลังรับเรื่องแจ้งความได้สอบปากคำพนักงานที่ดินทั้งสองคนก็คือเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ์ประจำเคาน์เตอร์รับเรื่องแล้วก็หัวหน้างานที่เป็นผู้เซ็นให้ดำเนินการตามขั้นตอนจากนี้พนักงานสอบสวนก็จะตรวจพิสูจน์หลักฐานที่ทางที่ดินจังหวัดนำมามอบให้รวมถึงตรวจสอบพยานแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก่อนจะพิจารณาออกหมายเรียกนางบัวไขค่ะขณะที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นบอกว่าหลังวานนี้ได้มีการเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดการมรดกของนายเฮียงเบื้องต้นเข้าข่าย2มาตราก็คือการให้ถ้อยคำที่เป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตามมาตรา137และการที่เจ้าพนักงานขอจดข้อความลงในเอกสารเข้าข่ายเป็นการแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการด้วยค่ะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะชี้ฐานความผิดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของเด็ก11ปีเครียดสูญเงินไปกว่า1ล้านนะครับถูกหลอกซื้อการ์ดโปเกมอนหายากแรร์ไอเทมแล้วก็เบี้ยวไม่ได้สินค้าตามที่สั่งไปเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาที
3: ทางช่อง9 MCOT HD
1: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: MCOT

0: อบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับเด็ก11ปีเครียดสูญเงินกว่า1ล้านครับถูกหลอกซื้อการ์ดโปเกมอนหายากแรร์ไอเทมแล้วก็เบี้ยวไม่ได้สินค้าครับนายแทนคุณจิตอิสระพากลุ่มยุวชนผู้เสียหายเข้าแจ้งความกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจครับหลังจากถูกนายมอชายรายหนึ่งใช้ความสนิทสนมในวงการการ์ดเกมชักชวนสั่งซื้อและลงทุนการ์ดเกมโปเกมอนการ์ดหายากจากต่างประเทศครับอ้างว่าสามารถจัดหาไรไอเทมมูลค่าสูงก่อนบ่ายเบี่ยงไม่ส่งสินค้าอ้างติดต่อมอแล้วก็ถูกอายัดเพราะภาษีสุดท้ายบล็อกการติดต่อแล้วก็ปิดเพจหนีไปเลยครับเบื้องต้นมีผู้เสียหายแล้ว25รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า5ล้านบาทโดยมีเด็กคนหนึ่งครับวัย11ปีถูกหลอกสูญเงินไปแล้วกว่า1ล้านบาทต่อการ์ด1ใบกลุ่มเยาวชนผู้เสียหายจากกรณีถูกหลอกลวงให้ลงทุนแล้วก็สั่งซื้อการ์ดเกมหายากเดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอส.เพื่อขอให้ติดตามดำเนินคดีกับชายรายหนึ่งซึ่งผู้เสียหายระบุว่าใช้ชื่อย่อว่านายโมม้าหลังถูกชักชวนให้สั่งซื้อแล้วก็ลงทุนในการ์ดเกมโปเกมอนรวมถึงการ์ดสะสมหายากจากต่างประเทศครับแต่กลับไม่ได้รับสินค้าแล้วก็ไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้เบื้องต้นมีผู้เสียหายประมาณ25คนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า5ล้านบาทโดยกลุ่มผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นเยาวชนแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงการ์ดเกมซึ่งมีการซื้อขายแล้วก็สะสมการ์ดหายากเป็นงานอดิเรกรวมถึงนำการ์ดมาซื้อขายต่อเพื่อสร้างนะครับรายได้นายแทนคุณเปิดเผยว่าพฤติกรรมของนายโมม้าครับมีลักษณะเข้าไปแฝงตัวตามงานอีเวนต์แล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ์ดเกมทำทีเป็นผู้ที่รู้จักวงการแล้วก็สามารถจัดหาการ์ดหายากจากต่างประเทศได้โดยเฉพาะการ์ดที่มีจำนวนจำกัดแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมช่วงแรกนายโมจะรับสั่งซื้อการ์ดแล้วก็สินค้าจากต่างประเทศโดยการ์ดเกมบางประเภทมีราคาตั้งแต่กล่องละประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทและหากเป็นการ์ดหายากหรือว่าแรร์ไอเทมราคาสามารถเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวครับหนึ่งในผู้เสียหายเป็นเยาวชนอายุ15ปีเล่าว่าระยะแรกมีการสั่งซื้อสินค้ากับนายโมม้าได้รับของจริงก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็มีการบอกต่อในกลุ่มผู้เล่นการ์ดเกมเมื่อมีการสั่งซื้อในจำนวนเงินที่สูงขึ้นกลับเริ่มมีปัญหาครับนายโมม้าผัดผ่อนการส่งสินค้าอ้างเหตุผลต่างๆเช่นสินค้าติดอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสินค้าถูกอายัดหรือว่ามีปัญหาเรื่องของภาษีและต้องชำระเงินเพิ่มเติมก่อนจะไม่สามารถติดต่อรับสินค้าได้และก็ติดต่อนายโมม้าได้และที่สำคัญผู้เสียหายที่มารวมตัวกันร้องเรียนดังกล่าวมีเด็กชายวัยเพียง11ปีรายหนึ่งครับเครียดมากเพราะว่าสูญเงินไปกว่า1ล้านบาทหลังจากถูกหลอกซื้อการ์ดโปเกมอนหายากรายไอเทมแล้วไม่ได้สินค้าก็เดินทางเข้าแจ้งกับตำรวจปอส.ด้วยครับ
2: กองทัพเรืออาเซียนผนึกกำลังรับมือความท้าทายทางทะเลค่ะพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่20ระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมที่โรงแรมแมนดารินเรนเทนกรุงเทพนะคะมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนเข้าร่วมค่ะพลเรือหญิงณภัสกรทิพย์โส

0: ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือบอกว่ากองทัพเรือไทยต้องการผลักดันว่าทะเลนั้นไม่ควรเป็นพื้นที่ของการแข่งขันหรือความขัดแย้งเพียงอย่างเดียวแต่ควรเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนอาเซียนสภาพแวดล้อมทางทะเลมีความซับซ้อนทั้งการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ภัยคุกคามข้ามชาติความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมภัยพิบัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยคุกคามต่อโครงสร้างพื้นฐานวิกฤตใต้น้ำซึ่งไม่มีประเทศใดรับมือเพียงลำพังได้จึงอยู่ที่การทำให้กองทัพเรืออาเซียนสามารถมองทะเลร่วมกันทำงานร่วมกันและรับมือกับความท้าทายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเน้นย้ำให้กองทัพเรืออาเซียนมองทะเลร่วมกันทำงานร่วมกันภายใต้แนวคิด Blue Economy หรือเศรษฐกิจสีน้ำเงินค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: ติดตามข่าวกันต่อครับดูเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างครับเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดน่านส่งผลให้เกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ครับโดยเฉพาะที่อำเภอปัวน้ำท่วมมิดชั้น1แล้วก็เส้นทางสัญจรถูกตัดขาดครับความแรงของน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวทะลักเข้าท่วมพื้นที่จนเกือบมิดหลังคาบ้านชั้น1หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดน่านน้ำป่าที่ไหลหลากแล้วก็ท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอปัวมวลน้ำครับทะลักลงสู่ลำน้ำปัวแล้วก็ลำน้ำขว้างอย่างรวดเร็วเข้าท่วมบ้านเรือนในตำบลปัวแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงจนบ้านเรือนบางหลังถูกน้ำท่วมเกือบมิดชั้น1ขณะที่บริเวณบ้านแก้มหมู่ที่4ซอย2มีประชาชนร้องขอความช่วยเหลือด่วนมีเด็กเล็กวัยเพียง6เดือนติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับกระแสน้ำป่ายังตัดขาดเส้นทางคมนาคมสำคัญทั้งทางหลวงหมายเลข101สายปัวเชียงกลางที่น้ำท่วมสูงจนรถทุกชนิดผ่านไปไม่ได้ทางหลวงหมายเลข1256สายปัวบ่อเกลือสะพานถูกกระแสน้ำพัดเสียหายรถไม่สามารถสัญจรได้ส่งผลให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้แก่โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาโรงเรียนดูพงโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านโป่งคำและโรงเรียนบ้านปางช้างประกาศหยุดเรียนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันในเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งศูนย์บัญชาการรับมือพร้อมกำชับปภ.จังหวัดเปิดศูนย์บัญชาการในพื้นที่และระดมเครื่องมือเครื่องจักรกลจากจังหวัดลำปางและชัยนาทเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ครับรวมทั้งส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินจากภาครัฐหรือว่า Call Broadcast ไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอท่าวงผาที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าเป็นพิเศษเนื่องจากมวลน้ำกำลังไหลผ่านหลายอำเภอก่อนเข้าสู่เขตตัวเมืองน่านซึ่งเข้าระดับน้ำอาจจะล้นตลิ่งราว50เซนติเมตรครับก็ได้แจ้งเตือนผ่านทางระบบแล้วก็ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินไปแล้วทางนี้มีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านให้ประชาชนเฝ้าระวัง18-21สิงหาคมนี้ครับเนื่องจากภาคเหนือยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดน่านแพร่พะเยาเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและเชิงเขาเตรียมพร้อมอพยพและยกของขึ้นที่สูงทางนี้ในเจเศษมีกำหนดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านช่วงเย็นวันนี้ครับเพื่อติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองขณะที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ออสเตรเลียส่งความห่วงใยถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหลังได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยได้โทรศัพท์กำชับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีให้ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือแล้วก็สั่งการได้อย่างเต็มที่ซึ่งทางจังหวัดน่านได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถเร่งเบิกจ่ายงบช่วยเหลือได้ทันทีครับเน้นย้ำว่าศูนย์พักพิงและอาหารการกินต้องจัดดูแลให้อิ่มท้องทั่วถึงโดยเฉพาะการซ่อมแซมบ้านเรือนและเงินเยียวยาครับหากท่วมติดต่อกัน3วันก็ให้ดำเนินการตามระเบียบได้ทันทีครับ
0: ดูสถานการณ์น้ำที่นครพนม

0: ังหวัดได้รับผลกระทบแล้ว 60,000 ไร่หนักสุดก็คือพื้นที่ติดกับลำน้ำอูนลำน้ำสงครามในพื้นที่อำเภอนาว่าอำเภอศรีสงครามมีพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 30,000 ไร่ถ้ามีฝนตกหนักลงมาซ้ำอีกก็คาดว่าจะส่งผลให้เกิดความเสียหายมากขึ้นนะคะสำนักงานชลประทานนครพนมเสริมเครื่องผันน้ำตามจุดระบายน้ำในลำน้ำสาขาเร่งระบายน้ำลงน้ำโขงรวมถึงเสริมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ประตูระบายน้ำห้วยบางกอพื้นที่ตำบลท่าค้ออำเภอเหนือนครพนมเพื่อระบายลงน้ำโขงให้เร็วที่สุดป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจเขตเทศบาลเหนือนครพนมค่ะ
1: ชาวบ้านในพื้นที่รอยต่อสระแก้วปราจีนบุรีกังวลปัญหากากอุตสาหกรรมอาจกระทบแหล่งน้ำครับหลังน้ำบริเวณฝายน้ำล้นบ้านเขาสำพุงส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงกว่าทุกปีจนลงหาปลาไม่ได้ขณะที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำไปหาสาเหตุแล้วครับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริเวณฝายน้ำล้นบ้านเขาสำพุงตำบลหนองว่าอำเภอเขาฉะกันจังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์หลังชาวบ้านพบว่าบริเวณดังกล่าวนะครับน้ำมีกลิ่นเหม็นรุนแรงกว่าปกติท่ามกลางความกังวลว่าปัญหากากอุตสาหกรรมในพื้นที่รอยต่อสระแก้วและปราจีนบุรีอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำโดยขณะนี้ครับยังต้องรอผลตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันสาเหตุนายวิทยาด่านลาเคนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ตำบลหนองว่าบอกว่าฝายน้ำล้นดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้ในการเกษตรโดยเฉพาะมีการปลูกอ้อยข้าวโพดมันสับปะหลังพืชผักสวนครัวยูคาลิปตัสและก็ปาล์มน้ำมันตามปกติครับเมื่อน้ำในคลองลดลงจะมีวัชพืชขึ้นและเมื่อน้ำหลากและรอกแรกเข้าท่วมวัชพืชจะเน่าแล้วก็ส่งกลิ่นแต่ว่าปีนี้กลิ่นเหม็นรุนแรงกว่าที่เคยจนชาวบ้านลงไปหาปลาไม่ได้ครับกังวลถึงคุณภาพน้ำทั้งนี้จากปัญหาด้านมลพิษในพื้นที่ภาคตะวันออกที่เพิ่มขึ้นกรมควบคุมมลพิษเตรียมเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจวัดและห้องปฏิบัติการเพื่อให้การตรวจวิเคราะห์ค่าต่างๆทำได้เร็วขึ้นปัจจุบันมีศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ระยองและชลบุรีก็จะนำศักยภาพการตรวจวิเคราะห์เข้ามาใกล้พื้นที่ปราจีนบุรีมากขึ้นหากมีตัวอย่างที่ต้องตรวจจำนวนมากอาจจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยครับ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.8 ในเมืองกรานาดาแคว้นอันดาลูซีอาทางตอนใต้ของสเปนค่ะสถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติสเปนบอกว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองโคคาแล้วก็เมืองอันเอนดินซึ่งอยู่ห่างจากเมืองกรานาดาแคว้นอันดาลูซีอาไปทางใต้ราว10กิโลเมตรที่ความลึกจากพื้นดินไม่เกิน10กิโลเมตรค่ะทำให้ประชาชนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงได้ทั่วทั้งกรานาดาและก็จังหวัดใกล้เคียงนอกจากนี้ยังเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือว่า aftershock ตามมาอีกขนาดรุนแรงที่สุดอยู่ที่ 4.3 และ 4.2 ค่ะเหตุภัยพิบัติครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเพียง3วันหลังจากที่เมืองกรานาดาเพิ่งจะเผชิญกับแผ่นดินไหว 5.0 เมื่อวันเสาร์ซึ่งในครั้งนั้นสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บทำให้ทางการสเปนประกาศคงระดับแผนรับมือฉุกเฉินจากภัยแผ่นดินไหวที่ระดับ1และก็แจ้งเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการยืนใกล้แนวอาคารเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งของร่วงหล่นแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย3คนนะคะอาคารที่พักอาศัยเกิดรอยร้าวขนาดใหญ่เศษอิฐและปูนจากส่วนหน้าของโครงสร้างอาคารหลุดร่วงลงมาบนทางเท้ารถยนต์หลายคันที่จอดอยู่ริมถนนได้รับความเสียหายค่ะ
1: สหรัฐเกาหลีใต้ปรับลดการซ้อมรบร่วมกันครับเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยบอกว่าเกาหลีใต้และก็สหรัฐครับตกลงปรับลดระยะเวลาขนาดและก็รูปแบบการซ้อมรบร่วมประจำปีอุนชีฟรีดอมชิลตามข้อเสนอของฝ่ายสหรัฐโดยการฝึกซ้อมที่เริ่มขึ้นเมื่อ17สิงหาคมครับจะถูกปรับลดลงแล้วก็สิ้นสุดลงในวันที่21สิงหาคมนี้ท่ามกลางการยืนยันว่าจะยังคงความร่วมมือเพื่อรักษาความพร้อมในการป้องกันประเทศร่วมกันการปรับลดครั้งนี้นะครับเป็นผลมาจากคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยอ้างถึงความสัมพันธ์อันดีกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือครับส่งผลให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐตัดสินใจลดกิจกรรมการฝึกภาคสนามจริงบางส่วนก็ถูกยกเลิกไปเปลี่ยนไปใช้ระบบคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์การรบแทนครับ
0: ฝนที่ตกอย่างหนักและโคลนถล่มในจังหวัดโตโกบิยาทางตอนเหนือของชิลีส่งผลให้น้ำท่วมเมืองถนนเสียหายและยานพาหนะถูกกระแสน้ำพัดพาไปทำให้ประธานาธิบดีโฮเซอันโตนิโอคาสประกาศ

0: สถานการณ์ฉุกเฉินระดับภัยพิบัติร้ายแรงในพื้นที่พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะด้านสำนักงานป้องกันและรับมือภัยพิบัติแห่งชาติชิลีก็ได้ประกาศเตือนภัยระดับสีแดงครอบคลุมเมืองอันโตฟากาสตาทันทันเมคิโยเนสและโตโกบิยาพร้อมออกคำสั่งอพยพประชาชนในชุมชนชายฝั่งปาโปโซเมืองทันทันหลังน้ำป่าทะลักลงจากร่องเขานำพาโคลนไปสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนค่ะ
1: ก็ตอนนี้นะครับภารกิจของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีอว.ตอนนี้นะครับก็มีการปรับภารกิจจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บินด่วนไปที่จังหวัดน่านแล้วนะครับตามคำสั่งของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่บอกให้นายยศชนันท์ช่วยลงพื้นที่หน่อยครับไปดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากครับโดยเฉพาะที่อำเภอปัวตอนนี้สถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่เย็นนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนายชุชนันท์ปรับแผนในการลงไปดูแลพี่น้องประชาชนชาวหน้าแล้วครับก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้ครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มและผมดรงจันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิโกกลมสีทอง
5: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้าวว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: พลง History ชุดนี้นี่มันเข้ากับพิมดาซะจริงๆเลยนะคะเพราะว่าพิมดาเนี่ยเป็นทั้งแบบคนมั่นหน้ามั่นโหนกด้วยไม่พอเป็นหญิงล้านลาอีกต่างหากนะคะเกี่ยวกับนิสัยของผู้หญิงนะนางสาวมั่นนะคะจากน้องธัญญาชัชยาค่ะตามมาด้วยหญิงล้านลานะคะจากพี่หญิงลีศรีจุมพลค่ะเพลง History ต้องขอขอบคุณกันด้วยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายไม่สีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังก่อนหน้านั้นนะคะมี2เพลงนะคะที่หยิบมาฝากกันด้วยในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะคะมีเพลงเต็มเหนี่ยวค่ะเป็นเวอร์ชั่นแบบ3ชาติเลยนะเพลงนี้จากพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะมีคนขอเข้ามาทางหลังไมค์ก็เลยจัดให้นะคะจากพี่จิ๋ว8ริ้วนะคะแล้วก็จัดต่อกันเลยนะคะกับยกย้ายสายสะโพกจากพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันนั่นเองนะคะอ่ะชั่วโมงสุดท้ายแล้วค่ะท้ายๆชั่วโมงแล้วนะรถไฟมาอีกสัก1รอบก็แล้วกันเนาะพี่สวัสดีนะคะบอกกำลังดูเพลินเลยหมดรอบสละพี่นิสาว่าหายใจลึกๆโอ้ยขออนุญาตหอบแป๊บนึงคุณผู้ฟังโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินนะเมื่อกี้นี้พี่อนุชานะคะบอกว่าเต้นย่อยอาหารเที่ยงเรียบร้อยนะคะพี่สันทัศน์ด้วยพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะพี่วุฒิชัยมั่นจันนะคะแล้วก็ยังมีพี่แม่มนพกรด้วยค่ะพี่จรัสวราพุฒินะคะพี่มะม่วงเปรี้ยวนะคะคุณลุง935พี่เอกสิทธิ์บอกว่าเต้นแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีบะจ่างมาให้นะเออขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณล่วงหน้านะคะคราวที่แล้วทุเรียนอร่อยมากคุณลุงมีอีกไหมทุเรียนชอบมากเลยนะคะพี่สวัสดิ์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่บัวสอนนะคะมีใครอีกนะคุณแม่ประนอมตำสั่งพี่เลิฟวัชราพรนะคะมีน้องแชมป์สีสุขยังอยู่ด้วยกันเนาะนะคะแล้วก็ใครอีกแม่มีพี่ปรีชาธรรมนิยมนะคะมีพี่บัวสอนจัดแล้วเรียกชื่อแล้วเรียบร้อยพี่รักประพันธ์ผ่าลบนะคะพี่มาลีกิตทวีนะคะแล้วก็มีพี่เล็กกาแฟล็อกวัดนะคะพี่เรียกว่า3รอบแล้วเนี่ยจะได้ขึ้นไหมเนี่ยรถไฟเนี่ยขึ้นแล้วเรียบร้อยรอบที่3นะคะพี่มารุดผู้แสนสะอาดด้วยนะคะน้องหนีดูกูสนะคะน้องแซมบอกเอายาดมไม่แม่เอามาเลยลูกนะคะจัดมาค่ะแล้วก็ยังมีพี่มาลีทักทายกันแล้วเนาะนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะนะคะหมดแล้วเนาะรถไฟขบวนสุดท้ายออกแล้วนะคุณผู้ฟังไปแล้วนะ

0: family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ทักทายพี่สังสุราษฎร์ด้วยนะคะไม่เคยได้เรียกชื่อพี่เลยนะแล้วพี่เข้ามาทันเวลาพอดีเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคมนะคะรอได้เลยเตรียมตัวเอาไว้ให้ว่างนะคะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้นะคะเดี๋ยวบอกรายละเอียดกันอีกทีนึงแต่ว่าที่นี่แหละจัดที่นี่แหละที่อสมทนี่แหละนะคะถ้าเกิดว่าใครว่างๆวันที่30สิงหาคมเดี๋ยวเจอกันนะคะกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: มหานครแฟมิลี่
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: พี่ภูรัตนพันธ์สวัสดีด้วยแล้วก็น้องอุ้มทิพย์สุดาด้วยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มแล้วก็ร่วมสนุกตอบคำถามมาช่วยกันเลือกเพลงแล้วก็พูดคุยเมามอยกันมาด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะ10โมงตรงเป็นต้นไปนะคะ
0: มหานครสุปนิ
3: ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะชั่วโมงนี้เดี๋ยวจะทิ้งท้ายเพลงความหมายดีๆเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะให้กับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกันเนาะนะคะขอบพระคุณมากๆเลยรักทุกคนเหมือนเดิมนะจุบุจุบุมีความสุขมากๆกับวันทำงานแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: 13นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสีย
0: ขณะนี้เวลา13นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสื่อออสเตรเลียรายงานนายกรัฐมนตรีอนุทินเยือนออสเตรเลียชี้ไทยเป็นหุ้นส่วนที่น่าสนใจนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อออสเตรเลียต่อการเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าสื่อได้เผยแพร่รายงานผลหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มความร่วมมือในการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติควบคู่กับการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่าง2ประเทศรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารายงานของ AAP ระบุว่าผู้นำไทยและออสเตรเลียเห็นพ้องที่จะเพิ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้ความสำคัญกับการต่อยอดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับไทยโดยย้ำว่าการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งสะท้อนถึงโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปเจเศษปลัดอันสิทธิ์ระดมเจ็ตสกีเรือเฮลิคอปเตอร์ช่วยน้ำท่วมน่านนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านและการเตรียมความพร้อมบริหารสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าหลากพื้นที่ภาคเหนือโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยรวมถึงหัวหน้าปภและเจ้าหน้าที่ปภพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมนายเจเศษได้หารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์โดยกำชับเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและบริหารการรับเรื่องร้องเรียนความช่วยเหลือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนโดยขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนจากนั้นได้สั่งการให้ทีมจังหวัดน่านเลิกประชุมแล้วลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ต่อทันทีทั้งนี้ได้สั่งกรมปภและหน่วยปภภาคเหนือตอนล่างนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ไปประจำสแตนบายช่วยเหลือพื้นที่น่านและหากจังหวัดน่านต้องการรับการสนับสนุนสิ่งใดเพิ่มเติมขอให้รีบประสานเพื่อขนย้ายจะส่งโดยด่วนโดยให้กรมปภติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงถ้ากรณีฝนตกต่อเนื่องคาดว่าน่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมณัฐพงษ์ห่วงอุทกภัยปัวเสนอรัฐรื้อแบบก่อสร้างฝายถงน้อยขยายเต็มลำน้ำนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านว่าเป็นผลมาจากซูเปอร์เอลนิโญและขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมหยิบยกกรณีที่ตนลงพื้นที่จังหวัดน่านด้วยตนเองว่าได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยการใช้ฝายถงน้อยและเปรียบเทียบสถานการณ์ก่อนและหลังการก่อสร้างฝายว่าอุทกภัยมีความรุนแรงแตกต่างกันแม้โครงการขยายฝายให้เต็มลำน้ำจะอยู่ในงบประมาณปี2570อยู่แล้วแต่ตนขอเสนอการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในฐานะที่รัฐบาลมีอำนาจเต็มในการปรับปรุงร่างกฎหมายงบประมาณปี2570ก่อนที่จะผ่านสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าให้ปรับปรุงแบบก่อสร้างฝายถงน้อยเพื่อที่จะตอบโจทย์การบริหารจัดการน้ำมากขึ้นโดยขยายเต็มลำน้ำไม่ใช่ปั่นกระแสไฟฟ้าเนื่องจากได้รับคำชี้แจงจากหน่วยงานในพื้นที่ว่าสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการผลิตไฟฟ้า
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ
1: ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ถามเพลงนะครับวันนี้ก็มาแบบโรแมนติกโรแมนติกนะครับมีติดฝนความคิดถึงจากเวสป้าอาสยามนะครับแหมวันนี้ก็ครึ้มมาเลยนะครับวันนี้แบบหลายๆพื้นที่ชาวคณะก็เข้ามารายงานด้วยนะครับว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนพอสมควรนะครับนะก่อนหน้านี้มีชอบแบบนี้จากหนามเตยนะครับรวมถึงซายยอกาเซแดมอจากอานัสนะฮะแล้วก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้เป็นวันพุธกลางสัปดาห์นะครับเราต้องมาส่งพลังส่งกำลังใจให้กับชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะฮะเพราะบางท่านก็แบบโอ้ยอีกต้อง2วันกูจะได้พักผ่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมฟังเพลงของเรานะครับเดี๋ยวเราจัดแบบพลิ้วๆให้เลยนะครับลูกทุ่งมหานครอยู่เป็นเพื่อนตลอด24ชั่วโมงนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็เข้ามารายงานกันได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าวันนี้นะครับดูพยากรณ์อากาศนะครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกถึง 70% เลยนะครับอันนี้ลูกพี่ของเรามาอัปเดตนะฮะกรมอุตุตอนเที่ยงของเรา 12:00 นนะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังเขาเรียกว่ารอผ้าแห้งนะครับนะผ้าห่มผ้าหนานะครับวันนี้ก็ต้องสังเกตดีๆนะครับเมื่อวานท้องฟ้าแจ่มใสใช่ไหมครับนะตอนเกือบบ่ายโมงแต่วันนี้ครึ้มมากๆเลยแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกถึง 70% นะครับวันนี้ชาวคณะต้องตื่นตัวเป็นพิเศษครับผมวันนี้ใครที่ซักผ้าหนานานะครับเขาเรียกอย่าคลาดสายตานะครับเพราะบางทีฝนตกมาทีนี้แทนที่จะแห้งนะครับเดี๋ยวจะมีกลิ่นอับชื้นนะครับเดี๋ยวจะไม่หอมสดชื่นนะครับก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับด้วยความห่วงใยนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับย้ำ LTM FM 95นะครับใครที่เข้ามาส่งแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้กดแค่ทีเดียวพอนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับนะผมจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับแม่ๆก็เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับไม่อย่าเพิ่งนอนนะครับวันนี้อากาศดีนะครับผมก็เรียนเชิญนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายลูกพี่กันก่อนนะครับคึกคักแล้วนะครับเริ่มเข้ามานะครับมีพี่นุ่นรับซ่อมผ้าพี่บางออนพี่เอสเบเกอรี่นะครับพี่สุครีบนะฮะมีพี่หลอดนะครับพี่อรทัยพี่รินพี่สัญญานะครับพี่อรพินพี่อนุชาพี่ลำพึงพี่หน่อไม้พี่ศศินาพี่จิราพรพี่ชายเลพี่ศรีไวพี่ชัดพี่ทศพลก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์กันบ้างนะมีพี่นิดหนองม้านะครับผมมีพี่อรทัยพี่ประคองนะครับมีพี่เอสเบเกอรี่มาแล้วพี่ทองอยู่นะครับพี่กล้วยบอกว่าโอ้บางปูฝนใกล้ตกแล้วนะครับพี่ลำพึงมาแล้วนะครับชาวคณะพี่สุครีมใช่ไหมฮะบอกว่าแพร่นี่ตกตั้งแต่กลางคืนตอนนี้ยังไม่หยุดโอ้ยฉ่ำเลยนะครับนะฮะอ้าวชาวคณะหลายท่านก็เข้ามาเพิ่มเติมนะพี่กล้วยนะครับพี่อัมพรนะครับนะพี่หนูริงนะครับมาแล้วนะครับชาวคณะของเราพี่เดี๋ยวนะสติกเกอร์รัวๆนะครับพี่ละไอนะครับนะพี่อนุชาด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเรื่องเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของมาในช่วงเฮียมีโชว์เสียงเป็นไรช่วงเฮียมีโชว์อ่ะลูกพี่เข้ามาทายกันนะครับแถมแถมผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายได้ที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่กดเข้ามารัวๆ

ตอนนี้เราก็เปิดรับสายสวยๆอยู่นะครับใครที่นานๆจะคุยกันสักทีหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยหน้าไมค์ที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้าปูเสือรอเสมอ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่อมี
1: ครับผมพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตสบายดีนะครับ
2: สบายดีครับเฮีย
1: ครับผมตอนนี้พี่โอ๊ตทำอะไรอยู่ครับ
2: ผมเพิ่งจะลงของเสร็จครับเฮีย
1: โอ้ครับครับวันนี้ต้องไปลงกี่ที่ครับพี่โอ๊ตครับ
2: นี่ที่ที่สามแล้วเฮีย
1: ครับผมครับเป็นปลาสลิดใช่ไหมครับพี่โอ๊ตครับ
2: ไม่ใช่ครับปลาเค็ม
1: ไม่เห็นบอกบางบ่อนึกถึงปลาสลิดโอ้ไม่ใช่
2: ผมไม่ได้คุยกับเฮียนี่หลายเดือนแล้ว
1: โอ้นานมากนะพี่ออนนะสบายดีเน
2: า
1: ะ
2: สบายดีครับเฮีย
1: โอ้คิดถึงนะครับนะเราช่วงนี้งานเยอะไหมครับพี่ออน
2: โอ้เยอะอยู่ครับเฮียใกล้จะสิ้นปีแล้วไงครับ
1: ครับโอ้ดีนะแสดงว่าแบบงานแบบเข้าตลอดนะพี่ออนเนาะ
2: คร
1: ับ
2: เฮ
1: ียอ๋อนะเราไม่ท้อนะครับยิ่งงานเยอะเรายิ่งแบบดีใจนะพี่ออนเนาะ
2: ครับ
1: ครับผมอ้าววันนี้ลูกพี่อยากฟังเพลง
2: อะไรนะหม้อหุงข้าวเฮีย
1: ครับครับหิวแล้วใช่ไหมครับพี่ออนครับ
2: หิวแล้วครับ
1: ครับครับอ้าวลูกพี่พี่ออนพอไม่ใครไหมเพลงนี
2: ้ทุกอย่างทุกอย่างนะเฮียหมี
1: ครับอ่าโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่ออนมากเลยนะ
2: ขอบคุณครับเฮีย
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: about life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอ้ย

0: วอีกหนึ่งเพลงนะครับม่วนคักนะครับผมอีสานเมืองม่วนนะฮะคู่แฝด OA นะก็เป็นงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาติที่ตลาด4มุมเมืองนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากระเรื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับเป็นเรื่องราวของความไม่ประมาทกันบ้างนะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่นะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับบางทีฝนตกบ่อยนะครับนะเอาเมื่อวานนี้ 4-5 โมงก็ฉ่ำมาอีก1รอบนะฮะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าลูกพี่จะมาประมาณไหนนะครับโดยเฉพาะชาวคณะที่ต้องเรียกว่าต้องเดินทางนะฮะขับรถขึ้นเหนือล่องใต้นะครับหรือบางทีเราได้ยินข่าวฟ้าผ่าเงี้ยครับฟ้าผ่ามอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีแบบอะไรแปลกๆที่ทำให้เราแบบอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุนะครับเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกะเกณฑ์ได้จริงๆนะฉะนั้นเนี่ยยิ่งลูกพี่ผมเนี่ยนะครับทำงานกลางแจ้งนะครับเรียกว่าต้องออกไปผจญภัยตลอดเวลาเนี่ยผมก็แนะนำนะว่าควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างนะฮะเพื่อคนที่เรารักนะฮะแนะนำนี่เลยครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพราะผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะฮะแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ 022014364 ย้ำ022014364นะฮะแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะฮะตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะฮะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: ว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ดูโฮมแตงกิ้วเซลลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ดูโฮมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2566

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

ก่อนหน้านี้นะครับเปลวไฟที่ปลายเทียนนะครับพี่ต้อมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงของพาเรตนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรตนะจ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์รักเดียวจ้า

0: ขณะนี้เวลา14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร
1: ขณะนี้เวลา14:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณยศชนันส่งหนังสือด่วนที่สุดสั่ง3จังหวัดภาคเหนือน่านพะเยาลำพูนรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนพร้อมเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างครอบคลุมทุกมิติหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายสภาพอากาศในเดือนสิงหาคมว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งและคลื่นลมแรงซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งคณะกรรมการจึงกำหนด8มาตรการสำคัญให้3จังหวัดเร่งดำเนินการทันทีคือเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ใกล้ชิดยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์เตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลเฮลิคอปเตอร์ KA-32 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เรือและเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงล่วงหน้าพร้อมปฏิบัติงานตลอด24 ชั่วโมงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เร่งช่วยกลุ่มเปราะบางเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาและผนึกกำลังกระทรวงอว.ประจำจังหวัดขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลดตลอด24 ชั่วโมงสืบนครบาลยึดยาแก้แพ้ปลอม 20,000 ขวดซุก103 ลังเตรียมส่งใต้ตำรวจกองกำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลรวมกับฝ่ายสืบสวนสน.ปทุมวันเข้าตรวจสอบจุดกระจายสินค้าแห่ง1ย่านรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหลังได้รับข้อมูลการลักลอบขนส่งผลิตภัณฑ์ยาแก้แพ้ปลอมยี่ห้ออเลยินโดยตรวจพบรถกระบะตู้ทึบที่จอดอยู่บริเวณจุดกระจายสินค้าพบผลิตภัณฑ์ลักษณะเป็นขวดสีน้ำตาลฉลากสีฟ้าระบุชื่ออเลยินบรรจุในลังกระดาษพัสดุ103 ลังประมาณ 20,000 ขวดอยู่ในสภาพเตรียมจะส่งลงพื้นที่ภาคใต้จึงตรวจยึดไว้ตรวจสอบและขยายผลโดยชุดสืบสวนได้ติดตามเส้นทางการกระจายสินค้าจนพบล็อตใหญ่ดังกล่าวพร้อมทราบตัวผู้ขับขี่ที่นำผลิตภัณฑ์มาส่งแล้วคือนายสมเกียรติซึ่งทำหน้าที่ขับรถส่งสินค้าให้บริษัทแห่งหนึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีและขยายผลไปยังต้นทางรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นยาแก้แพ้ปลอมและมีข้อมูลว่าถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำกระท่อม4 คูณ 100โดยอยู่ระหว่างประสานผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวจริงเข้าตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นสินค้าปลอมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งพรบ.ยาเครื่องหมายการค้าและข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องเรือด่วนเจ้าพระยาขึ้น1 บาทเริ่มสุกนี้นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือด่วนเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่มีการปรับสูงขึ้นเป็นราคา37.59 บาทต่อลิตรเมื่อ12 สิงหาคมที่ผ่านมาบริษัทจึงปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1 บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันศุกร์ที่21 สิงหาคมเป็นต้นไปเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจากราคา17 บาทเพิ่มขึ้นเป็น18 บาทเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา22 บาทเพิ่มขึ้นเป็น23 บาทเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจากราคา15 บาทเพิ่มขึ้นเป็น16 บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา22 บาทเพิ่มขึ้นเป็น23 บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจากราคา34 บาทเพิ่มขึ้นเป็น35 บาทเรือธงแดงเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา31 บาทเพิ่มขึ้นเป็น32 บาทในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1 เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ต่อพรบ.ทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบ.รถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
11: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: หมีคณัตชัย
1: เอามาแล้วครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยก็ยังรอสายอยู่นะครับใครที่อยากจะเข้ามาคุยกันในช่วงของพาเรทนะครับหรือว่าอุ๊ยบางทีไม่ได้คุยกันนานมากคิดถึงกันนะฮะก็เข้ามาทักทายกันที่เบอร์นี้นะจ๊ะ022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายพาเรทเพลงฮิตนะครับพร้อมกับเพลงที่เราอยากจะฟังได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปฟังจ่อคิวฮิตก่อนนะจ๊ะ
2: จ่อคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานใหม่นะครับบิ๊กสุรินนะครับนี่คือคืนเธอนะครับนะไปไม่ได้ก็ขอคืนนะฮะสังกัดนะฮะ B Studio นะครับนะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับบิ๊กสุรินนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะพี่เบิร์ดกีตาร์บลูนะฮะใครที่ฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300

0: ล้านสองจ้า
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
0: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณวีนานะครับ
4: ค่ะ
0: อ้าวตอนนี้ทำอะไรอยู
4: ่ไม่ครับน้ำเพิ่งเสร็จ
0: อ๋อคือทำน้ำเพิ่งเสร็จเหรอครับหรือว่า
4: อาบน้ำคร
0: ับ โอ้อาบน้ำโอ้ได้ยินเป็นทำนาอาบน้ำอุ้ยห่างไกลอุ้ยแล้วตอนนี้พัทลุงอากาศเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อย
4: ร้อนมากควรไม่ตัวมาหลายวันแล้วค่ะ
0: อ๋อครับครับแล้วเราแบบไปตัดยางไปกรีดยางไหมครับ
4: สี่ตอนหัวรุ่งกะตีสี่ห้าตีหก
0: พวกประมาณตีห้าหกโมงเช้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราพักผ่อนใช่ไหมครับ
4: ค่ะรู้ว่าม
0: ีงานทำต่ออีกในช่วงสายๆด้วยครับ
4: ไม่ค่ะขีดยางเสร็จก็พักผ่อนถ้ามีงานส่วนมากก็ทำงานบ้านถูบ้านอะไรแบบนี้ค่ะ
0: อ๋อก็คือดูแลความเรียบร้อยในบ้านแล้วก็ไปช่วงเช้าตอนหัวรุ่งเนาะ
4: ใช่ค่ะ
0: อ้าวได้เลยคุณวีนาแล้ววันนี้อยากฟังเพลง
4: คนถูกกองของเมนทอนค่ะ
0: ได้เลยครับผมงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ค่ะ
0: เดี๋ยวผมนำทางให้นะ
4: ค่ะ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มดุกี้ตูดกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
4: ตราพันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอไอยราอาฮ่า
4: และไอไอยราฮ่า
0: ช้าๆนะอย่ารีบนะไม่ถูกคำนะไอไอยราอาฮ่า
4: ไอไอยราอาฮ่า
0: ไอ้คำนี้มันยากนิดนึงไม่เป็นไรนะฮะรสชาติดี
4: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: ไอยราฮ่า
0: โอ้ยเป๊ะเลยเก่งมากชุดนี้มอบให้ใครดีครับ
4: มอบให้ทุกเสียงทุกใจเพื่อนๆที่ว่าฟังรายการดีเจมีแล้วก็พิเศษดีเจมีแล้วก็น้องสายหน้าไม้ค่ะ
0: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณวีนามากเลยนะ
4: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: เพลงนะครับนะก็บางทีก็ต้องมีของนะครับต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างนะครับมีคาถามหานิยมนะครับพี่แอลนะครับเป่าให้รักเสกให้หลงนะครับซันวงสะทอนนะฮะมีคนถูกของนะครับจากเมนทอนนะฮะแล้วก็มีหลวงพ่อคูณจากคาราบาวนะครับ4เพลงรอจ้ะ
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่านะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับนะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็มีการวางแผนอยู่แล้วใช่ไหมครับนะในการใช้ชีวิตครอบครัวของเราเนี่ยจะเป็นยังไงจะส่งลูกเรียนระดับไหนนะครับอยากจะได้รถสักคันนึงเอาไว้ทำงานนะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับแต่อย่าลืมด้วยนะฮะการวางแผนในระยะยาวเนี่ยก็ถือว่าสำคัญนะครับเพราะส่วนมากเนี่ยนะฮะคนทำงานหาเงินเข้าบ้านเนี่ยจะเป็นคุณพ่อใช่ไหมครับก็ทำงานเก็บเงินมานะครับคุณแม่เป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็ลูกๆบางทีก็ยังตัวเล็กตัวน้อยอยู่ยังเรียนหนังสืออยู่นะครับไม่มีรายได้เนี่ยแล้วก็ถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับคุณพ่อจากไปโดยที่บางทีไม่ทันตั้งตัวเลยคนข้างหลังจะอยู่ยังไงนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นคำถามสำคัญมากนะครับผมก็เลยแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงต่อครับเฮียเอารับเงินคืนครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยจ้ะ02-201-4364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะฮะแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ02-201-4364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนมาเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ 02-201-4364 ย้ำ 02-201-4364แล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะฮะไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะฮะตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า

0: แม่เพลงนี้ถูกใจพี่ละไอนะครับเอาที่บายใจนะฮะจากบ่าววีนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่1นะครับนะแล้วก็มีคำเอ่ยนะครับพี่ยุ้ยมานาศักดิ์นะตอนนี้อยู่ในฮิตที่19นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอามาครับลูกพี่ฮะตอนนี้มีอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นข่าวประชาสัมพันธ์เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับนะบ้านไหนนะที่มีสมาชิกตัวน้อยนะที่เพิ่งลืมตาดูโลกนะฮะคุณพ่อคุณแม่นะฮะเคยได้ยินความเชื่อที่ว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากหรือเปล่านะครับนะวันนี้สสส.นะฮะก็อยากชวนทุกครอบครัวนะครับมาทำความเข้าใจกันนะว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักของเรานะครับหลายคนอาจจะกังวลนะว่ากินแต่นมเนี่ยนะฮะแล้วลูกเนี่ยจะหิวน้ำไหมนะครับกินแล้วจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือเปล่านะครับเรื่องนี้สบายใจได้เลยนะฮะเพราะว่ากุมารแพทย์นะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญยืนยันตรงกันนะว่าในนมแม่นะครับมีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% นะซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของทารกนะฮะแถมในนมแม่นะครับยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดนะครับโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองนะครับในช่วงวันแรกๆนะครับนะก็เปรียบเสมือนเป็นวัคซีนหยดแรกนะที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไปได้อีกยาวนานนะฮะส่วนสาเหตุสำคัญที่เราเนี่ยไม่ควรป้อนน้ำนะครับหรือว่าอาหารเสริมในช่วง6เดือนแรกนะฮะก็เพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยเนี่ยยังเล็กนิดเดียวนะครับนะกระเพาะน้องยังเล็กอยู่นะครับถ้าเราไปป้อนน้ำนะครับหรือว่าอาหารเสริมเร็วเกินไปก็จะไปแย่งพื้นที่นะครับทำให้ลูกเนี่ยแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่นะครับแล้วก็อาจจะทำให้ลูกเนี่ยได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ที่น่าห่วงคืออาจเสี่ยงต่อการท้องเสียได้ด้วยนะครับนะก็ร่วมสนับสนุนนะครับนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มนะครับนะนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.นะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไอ้เที่ยงกินอะไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเก

0: จริง
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
3: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: จริง
1: F1 มาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกรรชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้ายิงมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับลูกพี่ฮะตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่านอนนี้คืออาหารอะไรนะครับนะเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะเลเลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือบูลด็อกครับผมเขาคือเนื้อแพะย่างนะของประเทศมองโกเลียนะครับนะชื่อเหมือนสายพันธุ์หมานะครับแต่ไม่ใช่นะครับอันนั้นบลูด็อกนะอันนี้บูด็อกนะฮะอ่ะเนื้อแพะย่างนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจาก nofat.kr ด้วยนะครับวันนี้คนที่ตอบถูกก็มีนะครับนะเอาใครที่เดามาแล้วถูกเนี่ยผมก็ถือว่าตอบถูกเลยนะครับคนที่ผมมองเห็นนะมีน้องนับดาวนะครับมีพี่ประคองมีน้องแชมป์แล้วก็มีน้องออยนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าบูด็อกนะฮะแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะ
3: พื้นเพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับนะเอาใครอยากฟังเพลงไหนนะครับชาวคณะก็กดเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับชั่วโมงนี้เลือกงานจากคุณแม่กมลาสุโกศลนะจ๊ะ Live and Learn นะจ๊ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา15:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบา
1: ขณะนี้เวลา15:00 PMค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสุริยะบินด่วนน่านติดตามน้ำท่วมหลังฝนตกหนักแม่น้ำน่านบางจุดล้นตลิ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้รับรายงานจากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานว่าสำนักงานชลประทานในพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังจังหวัดน่านเป็นพิเศษหลังฝนตกหนักถึงหนักมากและมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วง24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพบฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกสะสมในหลายพื้นที่อาทิบริเวณโรงเรียนพนาสวรรค์ตำบลคูคาชุมชนบ้านร้องแงตำบลวรนครและบริเวณลำน้ำกุลตำบลศิลาแรงอำเภอปัวนายสุริยะกล่าวว่าวันนี้ได้ยกเลิกภารกิจภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมดเพื่อเดินทางพร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านและเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทันทีทั้งการช่วยขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงเตรียมยาและเวชภัณฑ์พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศเตือนจากหน่วยราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงนายสุริยะสั่งการให้โครงการชลประทานน่านและสำนักงานชลประทานที่2เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24 ชั่วโมงพัทรพงษ์สั่งด่วนกรมทางหลวงชนบทเร่งช่วยเหลือประชาชนจังหวัดน่านรับมือสถานการณ์น้ำท่วมนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทระดมกำลังลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยขอให้ระดมเครื่องจักรบุคลากรและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในการเร่งฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมจากกรณีเกิดน้ำท่วมและดินสไลด์ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังเส้นทางสายหลักและทางสายรองที่มีความเสี่ยงรวมถึงจุดที่มีความเสี่ยงประสบปัญหาอุทกภัยพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลและเครื่องมือสำหรับเปิดทางและระบายน้ำเพื่อเข้าดำเนินการทันทีนอกจากนี้ยังได้สั่งให้กรมท่าอากาศยานเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าและออกจากจังหวัดน่านณท่าอากาศยานน่านนครและท่าอากาศยานสังกัดทยอในพื้นที่ใกล้เคียงโดยเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับแรกไม่มีความล่าช้าทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทประสานการทำงานร่วมกับจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดรวมถึงให้ติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงน่านที่2แจ้งว่าตามที่ได้เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านและใกล้เคียงส่งผลกระทบต่อการสัญจรการเดินทางของประชาชนนั้นกรมทางหลวงจึงขอรายงานสภาพการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งพบว่าทางหลวงถูกน้ำท่วมจำนวน7 แห่งจังหวัดน่าน6 แห่งทางหลวงหมายเลข101ในพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวน้ำท่วมผิวทางจราจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข101บริเวณแยกบ้านซ่านอำเภอปัวน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดการจราจรใช้ทางด้านบนได้ทางหลวงหมายเลข1256บริเวณสะพานบ้านมอนตำบลวรนครอำเภอปัวสะพานขาดการสัญจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข1371บริเวณสะพานบ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวสะพานขาดการจราจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข1371บริเวณสะพานห้วยตาดตำบลวรนครอำเภอปัวสะพานขาดการจราจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข1081บริเวณหน้าโรงแรมน่านนิรันดร์ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวน้ำกัดซอกท่อไหลท่วมทางการจราจรผ่านไม่ได้จังหวัดพะเยา1 แห่งทางหลวงหมายเลข1092 2ในพื้นที่บ้านสันกลางตำบลงิมอำเภอปงน้ำไหลหลากข้ามถนนรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ทางนี้กรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวัง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: รักนะฉึกฉึกนะฮะจากน้องกระแตนะครับผมแล้วก็มีบ่มีแฟนนะจากน้องดรีมสุภการนะครับสองเพลงรัวๆ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของความไม่ประมาทนะครับยิ่งเราอายุมากขึ้นใช่ไหมครับสังขารก็เรียกว่าร่วงโรยไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะใครที่ออกกำลังกายนะครับเราก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับเราก็ยังถึกและบึกบึนอยู่แต่อย่าลืมด้วยนะสำหรับท่านที่บางทีหรือว่าทำแต่งานทั้งชีวิตเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองนะครับนะแล้วก็เรื่องอาหารการกินเรื่องการนอนเนี่ยนะครับคือถ้าเราไม่ได้ใส่ใจตรงเนี้ยนะครับพอช่วงบั้นปลายเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสังขารของเราเนี่ยเรียกว่าเสื่อมถอยค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับยิ่งเราเป็นหัวหน้าครอบครัวถึงแม้ว่าเราเฒ่ามากแล้วเนี่ยแต่ความรับผิดชอบยังอยู่ครับลูกพี่โอ้โหอันนี้นี่ถือว่าสำคัญมากเลยฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะถึงแม้ว่าเราอยากไปอย่างสงบแล้วนะแต่ชาวคณะที่เราดูแลอยู่ก็ยังสามารถไปต่อได้นะครับผมก็เลยแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะฮะสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทอันนี้เป็นเงินก้อนเลยนะครับนะถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะฮะแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทนะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับเป็นเงินก้อนฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364ย้ำ022014364แล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: history นะครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสาบานนะครับสาบานว่าเธอคือคนสุดท้ายนะครับพี่หนวดสตอร์นะครับไปถอนคำสาบานนะครับสอนสินชัยพี่ดอกอ้อน้องการตองนะครับแต่ตอนนี้ฝนกำลังตกนะครับนะแล้วก็กำลังครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็ไม่แนะนำให้สาบานนะครับเพราะว่าเราต้องระวังสิ่งที่ตามมาด้วยนะครับไม่ฟ้าร้องอย่าไปสาบานไม่ได้ช่วงนี้ฟ้าแรงนะครับไม่แนะนำนะครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้มาทักทายชาวคณะบ้างอันนี้มาทางหลังไมค์นะครับมียายแสงบางนานะครับคุณลุง935พี่วันชัยพี่ทองสุขรัชดามีคุณมุ้ยนะครับมาแล้วแล้วก็ทาง Facebook Live นะที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะกันนะครับมีพี่สมฤทัยนะครับน้องมังกรพี่จิราพรนะครับพี่แหม่มจันแรมพี่โสภาพี่นิรมัยพี่กระแตพี่สายน้ำพี่ดวงเดือนนะครับเชฟพงเจนีนะครับพี่สุวิมลคุณแองเจิลนะฮะมีพี่เก่งสามโคกนะพี่พิสิทธิ์พี่แทนพี่อ้อยนะครับพี่ปริตานะครับพี่นิสานาฏนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะครับมีเอาพี่หนูริงนะครับมีน้องมังกรนะครับนะมีชาวคณะของเราพี่ขาวดอนด้วยนะครับพี่หนูเพียนนะฮะมาโรสติกเกอร์นะครับเสียเปียก็ยังอยู่นะครับน้องนับดาวนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับรวมถึงพี่นิสานาฏนะครับอยากฟังเพลงไหนก็ทยอยเลือกเพลงเข้ามานะจ๊ะ

อันนี้ก็เป็น AEC นะครับเพลงดีจากเพื่อนบ้านสายเก่านะครับผมนะฮะเจบดอกดีเวอร์เจนนะครับนะจากอังกาเมียนะฮะขอบคุณพี่ชีวิตที่น่าเบื่อนะครับนะส่งดาวมาเป็นกำลังใจ20 ดวงนะครับขอบคุณนะครับ

0: ก่อนหน้านี้นะครับมีฝันที่แปลว่าเธอนะฮะจากพี่กัณฑพัฒน์นะครับรวมถึงโกดัมนะครับว่า37นะฟีเจอริ่งกับไม้เมืองนะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158จ้าม
1: หานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงขึ้นได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: โดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ซูเปอร์เน็ต
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะบุญผลาบ่อฮอดไอ้แมนนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ
2: บุญพลาความ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกันขณะนี้เวลา16นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณสุพม่าสั่งสื่อรัฐกรมประชาสัมพันธ์อสมทช่วยประชาชนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเมืองน่านอัปเดตสถานการณ์สดใหม่ทุกช่วงข่าวนางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจังหวัดน่าน JIC น่านเป็นกลไกการสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยำและป้องกันความสับสนพร้อมกำชับให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเกาะติดสถานการณ์รายงานทุกช่วงข่าวและส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ขณะนี้ทั้งกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดทุกช่วงข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและกรมประชาสัมพันธ์ส่วนอสมทติดตามได้ทุกช่วงข่าวของสำนักข่าวไทยช่อง9 Mcot HD Facebook สำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศและสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92โดยเฉพาะข้อมูลจากศูนย์ JIC น่านซึ่งจะอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์มาละ2รอบเวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาพร้อมแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากสุชาติสั่งคอพอเฝ้าระวังขยะระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่น้ำท่วมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษติดตามและเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเพื่อป้องกันระบบบำบัดน้ำเสียทำงานผิดปกติรวมถึงขยะและน้ำซัดขยะพัดพาหรือปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านพบว่าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าวังผาพื้นที่100ไร่รองรับขยะประมาณ 4.78 ตันต่อวันและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่านพื้นที่60ไร่รองรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น21แห่งประมาณ80ตันต่อวันยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำหรับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่านใช้ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและระบบ MBT หรือระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบผสมผสานในขณะที่ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองน่านซึ่งรองรับน้ำเสียได้ 8,259 ลูกบาศก์เมตรต่อวันมีสถานีสูบน้ำเสีย4แห่งและบ่อดักน้ำเสียง10บ่อดักน้ำเสีย16บ่อครอบคลุมพื้นที่ให้บริการประมาณ190ยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันสุภจีผนึกกำลัง4คณะทำงานรูปเศรษฐกิจฐานรากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถแถลงวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนโดยมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา4คณะเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงานอย่างแท้จริงประกอบไปด้วยคณะทำงานที่1ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและประสบการณ์ของไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนสินค้าและบริการคณะทำงานที่2ด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงยกระดับภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความมั่นคงทางอาหารคณะทำงานที่3ด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME เพิ่มองค์ความรู้ยกระดับสินค้าและบริการส่งเสริมการขยายขนาดธุรกิจและสร้างการแข่งขันที่เป็นรูปธรรมส่วนคณะที่4ด้านการค้าระหว่างประเทศสร้างสมดุลการค้าและตลาดเปิดใหม่เพื่อเพิ่มสัดส่วนของผู้ประกอบการรายย่อยในโครงสร้างการส่งออกและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมี หัวใจสำคัญคือด้านหนึ่งเรานำสินค้าออกไปหาตลาดอีกด้านหนึ่งเรานำตลาดมาหาสินค้าเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กได้รับประโยชน์และเติบโตอย่างแข็งขัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: มหานคร LTM FM 95
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้3งานเพลงครับแนะนำเข้ามาน้ำท่วมเอกราชสุวรรณภูมิครับเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์ศรีไพรสารีวงศ์และปิดท้ายด้วยผู้หญิงคนสุดท้ายงานจากคุณพี่ดำรงวงทองนะครับกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมง
1: ฮิตมาราธอน
0: วันนี้วันพุธกลางสัปดาห์กันแล้วนะครับก็โอ้มาพร้อมกับฟ้าฝนเช่นเดิมเลยนะฮะช่วงเวลาเย็นๆฝนราชการจริงๆนะก็ดูจากเว็บไซต์แล้วหลายพื้นที่ฝนก็กำลังตกหนักกันเลยทีเดียวบางพื้นที่นี่คอมเมนต์มาบอกว่าฝนตกตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วค่ะตอนนี้ตกบ้างหยุดบ้างโอ้ไม่เว้นให้เลยนะและที่สำคัญนะครับก็ส่งความเป็นห่วงบรรยายรวมไปถึงส่งกำลังใจให้ด้วยสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับทางภาคเหนือโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านณขณะนี้นะเพราะว่าเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากใน4อำเภอด้วยกันในจังหวัดน่านโดยเฉพาะพื้นที่ที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงเลยก็คืออำเภอปวงและอำเภอท่าวังผานะครับเพราะว่าตอนนี้ทางภาคเหนือตอนบนก็อาจจะมีฝนสะสมกันอยู่ต่อเนื่องจริงๆนะยังไงก็ขอให้ชาวน่านทุกคนรวมไปถึงทุกพื้นที่ละกันนะครับปลอดภัยช่วงนี้ยังหน้าฝนนะฮะอ่ะส่วน FM 95ครับอยู่กับโอ๊ตคณิต 4:00 นจนถึง 1:00 นตรงนะครับบน FM ภาคลูกทุ่งมหานครทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคนฟังด้วยที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ณขณะนี้นะครับก็ส่งสัญญาณขยายความสุขเพิ่มเติมกันอยู่นะพอตกเย็นปุ๊บฝนก็มาปั๊บนะฮะแต่ที่สำคัญอยากฟังเพลงเพิ่มเติมเพลงไหนฝากแนะนำทิ้งไว้ได้เลยทุกช่องทางนะคนฟังหมายเลขโทรศัพท์ครับ022481366 SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebookก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95สวัสดีท่านแรกนะครับทาง SMS กันก่อนมีเชฟพงครับและเจนี่อร่อยซอย59หนองจอกฝากเพลงของพี่ศรีไพรเข้ามานะเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์บอกว่ามอบให้ลุง935ด้วยครับกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่และทุกเสียงทุกสายไอพรอนุชครับแนะนำเพลงน้ำท่วมเป็นเวอร์ชันเสียงร้องจากเอกราชสุวรรณภูมิเข้ามาทาง SMS เขาบอกว่าฝากไปถึงชาวน่านทุกครัวเรือนด้วยนะครับน้องโอ๊ตนะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเช่นกันนะแหมเราไม่อยากให้เกิดเป็นเรียกว่าไม่อยากให้ใครเนาะประสบภัยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่จริงๆนะส่วนพี่อรุณแสงสอนครับวันนี้ฝากเพลงกลางดาวมีพี่บัวขาวบอกว่าแวะมาทวงเพลงไผ่ร่วมกอรวมไปถึงเชฟพงษ์เจนีนี่แซวบอกว่านี่ดีเจโอ๊ตมานี่มาพร้อมกับฝนตลอดเลยนะไม่เคยทิ้งฝนเลยนะส่วนทางหลังไมค์ก็ทักทายไปถึงมีพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณครับคุณแม่กอบกุลละพร้าวร้อยหนึ่งยายแสงบางนาแวะมาแล้วคุณป้าวิมลจากประทุมธานีพี่วอนจากรังสิตพี่ยาอ่อนนุชพี่เน่งบึงกลุ่มพี่นกสุพรรณป้าปุ้ยจากลาดกระบังด้วยนะครับก็ทักทายกันส่วนทางไลฟ์สดไอ้กว้างขอเพลงตากผ้าใส่หน้าฝนนะแล้วก็มีพี่ขาวดอนเมืองพี่ทศพลหนุ่มรังสิตนี่ฝากเพลงดอกดาลารวมไปถึงคุณพี่วัฒนศักดิ์ด้วยนะครับผมมีจากระยองนี่ฟังอยู่บอกว่าฟังระยองนี่กำลังมืดๆเลยค่ะดีเจคุณปูปูสวัสดีด้วยนะครับผมนะคุณยายส่งเสืออบพี่ลำพึงบอกว่าลำพึงบอกว่าสำโรงกำลังตกเลยน้องโอ๊ตเอ้ยฝั่งโน้นเนาะอ่ะทางแถวๆสมุทรปราการสมุทรสาครก็กระหน่ำอยู่อสมทตอนนี้ก็เห็นเมฆมืดๆอยู่เหมือนกันนะฮะถัดไปมีคุณอะไรอีกเอ่ยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเมื่อสักครู่3งานเพลงฟังเพราะๆกันไปเพราะว่าวันอาทิตย์นะครับคุณผู้ฟังอันนี้ประชาสัมพันธ์กันเลยดีกว่าวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเราจะมีกิจกรรมเป็นคอนเสิร์ตการกุศลคุณผู้ฟังนะครับชื่อกิจกรรมมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั่นเองซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ใครที่สนใจนะฮะอยากจะมาร่วมกิจกรรมก็แวะมาได้ที่ห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.นะครับซึ่งคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่เที่ยงตรงเลยนะครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเย็นนะหรือใครที่อาจจะไม่สะดวกเดินทางมาที่ห้องออดิทอเรียมที่บมจ.อสมท.ในวันอาทิตย์ที่30ก็สามารถที่จะร่วม ติดตามรับชมคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ได้นะครับผ่านทาง Facebook Live สด LTM FM 95นี่แหละเราจะได้มาร่วมกันระดมทุนนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะเพราะว่าหลายเหตุการณ์เมืองไทยของเราก็ยังคงต้องส่งกำลังใจนะอ่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆซึ่งรายชื่อศิลปินก็คับคั่งครับไม่ว่าจะเป็นการทัศนะน้องมิ้วเช็คจากแกมมี่โกเอ๋ยแป้งรำศิวนารีเฟิร์นกัญญารัตน์น้องเบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิกวง My Eyes ด้วยนะสี่สาวเลยสดใสส่วนใครที่ติดตามรายการเพลงเอกนี่มีนะครับก็มีน้องจัดนวริศคุณบาร็อกชนละทานน้องนุอนุกูลน้องแบงค์เฉลิมรัตน้องผ้าไหมมาริสามาด้วยนี่คนนี้นะพี่องค์สลัดจิตดวงจันทร์ก็มีหลิวอัจฉริยานี่ใครที่ชอบพี่เสือจ๋าเวอร์ชั่นพี่หลิวนี่ก็มาได้มาฟังกันได้นะคอนเสิร์ตครั้งนี้น้องติ๊บสุรางคณาพี่ดำรงวงทองใครชื่นชอบเพลงลูกทุ่งเก่าๆหรือว่ามาอัปเดตมาเจอนี่ก็พี่ดำรงมาด้วยนี่หลายคนคิดถึงจริงๆพี่เดินชัยสายสุพรรณพี่เกษมคมสันแล้วก็นักจัดรายการจากคลื่น FM 95ก็คับคั่งนะฮะมากันได้อาทิตย์ที่30นี้เป็นคอนเสิร์ตการกุศลก็อยากจะเรียนเชิญละกันมาแต่ช่วงนี้1สายหน้าใหม่นะครับ 10:25 น.

0: สวัสดีค่ะน้องออส
1: ครับจากลพบุรีนะพี่ครับ
0: ค่ะ
1: ฝนตกไหมฝั่งนั้น
0: ตกค่ะเพิ่งหยุดไปค่ะ
1: มีลมแรงด้วยไหมพี
0: ่ไม่มีลมค่ะอยู่มันก็ตกลงมา
1: แล้วก็หยุดไป
0: ค่ะ
1: เออแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่พิน
0: ดอกกระเจียวบานค่ะ
1: มองให้ใครครับพี่เชิญเลย
0: มองให้เอฟพีทุกเก้าห้าค่ะแล้วก็น้องหลังใหม่ค่ะ
1: ครับได้ครับเดี๋ยวฟังด้วยกันขอบคุณพี่พินด้วยนะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม1สายหน้าไมค์กับช่วงเวลาของสายชิวหิวใจครับ 10:30 นขอขอบคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: สายชิวหิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วครับสวัสดีครับพี่พิน

Accord Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ันทึกการแสดงสดครับจากออยแสงสินเพลงนี้ขีดอันตรายครับผมครั้งนั้นเป็นกิจกรรมนะที่จังหวัดชลบุรี
1: เพลงดีๆจากสกัดค่ายกีตาร์เรคคอร์ดครับจากออยแสงสินมอบให้วันนี้
0: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับก็ต้องขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณฟังครับไทยประกันชีวิตนะครับเขามีแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุซึ่งเบี้ยประกันก็เริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาครับคุณจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับกรมธรรม์ตัวนี้ก็เหมาะมากสำหรับท่านที่มีความประสงค์ต้องการอยากจะวางแผนสร้างมรดกส่งต่อให้ลูกให้หลานนะหรือจะเป็นการวางแผนชีวิตเตรียมไว้ในช่วงบั้นปลายของคุณครับก็ต้องบอกเลยการทำประกันเนี่ยบางทีนะก็นอกจากเพื่อตัวคุณเองแล้วเพื่อคนที่เรารักจริงๆนะครับในวันที่เราไม่ได้อยู่ดูแลเขาเราก็จะได้แบบว่าไม่ต้องเป็นกังวลใจครับการคุ้มครองและผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุดครับอยู่ที่ 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุดครับ 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุดครับ 450,000 บาทการคุ้มครองนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หยิบยกมากล่าวบน FM 95นะครับท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรไปได้เลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์022014364นะครับซึ่งแผนประกันชีวิตตัวนี้สมัครได้ง่ายครับเหมาะมากหากท่านอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุนะก็ตั้งแต่50ปีจนถึง75ปีสมัครได้เลยสมัครง่ายครับถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถาม

สุขภาพนะครับคุณพ่อคุณแม่จะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมเองก็ได้เช่นกันหรือว่าลูกหลานจะโทรไปแทนให้เนี่ยก็ได้นะฮะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมแทนให้ผู้ใหญ่ที่บ้านได้เช่นกันครับผมโทรเลยครับหมายเลขโทรศัพท์02-201-4364ครับและทุกการสมัครกรมธรรม์ครับคือโอกาสในการที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคุณฟังเพราะว่าไทยประกันชีวิตครับเขามีแคมเปญดีๆมาร่วมบริจาคสมทบเพื่อจะปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทครับก็เงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณฟังเองด้วยครับ

0: ดีพีเอเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: แรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไป

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น

0: ง 10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับ16:52 FM 95ก็เรียกสายกันสักหน่อยดีกว่าท่านใดที่อยากจะร่วมพูดคุยกันชั่วโมงหน้าครับกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคจะได้มาจัดกัน4เพลงต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวเดียวกันโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้เลยนะ02-248-1366ครับเบอร์นี้นะครับผม02-248-1366หรือท่านใดอยากจะมาร่วมเล่นเกมกับผมนะฮะก็กิจกรรมพาวซ่าจับเวลาซ่ายังคงเดินหน้าแจกเสื้อสวยๆกันอยู่นะท่านใดที่อยากจะได้เสื้อไปใส่แบบฟรีๆเนี่ยนะครับก็โทรมาจองสายเล่นเกมกันได้จะได้แบบว่ามีเวลาในการเตรียมตัวนะครับส่วนท่านใดที่โอ้ยยังตะขิดตะขวงใจว่าเอ๊ะจะเล่นได้หรือเปล่านี่โทรมาได้เลยนะฮะทางหลังไมค์พร้อมที่จะติวเข้มนี่ก่อนออกหน้าไมค์ให้ทุกคนจริงๆ02-248-1366ครับ02-248-1366จองทั้งสายหน้าไมค์มาขอเพลงนะชั่วโมงหน้าหรือจะจองสายเล่นเกมรอไว้ได้เลยนะจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวติวข้อมูลกันอ่ะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: มาทิ้งท้ายกับงานจากอปูพงศิษฐ์คัมภีร์ครับมานะ

0: นี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 17:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านยังไม่คลี่คลายถึงแม้ระดับน้ำจะลดลงบ้างแล้วและล่าสุดกำลังขยายไปยังอำเภออื่นรอรินทร์เพชรเริญรายงานค่ะ
4: ที่จังหวัดน่านสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายน้ำท่วมหนักในพื้นที่อำเภอปัวแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำจะลดระดับลงแล้วแต่มวลน้ำทั้งหมดกำลังเพิ่มปริมาณสูงขึ้นในพื้นที่อำเภอท่าวังผาซึ่งชุมชนพื้นที่เสี่ยงติดริมน้ำต่างต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินหนีน้ำและเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่วิกฤตขณะที่ทางเทศบาลเมืองน่านได้เร่งสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องมีการขนถุงบิ๊กแบ็กอุดช่องโหว่ผนังกั้นน้ำบริเวณชุมชนบ้านน้ำล้อมและได้ปิดเส้นทางสัญจรสะพานนครน่านพัฒนาหรือสะพานค่ายสุริยพงษ์โรงพยาบาลน่านเนื่องจากมี

0: ปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและแจ้งประกาศเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีรายงานจากแขวงทางหลวงน่านที่2ซึ่งได้ประกาศปิดใช้เส้นทางหมายเลข1256เส้นทางอำเภอปัวอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและบ่อเกลือห้ามผ่านทุกกรณีซึ่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าว่ามีเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มและเอ็นเอียงจำนวนมากส่งผลให้การจราจรถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มจำนวน15ต้นและเอ็นเอียงอีกประมาณ23ต้นสภาพความเสียหายรุนแรงมากจึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวรดินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: อธิบดีกรมการปกครองสั่งด่วนรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกำชับจังหวัดอำเภอเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ทำหนังสือด่วนที่สุดแจ้งให้จังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนอย่างต่อเนื่องหลังปัจจุบันหลายพื้นที่เกิดสถานการณ์สาธารณภัยส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยให้ทุกพื้นที่เร่งติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกำชับแนวทางการปฏิบัติคือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องให้จังหวัดและอำเภอติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงสถานการณ์สาธารณภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบให้ทราบสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือโดยใช้ทุกช่องทางที่เข้าถึงประชาชนระดมกำลังฝ่ายปกครองเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนจังหวัดต้องพร้อมระดมกำลังพลเข้าพื้นที่ทันทีเตรียมศูนย์พักพิงและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายเมื่อสถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งชีวิตของประชาชนได้แก่ผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้สูญหายตลอดจนที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรสาธารณูปโภคและสาธารณประโยชน์พร้อมดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วและทั่วถึงขณะที่นายชลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังประชาชนและพี่น้องแรงงานรวมถึงผู้ประกอบการที่กำลังประสบภัยในขณะนี้ยืนยันว่ารัฐบาลกำลังเร่งประสานงานทุกหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มกำลังและสำหรับพี่น้องแรงงานและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติหากลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้เนื่องจากเหตุน้ำท่วมให้ถือเป็นการหยุดงานโดยไม่นับเป็นวันลา
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่

0: เนี่ย
1: คุณ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95อ
3: ย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
3: ลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคมาร่วมกันฟังเพลงต่อเนื่องกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็หนึ่งสายหน้าไมค์รอพูดคุยอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับคุณไอ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมโทรจันทร์แถวไหน
4: อุตรดิตถ์ค่ะ
3: ครับวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพาเรทเพลงฮิต
4: อยากฟังเพลงฝากดาวค่ะของกลางดาวของ
3: กลางดาวกลางดาวน้องไรอันกาดบัณฑิตนะมอบให้ใครครับพี่ไอ
4: มอบให้คุณย่าอรุณแสงสอนค่ะ
3: เพราะว่าคุณย่านี่ชื่นชอบลูกไลอ้อนเหลือเกินใช่ไหม
4: ใช่ค่ะเขาฟังทุกคนเลยค่ะ
3: นี่เดี๋ยวผมเปิดให้นะเดี๋ยวรบกวนพี่ไอของเรามาพูดขอบคุณผู้สนับสนุนเดี๋ยวผมพูดนำทีละท่อนแล้วพี่ไอพูดตามผมนะ
4: ได้ค่ะ
3: ครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: ขอบคุณน้ำจิ้มสูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิง
4: ตราพันท้ายนรสิง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และไอ้ไอยราอาห่า
4: และไอ้ระยา
3: อาห่าร สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยราอาห่า
4: ไอยาละห้า
3: โอเคโอเคได้ได้ได้วันนี้ขอบคุณด้วยนะครับผมเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันครับ
4: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ครับสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่ครับกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะมาฟังเพลงกันก่อนเลยครับผมชั่วโมงนี้10:10 น.กันแล้ว

0: สีเพลงต่อเนื่องครับผมวันนี้รวมมิตรตามคำขอที่ฝากกันเข้ามานะก็เปิดมาด้วยกลางดาวครับไรอันกัดบัณฑิตอุสาสางงานจากเจนเจราเฉียงเอกพื้นที่ปลอดภัยพิมดาครับและปิดท้ายด้วยรักไม่ไหวแล้วโว้ยงานจากพี่โจอี้ภูประสิทธิ์ในช่วงมาเรทเพลงฮิตครับก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนกันอีกสักครั้งนะครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: 10:25 นกันแล้วนะครับผ่าน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครก็ทักทายทุกผู้มีภาคด้วยที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมทนะคุณผู้ฟังที่อยากจะมาร่วมเล่นเกมนะหรือว่าใครใช้น้ำมันเครื่องพาวซ่ากันอยู่ชั่วโมงหน้ายังมีการแจกของรางวัลจากทางพาวซ่านะครับเป็นเสื้อโปโลสวยๆเนาะใครที่อยากจะมาโทรตอบคำถามเล่นเกมกันโทรมาได้เลยนะครับจองสายเล่นเกมกันได้นะ1 สายเท่านั้นสำหรับในแต่ละวันนะครับเราจะแจกกันต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือน

สิงหาคมก็เลยกับเกมพาวซ่าจับเวลาซ่าก็โทรมาติวเข้มกับน้องหลังไมค์ไว้ก่อนได้นะตอนนี้ยังมีเวลานะคุณผู้ฟัง5โมงครึ่งเนี่ยนะเพราะว่าหลังเคารพธงชาติหลัง6โมงเราก็จะเริ่มโซโล่เล่นเกมแจกของรางวัลกันแจกฟรีนะครับผมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

0: จัดส่งของรางวัลไปให้ถึงหน้าบ้านเลยจ้าแต่มาช่วงนี้ครับอัปเดตข่าวสารจากทางการเคหะแห่งชาติกันสักหน่อยคุณผู้ฟังซึ่งการเคหะแห่งชาติครับเปิดให้เอกชนเนี่ยนะครับยื่นข้อเสนอเช่าที่ดินเชิงพาณิชย์โครงการเคหะชุมชนนครศรีธรรมราช1ครับโฉนดเลขที่125172ซึ่งมีขนาดเนื้อที่ประมาณ 1-0-16.5 ไร่ตั้งอยู่บริเวณภายในโครงการเคหะชุมชนนครศรีธรรมราช1ถนนพัฒนาการคูขวางตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ์เช่าขั้นต่ำ 400,000 บาทระยะเวลาการให้สิทธิ์เช่า6ปีครับทำสัญญาคราวเดียวในอัตราค่าเช่าปีที่1เนี่ยเดือนที่1ขออภัยนะครับในอัตราค่าเช่าปีที่1เดือนที่1ถึง3ปลอดค่าเช่าครับถัดไปเดือนที่4ถึง12เดือนละ 27,000 เดือนละ 27,000 บาทครับปีที่2ถึง3เดือนละ 27,000 บาทปีที่4ถึง6ครับเดือนละ 30,000 บาทก็กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคาจำนวน 80,000 บาทด้วยกันกำหนดเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาครับจำนวน 90,000 บาทโดยกำหนดวันยื่นข้อเสนอราคาในวันที่29กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 นครับไปจนถึง 11:00 นและกำหนดเปิดซองเสนอราคาตั้งแต่เวลา 11:15 นาทีเป็นต้นไปณสำนักงานเคหะจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ในโครงการเคหะชุมชนนครศรีธรรมราช2ระยะ1ครับเลขที่556/492ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธตำบลปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้สนใจสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่การเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่หมายเลขโทรศัพท์02-351-7312 02-351-6758 และสำนักงานเคหะจังหวัดนครศรีธรรมราชหมายเลขโทรศัพท์ครับ084-387-4077ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้บนเว็บไซต์ www.nha.co.th
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองซิงเกิลใหม่จากทีเร็กซ์ครับได้ร่วมงานไว้กับพี่หยุดสารละวันเพลงนี้จากโปรเจกต์ไผ่กับไผ่ภายใต้สังกัดค่ายเซิร์งมิวสิกครับคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าบ่มีสิทธิ์

สามเมืองการครับกันจากพี่ดวงตาคงทองนี่ถูกทวงเข้ามานะฮะทางหลังใหม่ก็จะเสิร์ฟไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะแต่การเดินทางการรอคอยใครยิ่งความรักที่ต้องมีระยะทางโอ้ฟังดีๆเลยครับคุณฟังต้องเติมน้ำมันใช่ไหมดังนั้นแล้วครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S พลังสะอาดครับแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงครับโดยสารเพิ่มคุณภาพจากสหรัฐอเมริกานะครับได้แก่ S Super Booster และ S Super Purifier นะครับที่จะช่วยให้เครื่องยนต์เนี่ยสะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดด้วยจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานนะครับเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบและทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ครับคุณฟังให้พลังแรงและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยจ่ายค่าน้ำมันน้อยลงครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังเลยเพลงฮิตติดชาร์ตช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตครับขยับจังหวะสักนิดนึงดีกว่าวันนี้ทางหลังไมค์ฝากเพลงนี้เข้ามาวงแอลกอฮอล์ครับไอ้ทุย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซูปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ Polestar

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เข้าสู่ช่วงเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับ17:52 กันแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายกับเพลงที่คุณฟังเลือกแนะนำกันเข้ามาทางหลังใหม่จากพี่ป้าวิสามโคครับแนะนำเพลงพี่โจ้บุญนาคเข้ามาเนาะรักที่ฝากไว้อ่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าหลังเคารพธงชาตินะครับเพลงเพราะๆอีกเพียบเลยคุณฟังที่เลือกแนะนำกันเข้ามายังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตบนเอฟเอ็มไปจนถึง1ทุ่มตรงส่วนชั่วโมงหน้าท่านใดที่อยากจะมาร่วมเล่นเกมนะครับก็โทรมาจองสายเล่นเกมกันได้เลยพาวซ่าจับเวลาซ่านะก็ยังมีการแจกของรางวัลกันอย่างต่อเนื่องกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังโทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 248 1366ครับ02 248 1366

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

0: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Mcord Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
3: ก็พบกันช่วงเย็นนะครับวันนี้วันพุธที่19สิงหาคมโอ้ชีวิตก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะ
4: โอ้ชีวิตคิดไหนใครลิขิตอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ
3: ครับคือผมนั่งผมขับรถไปซื้อของแล้วก็เปิดเพลงแล้วจู่ๆพิธีกรเขาก็บอกคุณเลแมคโดนัลด์เสียชีวิตผมว่านึกไม่ถึงเลยจริงๆนะ
4: ใช่ค่ะทราบตั้งแต่เช้า
3: ใช่ตอนช่วงเช้าคือเขาอายุก็ยังน้อยมากนะ
4: 49ค่ะเขาเกิดปี2520ค่ะลูกเพิ่ง8ขวบลูกเพิ่ง8ขวบค่ะ
3: คือผมเนี่ยไม่ได้เป็นรุ่นที่ไปติดตามดูงานภาพยนตร์หรือว่าละครหรืออะไรของเขานะแต่ว่าพอเขามาเป็นขาลุยอ่ะเขามีรายการบุกไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เยอะมากเลยนะไม่มีโอกาสดูเขาก็ตอนนั้นดูรายการประเภทนี้นะฮะไปสถานที่ที่ไปเกาะไปแหล่งท่องเที่ยวไปแบบสไตล์ลุยๆของเขานะ
4: ช่วงหลังเนี่ยยอมรับว่าไม่ได้ดูเขาแต่ช่วงหนึ่งอ่ะเป็นแฟนเขาชอบเขาเลยนะคะพี่ไพศาลช่วงที่เขาเริ่มทำรายการท่องเที่ยวตอนแรกๆที่เขาเรียกว่าน่าจะ10ปีที่แล้ว
3: ยังไม่ใช่พุทธาเลยอะไรใช่ไหม
4: ยังตอนที่เป็นเขาอ่ะตอนนั้นเรียกว่ารายการอะไรไม่แน่ใจ
3: ตอนนี้เขาก็มีอะไรก็มีเล่
4: แต่ตอนนั้นน่ะที่เขาเป็นคนเดียวอ่ะไม่ใช่สามคนดูแต่ตอนนั้นนะคะ
3: ครับผมก็จำชื่อรายการเขาไม่ได้เพราะดูที่ดูส่วนใหญ่แล้วดูใน YouTube ดูในโซเชียลนะเข้าไปดูในโซเชียลที่เขามีการไปโพสต์แล้วก็เจอก็ดูไม่ได้เป็นผู้ติดตามอย่างใกล้ชิดอ่ะก็ยังไม่ทราบนะว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรแต่ว่า
4: ก็วงจรปิดแล้วฟุบไปตั้งแต่เที่ยงคืนค่ะ
3: อยู่หน้าโทรทัศน์แล้วก
4: ็ฟุบไปตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วก็เช้ามาภรรยาก็ลงมาจะปลุกให้ไปส่งลูกวันเนี้ยลูกต้องไปเรียน
3: ก็บอกโรงเรียนอินเตอร์เปิดวันแรก
4: แล้วก็พอไปเขย่าตัวก็ตัวแข็งแล้วนั่นก็หมายความว่า6ชั่วโมงผ่านไปค่ะภรรยาก็ไม่ได้ลงมาดูก็คือปกติเขาก็นอนทั้งหลังเขาอยากนอนก็นอนอย่างเงี้ยก็จากไปโดยที่ไม่ทันได้ทราบมาก่อนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามีคนเอาคลิปเก่าๆที่เขาไปให้สัมภาษณ์เรียนด้วยนะคะพี่ไพศาลตั้งแต่ตอนที่เขานั่งคุยกับพุทธด้วยใช่ไหมคะที่เขาพูดถึงว่าเขาอยากจะทำแอปพลิเคชันขึ้นมาสักแอปหนึ่งเพื่อที่จะให้คนเวลาไปหาหมอเนี่ยจะได้รู้ว่าเวลาที่หมอสั่งยาอะไรไอ้ยาที่มันคือยาอะไรมันมีความจำเป็นยังไงต้องกินแบบไหนยังไงอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็มีประสบการณ์ตั้งแต่คุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งจนภรรยาคลอดลูกจนเด็กเข้าไปโรงพยาบาลไม่ว่าโรงพยาบาลอะไรก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยมัน

0: ทำความเข้าใจยากมากเลยเวลาที่หมอสั่งยามาและอยากจะรู้ว่ามันคือยาอะไรยังไงมันมีความจำเป็นยังไงพี่พิสารเชื่อไหมคะตอนที่ฟังคลิปนั้นอะเรียนตอนแรกฟังอย่างเดียวไม่ได้ดูต้องวิ่งออกมาดูว่าคนพูดใช่เลหรือเปล่าเพราะว่าเสียงเรียนตามตรงว่าเสียงมันไม่ได้สดใสเหมือนที่เราคุ้นชินอะจะว่าเป็นเสียงที่แบบผ่านมาตามวัยเจริญวัยมาถึงอายุ49เนี่ยมันก็ไม่ใช่อะค่ะพี่ไพศาลแล้วก็ปรากฏว่าในคลิปนั้นอะมีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะเลยว่าพี่เลต้องไปตรวจสุขภาพฟังจากเสียงหรืออะไรที่พูดเนี่ยมันดูไม่ค่อยจะแข็งแรงค่ะพี่ไพศาล
1: เห็นว่าพูดช้าลงแล้วก็รู้สึกพูดเหมือนกับพูดแบบลิ้นชักปาก
0: พี่เบสันรู้สึกไหมคะว่า
1: ใช่ใช่เสียงเขารู้สึกพูดแบบลิ้นแบบคนลิ้นแข็ง
0: เหมือนสโตกอะ
1: อาการลิ้นแบบคนลิ้นแข็งปากการเปล่งทรงเปล่งเสียงผิดไป
0: คือฟังแล้ววิ่งมาดูอะวิ่งมาดูที่จอว่าเอ้ยใช่เลยเหรอเราก็รู้สึกแบบตรงนั้นแล้วค่ะน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพจริงๆอะค่ะ
1: คงไม่รู้ว่าเขาไปตรวจเติร์ดอะไรบ้างละเอียดแค่ไหนนะเพราะว่าที่ดูจะทราบกันก็คือเป็นคนที่พักผ่อนน้อยนอนน้อยแต่ตัวก็บอกว่านอน
0: 5ชั่วโมง
1: เฉลี่ยละวันละ5ชั่วโมงแล้วก็บางทีเนี่ยก็ใส่นี่ประตอนกลางวันอะไรเงี้ยหลับนี่ประตอนกลางวันร่างกายคงทนไม่ไหวแล้วก็นี่หลับอะไรทำนองนั้นก็อาจจะคล้ายๆกับจู่ๆหลับไปแบบพารุณนี่ก็ยังไม่ทราบว่าตกลงอะไรกันแน่แต่ว่าก็ไม่ได้มีสัญญาณบ่งชี้ของโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างชัดเจนคุณเรเนี่ยก็อาจจะพอแปลกๆอะไรอย่างที่คุณนันตั้งข้อสังเกตนะว่าเอ๊ะทำไมเสียงพูดจาการพูดจาเรื่องเขาดูมันเปลี่ยนไป
0: ฟังเสียงแล้วไม่ใช่อ่ะต้องวิ่งมาดูหน้าน่ะว่าใช่หรือเปล่า
1: แต่ว่าก็เนี้ยก็ไม่สามารถยืนยันได้นะว่าเกิดจากอะไรยังไงหรือเปล่า
0: ค่ะก็รอดูว่าผ่าพิสูจน์ออกมาแล้วจะเป็นยังไงเห็นนะคะ
1: ครับ
0: แต่โดยคนทั่วไปก็คงเข้าใจว่าเป็นเรื่องสุขภาพนั่นแหละ
1: ก็คงเป็นเรื่องสุขภาพ
0: ค่ะ
1: ก็สำหรับคนที่ยังอยู่ในวัยที่ดูเหมือนแข็งแรงอยู่ก็ต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพนิดนะผมก็ไม่รู้จะสรุปว่าอย่างไรนะแต่คิดว่าก็ดูอย่างคุณเลเนี่ยแค่49ยังจู่ๆจะต้องจากไปก็จากไปได้เหมือนกัน
0: มันเป็นเรื่องการพักผ่อนสำคัญมากนะพี่ไพศาลออกกำลังกายก็สำคัญแต่พักผ่อนสำคัญเรียนที่เราออกกำลังพักผ่อนเนี่ยสำคัญกว่าด้วยซ้ำไป
1: ครับเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
0: ค่ะ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD around, วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: แปดนาฬิกา12นาทีครับคุณอันครับ
0: นี่เราอยู่กันกลางเดือนสิงหาคมวันนี้นี่เตือนกันเรื่องน้ำท่วมแล้วนะพี่ไพศาล
1: โอ้โหที่จังหวัดน่านนะคือผลพวงมาจากฝนตกหนักมากก็ฝนหนักเกือบทุกพื้นที่กว่า200มิลลิเมตรเฉพาะปัวเนี่ยทะลุ300มิลลิเมตรในช่วงแค่ประมาณวัน2วัน300มิลลิเมตรกรุงเทพนี่เกิน60ก็น้ำรอระบายแล้วใช่ไหมฮะ
0: ทั่วน้ำฝนตกเยอะแล้วเราก็ไม่มีป่าไม้ที่จะซับน้ำด้วย
1: อันนี้เป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสมาทุกปี
0: ที่จังหวัดน่านเขาก็เป็นภูเขาหัวโล้นกันมานมนานแล้วก็ตัดแล้วตัดอีกตัดไม่เหลืออะไรเลยนะคะเพราะนั้นเวลาฝนมันตกมามันก็จะไหลอย่างรวดเร็วมาก
1: ครับ
0: ไม่มีน้ำอุ้มอะไรแต่ประการใดเลยก็เหลือเมืองเข้าเมืองหมดนะคะ
1: ครับแต่คราวนี้เนื่องจากว่าต้นน้ำเนี่ยมันเป็นน้ำป่าน้ำหลากมาแล้วถ้าฝนไม่ตกต่อเนื่องเนี่ยมันก็ผ่านไปแต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยไออำเภอที่อยู่ถัดไปนะจากปัวนี่มันก็ต้องไปที่ท่าวังผา
0: สันติสุขท่าวังผาท่าวังผาจริงอยู่ห่างจากตัวเมืองนิดเดียว
1: จากสันติสุขท่าวังผาแล้วเข้าตัวเมืองน่านแล้วก็จะไปเวียงสา
0: ก่อนถึงตัวเมืองน่านมันต้องผ่านอำเภอภูเพียงก็คือแม่น้ำน่านขวางมันอย่างนี้เลยค่ะแม่น้ำน่านฝั่งหนึ่งอำเภอเมืองฝั่งหนึ่งอำเภอภูเพียงอย่างประเด็นที่เขาเตือนคืออำเภอภูเพียงค่ะ
1: น้ำจะถึงก่อนใช่ไหม
0: ก็เหมือนกับวารินชำราบกับอำเภอเมืองอุบลน่ะก็แค่แม่น้ำมูลกันแค่นั้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพอน้ำผ่านไปแล้วเนี่ยที่ปัวนะปรากฏว่าทางหลวง1256ปัวอุทยานแห่งชาติภูคาบ่อเกลือเสาไฟล้มระเนระนาดนะฮะห้ามผ่านทุกกรณีเทศบาลเมืองน่านก็เร่งนำบิ๊กแบ็กอุดรอยช่องโหว่ป้องกันน้ำเข้าท่วมโรงพยาบาลน่านนะฮะก็เตรียมรับมือน้ำหลากจากปัวท่าวังผาวันซ้ำรอยน้ำท่วมใหญ่ปี49กับปี67 2ปีที่แล้วนะฮะก็ทุ่นจะท่วมก็บอกว่าทางนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะบอกว่าก็ประกาศเตือนนะตั้งแต่18ถึง21วันนี้19นะมีโอกาสเกิดน้ำท่วมตลอดเพราะร่องมรสุมผ่านส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนสะสมเกือบทุกพื้นที่มากกว่า200มิลลิเมตรโดยเฉพาะที่อำเภอปัวเนี่ยซึ่งอยู่อำเภอทางตอนเหนือของของแหล่งน้ำเนี่ยนะ
0: ของตัวอำเภ
1: อก็มากกว่า300มิลลิเมตรส่งผลต่อปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาต่างๆเพราะฉะนั้นการคาดการว่าระดับความสูงแม้ว่าจะยังบอกไม่ได้แต่ว่าเทียบกับระดับน้ำในปี2549นั้นอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ระดับอาจจะไม่น้อยกว่ากันเนี่ยปี49ทางเทศบาลเมืองน่านก็เตรียมพร้อมทุกอย่างนะฮะทั้งพยายามสูบน้ำออกจากเต็มกำลังเพื่อหน่วงเวลาให้กับประชาชนได้มีโอกาสเก็บของหนีน้ำได้ทันการปิดช่องโหว่ด้วยบิ๊กแบ็กและกระสอบทรายโดยเฉพาะบริเวณหลังชุมชนน้ำล้อมป้องกันน้ำเข้าท่วมโรงพยาบาลน่านด้วยแต่ว่าที่อำเภอปัวเนี่ยไม่ทันเลยนะพวกมาแบบโอ้โหกลางคืนแล้วมาก็แบบไปหมดเลยรถจอดเอาไว้นี่เสียหายหมดไปตามน้ำกันหมดถนนขาดอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยที่ทางหลวง1256 ไอ้ที่มีอะไรนะที่เป็นเลข3ที่มันโค้งไปโค้งมา
0: หัวใจ
1: ที่เขาไปถ่ายรูปอะไรกันนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเสียหายหมดเลยนะหลายจุดทีเดียว

0: หลังน้ำผ่านไปแล้วก็คงต้องซ่อมแซมกันอีกพอสมควร
1: ก็ยังไงก็ต้องบล็อกโรงพยาบาลน่านไว้ให้ได้นะคะพี่ไพศาลเพราะพี่ไพศาลคงทราบว่าเมื่อปีแล้วก็เสียหายมาก
0: ปี67
1: 25ถึง26กรกฎาคม2525ปีที่แล้วค่ะมีน้ำล้น
0: แสดงว่ามันก็ท่วมกันทุกปีเลย
1: ทุกปีค่ะ
0: แต่ว่าหนักๆใช่ไหมที่ว่าหนักๆนะครับ
1: ปีที่แล้วเนี่ยค่ะมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชั้นล่างของโรงพยาบาลส่งผลให้เครื่องมือทางการแพทย์ราคาแพงไม่ว่าจะเป็นเครื่องซีทีสแกนแล้วก็เครื่องเอ็กซเรย์จมน้ำได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะ
0: ก็มีรายงานว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายนะ
1: ค่ะ
0: หนึ่งในนั้นเป็นผู้ป่วยติดเตียงโดนกระแสน้ำซัดออกนอกบ้านอีกรายกู้ภัยเจอเสียชีวิตกลางน้ำที่ท่าวังผา
1: ค่ะ
0: ก็รายงานขณะนี้เนี่ยมีความเดือดร้อนอย่างน้อย7ตำบล60หมู่บ้าน 8,000 ครัวเรือนก็ประชาชนกว่า 16,000 ชีวิตได้รับผลกระทบในขณะนี้นะฮะ
1: ค่ะ
0: แม้ว่าล่าสุดน้ำที่อำเภอปัวจะเริ่มลดแต่ว่าน้ำก็เริ่มหลากลงมาที่ท่าวังผาต่อ
1: ใช่รับต่อๆไปเรื่อย
0: ๆมันก็จะรับช่วงกันมา
1: แพร่ก็เตรียมรอได้เวียงสาไออำเภอเวียงสาจังหวัด
0: ต่อจากน่านต่อจากอำเภอเมือง
1: น่านใช่ไหม
0: เวียงสาก็น่านเหมือนกันใช่
1: เวียงสาเวียงน่าน
0: แต่ว่าตัวน่านรู้สึกมันจะอยู่ต่ำกว่าทางของแม่น้ำน่านเนี่ยมันจะอยู่ต่อจากอยู่ต่อจากตัวอำเภอเมืองน้ำจะมาที่อำเภอเมืองก่อนแล้วเราจะไปที่เวียงสาครับ
1: ค่ะก็ขอให้บล็อกอย่าให้น้ำเข้าโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหเครื่องเอ็กซเรย์อุโมงค์อย่างดีเลยค่ะพี่ไพศาลจมแบบเสียหายหนักมากนะคะ
0: ครับ
1: บอกไว้บอกไว้คือปีที่แล้วเขาก็บล็อกนะคะแต่ว่าผนังกั้นน้ำมันล้มค่ะน้ำก็เลยเข้าไปที่โรงพยาบาลค่ะมาข่าวดีๆกันบ้างถ้ายังช่วงนี้ไปภาคเหนือแล้วฝนตกน้ำท่วมไม่ค่อยสบายใจกันเท่าไหร่นะคะไปทางภาคอีสานตั้งแต่วันที่21สิงหาคมนี้เป็นต้นไปวันที่21ก็คือวันศุกร์นี้ใช่ไหมคะพี่ไพศาลตั้งแต่ตอนเที่ยงเลยนะคะ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ใช่ค่ะวันนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6เราเดี๋ยวนี้เราก็จะเรียกกันว่า M6 นะคะมอเตอร์เวย์6สายบางปะอินโคราชค่ะแล้วก็เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องอุ้ยแค่บางปะอินปากช่องเนี่ยนะขึ้นมอเตอร์เวย์ได้นี่ช่วยไปได้เยอะเลยพี่เมษานชั่วโมงก็ถึงแล้วมั้งคะชั่วโมงนึงดิฉันว่าชั่วโมงเดียวก็ถึงนะมีท่านปลัดกระทรวงคมนาคมเลยค่ะรัฐมนตรีคมนาคมอะไรเงี้ยผู้ว่าโคราชด้วยก็ไปเตรียมพร้อมกันนะคะระยะทางจากบางปะอินไปถึงโคราชเนี่ยมัน196กิโลเมตรแต่ที่เขาจะเปิดทุกด่านเลยตั้งแต่วันศุกร์นี้ตอนเที่ยงเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะเปิดทุกด่านเฉพาะแค่บางปะอินปากช่องก่อนแต่โดยปกติแล้วนะคะพี่ไพศาลจากปากช่องเนี่ยวิ่งตรงไปถึงโคราชได้แล้วขึ้นมอเตอร์เวย์อ่ะปกติเรียนไปปากช่องเลยนะเรียนจะไปด่านคุณทศอะไรอย่างเงี้ยก็ไปประจำนะคะพอไปถึงปากช่องปุ๊บอีกชั่วโมงนึงขึ้นปุ๊บลงด่านคุณทศเลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะสะดวกมากมากเลย
0: ครับ
1: ยังไม่เก็บค่าทางยังไม่เก็บค่าผ่านทางนี่ไงบางปะอินปากช่องแค่110กิโล110กิโลก็วิ่งกันเอาแค่เฉลี่ย100นึงก็แล้วกันก็ชั่วโมงเดียวก็ถึงไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางตั้งแต่วันที่21สิงหาคมนี้แล้วก็จะเปิดทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงนะคะต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนซึ่งจะเชื่อมต่อกับช่วงปากท่อปากช่องแล้วก็ทางเรื่องเมืองโคราชที่เปิดทดลองให้บริการอยู่แล้วก็ทำให้ประชาชนสามารถใช้ M6 ได้ต่อเนื่องมากขึ้น ในช่วงวันหยุด

0: สุดสัปดาห์จะมีผลอะไรครับพี่เมสารมีผลก็คือปั๊มน้ำมันข้างๆ
1: ขายดีขายลำบากขึ้นรถขึ้นมาบน
0: มีผลกะหรี่ปลาปะสิ
1: ข้าม
0: ม
1: ี
0: ผลข้าวโพดหวานนะปกติต้องแวะซื้อหน่อยใช่ไหมคะ
1: ที่อะไรนั่นเรียกอะไรเขาก็ทิ้งอะไรใช่ไหม
0: ข้าวโพดหวานน้ำข้าวโพด
1: ตรงไร
0: ่สุวรรณนะคะไร่สุวรรณมีผลนะคะมีผลเพราะว่าช่วงหนึ่งตอนที่เขาเปิดกันเนี่ยเขาเตรียมของไว้เยอะมันก็มีผลค่ะทำให้มันขายยากขายคนน้อยลงอ่ะพูดง่าย
1: ๆ
0: ก็วางแผนให้ดีนะคะคนค้าคนขายที่ปกติแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมีคนแวะปั๊มแวะซื้อของริมทางอันนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะเกิดขึ้นแน่นอน
1: ค
0: นไปมอเตอร์เวย์หมดมันไม่ได้แวะปั๊มตามร้านค่ะ
1: ก็ข้างล่างก็ต้องเน้นการให้บริการพวกรถบรรทุกพอรถบรรทุกส่วนใหญ่ก็เหมือนคล้ายๆบางนาตราดคุณนัน
0: แต่รถบรรทุกไม่แวะซื้อข้าวโพดหวานหรอกค่ะ
1: ก็หมายถึงว่าต้องปรับการให้บริการร้านคงร้านค้าเนี่ยต้องเน้นไปตลาดนี
0: ้โอ
1: ้เหมือนไอ้นั่นไอ้นั่นนะไอ้ถนนสาย
0: ข้าวหลามเหรอคะ
1: ไม่ที่
0: ไ
1: ม่ใช่ที่เนี่ยที่ไปอะไรนะบูรพาวิถีเนี่ยรถขึ้นไปข้างบนนะข
0: ้
1: างล่างก็มีแต่รถบรรทุกเป็นส่วนใหญ่ไอ้สองข้างทางเนี่ยที่เคยรับเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวที่ปิดหมดเลย
0: ใช่
1: ต้องเป็นต้องเติมเป็นพวกที่พักรถที่อะไรต่างๆมีที่จอดรถใหญ่ๆรถบรรทุกอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีอาหารการกินอะไรก็คุมอยู่ในตลาดที่จะเป็นพวกผู้ใช้บริการก็เป็นพวกคนขับรถบรรทุกสินค้าต่างๆนะที่ยังต้องวิ่งข้างล่างพวกเรียงขึ้นข้างบนไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้โอ้แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้พวกมอเตอร์เวย์ก็จะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคุณนันนะ
0: แน่นอนเลยพี่อาจารย์นะ
1: ไอ้ทำเลค้าขายมันก็ยากขึ้นนะเพราะมันก็จะมีทางหลวงหรือว่าการทางพิเศษเขาก็จะใส่พวกที่เป็นพวก less area พวกอะไรต่างๆ
0: ใช่ค่ะก็จะมีปั๊มน้ำมันมีคือก็ต้องขยับแหละเข้าไปขยับในไปขายใน less area ของทางหลวงเขา
1: ทำแบบญี่ปุ่นก็ดีนะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยผมดูนะขับไปพวกทางหลวงแล้วทางให้แวะที่เป็น less area เขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาสินค้าจากชาวบ้านนะสินค้าเกษตรข้าวโพดหวานของญี่ปุ่นอะไรเนี่ยเมลอนในต่างๆเนี่ยพวกว่ามาขายกันเต็มไปหมดเลยเลสแอเรียนะแม้กระทั่งเอาไอ้ตรงไอ้ติมอะไรต่างๆเนี่ยก็เอาจากผลผลิตการเกษตรเอามาทำ
0: คือถ้าไม่ซื้อตรงนี้ไปต่อก็ไม่มีให้ซื้อ
1: ใช่เขาเน้นอย่างนี
0: ้มีอยู่ครั้งซื้อมาเป็นซองมันก็เป็นเหมือนเนื้อหวานพันก็ซื้อมาไม่ได้ดูเนื้อกวาง
1: อ๋อใหญ่เดี๋ยวเราต้องหาทาง
0: แถวนั้นกินกวางกัน
1: ไม่ฉะนั้นแล้วมันก็จะเจอแบบแฮมเบอร์เกอร์กาแฟของยี่ห้อดังอะไรเงี้ยเขาก็จะไปจองพื้นที่แต่มาเขาพร้อมที่จะจ่ายค่าเช่าได้สูงนะพวกร้านค้าชุมชนอะไรต่างๆที่ก็สู้ราคาไม่ได้เกิดไม่ได
0: ้ตรงนี้พอเป็นตัวอย่างได้ไหมคะ อะไรอ่ะแถวบางปะกงเนี่ยค่ะ
1: บางปะกงก็แทบจะไม่เหลือสินค้าชุมชน
0: แล้วขนมจากพอมีอยู
1: ่ไอ้ตรงเขาดินนะใช่ไหม
0: มีใช่ค่ะมีขนมจากอยู่มีลูกชิ้นมีไส้กรอกพอได้อยู
1: ่ก็พอมีนิดๆหน่อยๆแล้วก็เขาลงเขาหลามก็พอมีเจ้าที่เขาเหมามาซื้อมาแต่ว่าเขาเป็นเจ้าใหญ่นะก็เอามาเขาไปรับมาขายอยู
0: ่
1: มีบ้างนะแต่ว่ามันก็เหลืออยู่ไม่กี่จุดเลยนะคนกว่าจะไปซื้อไอ้อะไรนะไอ้ข้าวหลามหนองมนเดี๋ยวนี้ก็ต้องตั้งใจไปจริงๆนะถึงจะไปซื้อได้คุณนางต่อมอเตอร์เวย์เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ละยาก
0: ยังอร่อยเหมือนเดิมไหมคะ
1: มันหวานนะผมก็ไม่ค่อยชาติตัวเลย

0: มันหวานจัดมาก
1: แล้วก็ล่าสุดมีคนเอามาให้3กระบอกนะคุณอันนะ
2: ค่ะ
1: คือดูร่องรอยการเผาแล้วมันก็แปลกๆปรากฏว่าข้างล่างไหม้แข็งโป๊กเลยนะข้างบนแฉะ

0: เขาก็ซื้อมาฝากเขาผ่านมาเขาซื้อมาฝากไม่รู้เจ้าไหน
1: แล้วถ้าเขาถามพี่จะบอกไงอร่อยมากเลย
0: ยอมมุสาย
1: คร
0: ับ
1: ค่ะคุณคอสโมคุยมานะคะบอกว่าไม่ใช่อะไรอะไรก็อเมริกานะครับแต่ประเทศในยุโรปหรือแม้ทั้งจีนการพยากรณ์ก็แบบนี้เหมือนกันคือสามารถบอกได้เลยว่าบริเวณไหนฝนจะตกปริมาณกี่นิ้วกี่มิลตรงบริเวณไหนคือเขตสุ่มเสี่ยงไม่ใช่พยากรณ์แบบเมืองไทยเหวี่ยงแหเช่นฝนจะตก 70% ของพื้นที่ภาคเหนือเทคโนโลยีมันกว้างไกลถึงขนาดระบุได้แล้วว่าพื้นที่ไหนจะเป็นอย่างไรอยากให้พูดให้ชัดกว่านี้พี่ไพศาล
0: ก็การพยากรณ์ของเราก็แจ้งเตือนแบบกว้างๆเพราะที่แจ้งเตือนอย่างกว้างๆนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าก็มีคนขึ้นไปติดอยู่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวลงจากดอยไม่ได้แต่ดีว่ายังสื่อสารได้นะยังมีเน็ตมีอะไรอยู่เขาก็ทำไอ้คลิปอะไรมาว่าเขาติดอยู่ยังลงไม่ได้แล้วก็เจ้าของรีสอร์ทก็บอกว่าสงสัยต้องนอนอีกคืนนึงเพราะเช็คแล้วว่าข้างล่างเนี่ยยังเดินทางออกไปไม่ได้น้ำป่ามันยังหลากลงมาอยู่ที่ปัว
1: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าการ
1: ก็ละเอียดพอสมควร
0: ก็ยังไม่ถึงขั้นที่ทำให้คนเนี่ยไม่ต้องไม่ขึ้นแบบไม่ขึ้นไปเที่ยวแสดงว่าเขากล้าขึ้นไปเที่ยวกันแล้วก็ยังมีคนให้บริการเขาคิดว่าตกธรรมดาทั่วไปนะแต่ว่าโอเคเราพยากรณ์อากาศบอกว่ามันจะมีร่องมรสุมอะไรเงี้ยก็ทราบกันอยู่นะแต่ว่าเขาคงไม่คิดว่ามันจะตกเรียกว่าอัดหนักๆเนี่ยเป็นไอ้เรนบอมมาที่อำเภอปัวเนี่ยนะ300กว่ามิลเนี่ยอันนี้คงยาพยากรณ์ไม่ได
1: ้
0: พยากรณ์ได้ว่ามันจะมีฝนตกในพื้นที่ของอำเภอปัวแล้วก็แถบภาคเหนืออะไรต่าง
1: ๆค่ะ
0: ในแผนที่อากาศคุณผู้ชมเห็นนะมันก็พาดผ่านนะอีสานตอนบนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเนี่ยอยู่ในร่องมรสุมช่วง 2-3 วันที่แล้วจนกระทั่งถึงวันนี้ทั้งหมดอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นที่ปัวเนี่ยหรือจังหวัดน่านเนี่ยจะขึ้นสีแดงสีแดงหมายถึงว่าโอ้โหปริมาณฝนลงตกเฉพาะตรงส่วนเนี้ยมากนะส่วนประเด็นก็ฝนก็จะปลายลงไป
1: ผู้ว่าก็ต้องทำงานหนักจัดระบบเตือนภัยในจังหวัดกันด้วยหรอคะ
0: ครับ
1: บางทีอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองเหนือใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วมั้งคะถ้าตกขนาดนี้รอดไม่รอดเนี่ยชาวบ้านจะรู้ดีคุณมาเทิงหมอผู้ที่เคยตัดไม้หรือสั่งตัดจนเป็นเขาหัวร้อนควรจะรับผิดชอบด้วยเป็นใครอะคะก็ชาวบ้านนั่นแหละ
0: ก็คุณอดีตผู้บริหารธนาคารกสิกรไทยคุณปั้นคุณปั้นเขาไปอยู่เนี่ยเขาก็พูดมีเหตุผลนะเขาบอกว่ามันก็มาจากความยากจนถ้าคนไม่ยากจนก็ไม่ไปทำอย่างนั้นหรอกตอนนี้มันก็มีกลุ่มทุนที่มันก็มาแสวงหาประโยชน์ส่งเสริมไม่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวทำเป็นไร่ข้าวโพดอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ทำให้ปกติเขาก็เป็นเกษตรเพื่อยังชีพก็เป็นเกษตรเพื่อการพาณิชย์มันก็ต้องใช้ที่ทางเพิ่มขึ้น
1: แล้วก็ต้องเผาด้วย
0: แล้วก็มันก็วนเวียนเรื่องเผาเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนพฤติกรรมให้เขามารักป่าเนี่ยนะคุณปั้นจะพูดอยู่คำนึงนะมันต้องเริ่มด้วยว่าแล้วทำยังไงให้ท้องเขาอิ่มคือถ้าคุณยังทำให้เขาหิวโหยอยู่ไม่รู้ว่าจะทำมากินอะไรเนี่ยมันแล้วคุณไปบอกว่าโอ้ช่วยกันรักษาป่านะอันนี้มันคือต้นน้ำของเรานะอะไรต่างๆไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้
1: แต่ที่แ
0: ท้ก็คือผมก็ฟังดูแล้วผมว่าเออนี่แหละเหตุผลมันเป็นอย่างนี้แหละ
1: ก็ใช่ค่ะพี่ไพศาลแต่ว่าตัดชนิดที่ว่าไม่เหลือตามแนวล่องน้ำลึกไปถึงยอดเลยอันเนี้ยก็สุดๆเหมือนกันนะนี่ก็ฟังดูหลายๆท่านพูดว่าไอ้เรื่องถางป่าเนี่ยก็ถางก็เข้าใจได้แต่ถางแบบเลี่ยงเตียนไปหมดเนี่ยไม่ไว้ชีวิตกันบ้างเลยเนี่ยมัน
0: ต่างคนต่างคนต่างถางต่างคนต่างถางคิดว่าเราถางคนเดียวคนอื่นไม่ถางป่ามันยังเหลืออยู่เพราะคนอื่นไม่เอาที่ไหนได้มันทำกันหมดทุกคน
1: ขึ้นไปถึงยอดขึ้นไปถึงลุ่มน้ำริมน้ำก็ไม่เอาไว้เลยอันนี้หัวร้ายมากค่ะ
0: เขา

0: เนี่ยถามว่าตัวเองต้องสูดควันไหมสูดมันก็ไม่ใช่ว่ามันหลบพ้นนะไม่ใช่ว่าคนอื่นไปสูดควันแทนนะก็สูดหมู่บ้านที่อยู่นั่นก็สูดช่วง
1: แล้วก็ป่วยกันไม่ใช่ไม่ป่วย
0: ใช
1: ่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับตะคู่กันเดี๋ยวกลับมาครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบห้านาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะเชิญนะครับพี่สังขาน
0: ายกห่วงน้ำท่วมน่านสั่งยศนันลงพื้นที่บูรณาการช่วยเหลือชาวบ้านประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด่วนที่ออสเตรเลียเลยนะบอกว่าได้สั่งการให้รองนายกยศนันเนี่ยซึ่งก็ในรัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ภาคเหนือก็เป็นหัวหน้าทีมนะบูรณาการร่วมกับก็จะมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอันนี้เขาบอกว่าเขาดูกรมชลประทานนะแล้วก็มีคุณอะไรอ่ะไทยเศษอ่ะเจเศษไทยเศษ
1: ที่ช่วย
0: มาไทยที่ดูกำกับดูแลกระทรวงปอพอนะแล้วมีคุณอิ่มไอ้คุณอิ่มเขาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะ
1: ธีรรัตน์สำเร็จ
0: คุณธีคุณธีรรัตน์อ่ะซึ่งเขาก็เคยสมัยคุณอุ้งอิง
1: เป็นสสอยู่คนเดียว
0: เขาเคย
1: เป็น
0: รัฐมนตรีหมายเป็นรัฐมนตรีที่ไปดูเป็นคล้ายๆเป็นทีมส่วนหน้าเลยถ้าน้ำยังไม่แห้งที่แม่สายไม่ต้องกลับอะไรเงี้ยนะเที่ยวนี้ก็จะไปคุณยศชนัน
1: อยู่ไปกี่เดือน
0: ไปอยู่ที่น่านโอ้ก็คุณอิ่มตอนนั้นก็ไปอยู่พอสมควรนะ
1: พอท่วมแล้วท่วมอีกน่าจะ3รอบนะ
0: คุณเจเซก็บอกว่าสั่งระดมเจ็ตสกีสั่งระดมอะไรมันผมดูแล้วมันเอาไม่อยู่มันไม่เหมือนกับทางแม่สายมันหนักกว่าโอ้โหผมดูน้ำมันแบบ
1: ที่จังหวัดน่านนี่นะ
0: อ้าวมันน้ำมันแบบน้ำป่ามันมาแบบคือไม่มีทางเลยเจ็ตสกีไม่มีสิทธิ์อ่ะแล้วคนก็อยู่บนชั้นบนบ้านปิดเงียบเลยเพราะว่าจังหวัดน่านเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่ในบ้านน่ะคนเฒ่าคนแ

0: ผู้ป่วยติดเตียงก็เยอะเขาบอกว่าใน10คนเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่เนี่ยน่าจะประมาณ1คนแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยไม่น้อยกว่า4คนใน10คนนะ
1: คนหนุ่มคนสาวไม่
0: คนหนุ่มคนสาวไปอยู่ออกไปทำงานต่างถิ่นหมดก็เหลือพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่กันส่งเงินกลับไปสร้างบ้านสร้างช่องบ้านช่องดูดีอ่ะ
1: ค่ะเป็นบ้านไม้กัน
0: เป็นบ้านไม้หลังคามุงกระเบื้องกันมีรั้วรอบขอบชิดดูทาชงทาสีดูอะไรในอำเภอปัวนะผมดูนะภาพออกมานะมีรถปิกอัพจอดอยู่ใต้ถุนบ้านอะไรกันเนี้ยเราจะน้ำมันมาบอกโอ้โหดูแล้วมันหนักมากมันคงที่ความลาดชันมันสูงครับคุณดันมันลงมาแล้วมันแรงเจสกีคงไม่เหมือนแม่สายแม่สายมันยังเป็นริมแม่น้ำแล้วมันเป็นพื้นลาดมันลงมาระดับหนึ่งแล้วมันเป็นพื้นลาดแล้วนะความแรงของน้ำยังมีอยู่แต่ว่ามันไม่เหมือนกับที่อำเภอปัวนะอำเภอปัวนี่มันเป็นน้ำป่าเลยหนักมากนี่คุณอุทินก็สั่งการด่วนข้ามมาจากออสเตรเลียเลยนะครับ
1: ต้องใช้เงินนะพี่ไพศาลในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในการ
0: ด
1: ู
0: แล
1: ในการ
0: ดูแลเต็มที่ทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงศูนย์พักพิง
1: ใช่ค่ะเราเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณในการดูแลสิ่งเหล่านี้ปีหนึ่งมากเป็นเงินประจำที่ต้องจ่ายน่านแม่สายหาดใหญ่ถูกไหมคะเราต้องเจอกันแบบนี
0: ้ก็ช่วงนี้เหนือก่อนแล้วเดี๋ยวก็ลงมาเรื่อยๆใต้ก็จะไปนู่นนะไปปลายปีครับ
1: ค่ะอยากจะชวนพี่ไพศาลคุยเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้เราคุยเรื่องสภาพัฒน์เนี่ยเราคุยกันแบบวันที่ประกาศออกมาเรื่องสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศ GDP ของเราแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ต่ำกว่าไตรมาสแรกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แต่ทีนี้ทาง GOI เนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีเงินลงทุนเข้ามาในประเทศไทยแบบอย่างน่าภูมิใจอ่ะไตรมาส1เนี่ยเข้ามาก็200,000กว่าล้านไตรมาส2ก็200,000กว่าล้านเบ็ดเสร็จ2ไตรมาสอะค่ะ2ไตรมาสมีเม็ดเงินลงทุนจริงถึง 535,800 ล้านและเพิ่มขึ้นถึง 27% จากปีก่อนอย่างคุณริทเทอร์สถีรศักดิ์นะคะ BOI บอกว่าโครงการเหล่านี้จ้างงานมากกว่า 630,000 ตำแหน่งแต่มีการตั้งคำถามค่ะว่าในเมื่อต่างชาติมาลงทุนให้เราครึ่งปีถึง 535,800 ล้านบาทมีการจ้างงานถึง 630,000 ตำแหน่งทำไมตัวเลขของสภาพัฒน์บอกว่า GDP มันหดเหลือแค่ 1.9 อะคะลงทุนมากขนาดนี้ทำไม GDP มันลดลงไตรมาสแรกเนี่ย GDP ขยายมากกว่านี้ด้วยซ้ำ
0: ท่องเที่ยวลดท่องเที่ยวลดไตรมาส2นะผลกระทบมาจากเรื่องสงครามสหรัฐอิหร่านเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวต้องสายการบินยกเลิกเที่ยวบินต่างๆนักท่องเที่ยวลดรายได้จากการท่องเที่ยวลดการส่งออกลดนี่ไม่ใช่หมายถึงติดลบนะคือไตรมาสแรกเนี่ยขึ้นไปเยอะมากไตรมาส2เนี่ยน้อยส่งออกได้น้อยกว่าแล้วก็การบริโภคเนี่ยชะลอตัวลดลง
1: การบริโภคเนี่ยชะลอตัวในทุกหมวดการใช้จ่ายเลยค่ะและที่หนักที่สุดก็คือภาครัฐด้วยค่ะที่มีการใช้จ่ายน้อยลงอะค่ะการลงแต่การลงทุนเนี่ยมันขยายตัวแต่เขาก็แปลกใจว่าขยายตัวถึง 27% ลงทุนตั้ง 530,000 ล้านเงินไปอยู่ไหนครับพี่ไพศาล
0: เราก็ไม่ทราบด้วยว่ามันตกลงมันเป็นธุรกิจอะไรยังไง
1: เราพูดกันตรงๆว่าในเมื่อมาขอ BOI แล้วลงทุนครึ่งปีไป 535,800 ล้านสูงขึ้นถึง27% จากปีก่อนมีคนมีงานทำ 630,000 คนถามว่าแล้วทำไมมันสวนทางกับตัวเลข GDP ที่ลดลงเหลือแค่ 1.9

0: ทำไมตัวนี้ไม่ช่วยทำให้ GDP มันได้โตได้มากกว่านี้นะ
1: แน่นอนเงินอันนี้ไปอยู่ที่ไหนความรวยอันนี้ไปอยู่ที่ไหนกำลังซื้อเอกชนลดลงเกือบทุกหมวดทั้งที่มีการลงทุนถึง500,000 ล้านฮะพี่ไพศาลเด้งกำลังสงสัยวันนี้สื่อใหญ่ก็ตั้งคำถามคุณลมเปลี่ยนทิศในไทยรัฐเนี่ยตั้งคำถามตรงนี้ลงทุนพุ่งแต่ GDP หดเศรษฐกิจไทยมีปัญหาลงทุนครึ่งปี530,000 ล้านถามว่าแล้วเงินไปไหนทำไม GDP ถึงหดตัวคะ
0: มันต้องมีหน้ามันน่าจะต้องมีการอธิบายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เห็นตัวเลขที่คุณเอกนิติก็พูดถึงอยู่เหมือนกันว่าไตรมาส2เนี่ยยังดีที่ว่ามันมีเม็ดเงินการลงทุนเข้ามาเพิ่มขึ้นต้องเห็นให้ตัวเลขรู้สึกจะ10 กว่า 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำนะครับเท่าที่ผมจำได้ว่าตอนที่สภาพัฒน์เขาแถลงแล้วคุณเอกนิติเขาก็ได้แถลงเขาแถลงด้วยนะเอาตัวเลข GDP ไตรมาส2ที่สภาพัฒน์แถลงมาเนี่ยเอามามองให้มุมมองด้วยเนี่ยเราพูดถึงว่าไตรมาส2เนี่ยจริงๆแล้วคาดการณ์ว่ามันจะต่ำกว่า 1.9 นะ
1: ค่ะ
0: มันจะประมาณสัก 1.6 1.7 แต่ว่ามันออกมา 1.9 เนี่ยดีกว่าที่คาดการณ์ซึ่งคุณเอกนิติก็บอกว่าตัวที่ช่วยได้มากก็คือมันมีเม็ดเงินลงทุนมาในไตรมาส2เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
1: ใช่แต่มันก็ทำให้ GDP ไม่ขึ้นทั้งนโยบายตั้ง500,000 ล้าน
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเม็ดเงินลงทุนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ลงไปในภาคเศรษฐกิจแล้วมันทำให้มันเกิดการขับเคลื่อนอะไรออกมาเช่นว่าไปทำให้การบริโภคมันเพิ่มขึ้นหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้อาจจะมาแค่เพียงเพชรเกินแล้วมาลงทุนใช่ไหม
1: มาซื้อที่มาสร้างโกดัง
0: ใช่ซื้อที
1: ่แต่ว่าม ี
0: ว
1: ั
0: สด
1: ุ
0: ก่อสร้างมีอะไรต่าง
1: ๆ data center เนี่ยข้างใน
0: ส่วนใหญ่น่าจะเป็น data center ส่วนใหญ่น่าจะเป็น data center นะเพราะว่าคุณเอกนิติใช้คำว่าไอ้เม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ความเป็นนิวเอคโนมีที่ชัดเจนคือกลายเป็นเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ชัดเจนคือเศรษฐกิจที่เน้นเรื่องของไอ้เทคโนโลยีนะพวกไฮเทคพวกอะไรต่างๆพวก AI พวกไฮเทคแล้วก็การแปรรูปสินค้าเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีซึ่งจริงๆอธิบายไปเลยก็ว่าส่วนใหญ่แล้ว 80% ก็คือ data center นี่ก็จะเห็นภาพซึ่งผมเดาๆว่าน่าจะเป็นเพราะ data center นั่นแหละที่เข้ามาเอ๊ะวันนี้เห็นว่าทางกสทช.โดยรองเลขาที่เขารักษาการเลขาอยู่เขาทำทีมพร้อมกับตำรวจไซเบอร์นะไปตรวจเขาบอกว่ามันเป็นใช่ที่คุณอันพูดไหมเขาบอกมันอยู่แถวพระราม9
1: เรียนเห็นอาคารแล้วไม่ใช่อ่ะ
0: เพราะอันนี้ไปตรวจมันอยู่ที่พระราม9แล้วก็เป็น data center ที่ให้บริการเนี่ยดูแล้วมันเน้นที่บริเวณชายแดนไทยซึ่งพอจะถ้าสืบสวนขยายผลแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นพวกให้ส่งไปให้พวกสแกมเมอร์ทั้งหลายในประเทศเพื่อนบ้านเอาไปใช้เท่าที่รองเลขากสช.ก็ให้สัมภาษณ์นะคุณอันเห็นรูปหรือใช่ไหมไม่ใช่ที่ RCA ใช่ไหม
1: ที่ RCA มี2ที่ค่ะที่เห็นที่ขับรถผ่านแล้วเห็นเลยนะคะมี2ที่เยื้องๆกันถ้าพี่ไปถ้าลงผ่านหน้าโรงพยาบาลพระราม9ไปมองซ้ายมือก็เห็นมองขวามือก็มีอีกที่หนึ่งสองที่เลยค่ะเรียนคิดว่าดูไม่ผิดหรอกดูป้ายที่ติดก็คิดว่าใช่ด้วยค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอาคารนี้หรือเปล่ามันอาจจะมีมากกว่าที่เราเห็นก็ได้ค่ะพี่ไพศาล
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะมีประชาสัมพันธ์โอ้สงสัยจะใช่จริงๆพี่ประชาดูจากตัวอาคารนะ
2: จ้ะคืออย่าง
3: น
2: ี้ผม
3: ดูจากตัวอาคารเลยจะใช่
2: สำนักงานกสทชกับกองบังคับการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เข้าตรวจค้น Data Center ในกรุงเทพหลังพบเส้นทางอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงจุดใช้งานจริงในประเทศเพื่อนบ้านและมีข้อมูลถูกนำไปใช้หลอกลวงคนไทยมากกว่า60ครั้งก็สำนักงานกสทชร่วมกับบก.ปท.นะฮะได้เข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวานนะ18หลังการสืบสวนพบความเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่อาจถูกนำไปใช้สนับสนุนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปฏิบัติการนี้นำโดยนายไตรรัตน์วิริยะศิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.พร้อมเจ้าหน้าที่ของตำรวจไซเบอร์เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางเทคนิคและตรวจสอบเส้นทางการเชื่อมต่อของโครงข่ายหลังพบข้อมูลบ่งชี้ว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยถูกนำไปเชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านจากการสืบสวนเริ่มต้นจากการตรวจพบเพจบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่ถูกปลอมแปลงขึ้นเพื่อใช้หลอกลวงประชาชนไทยโดยจากการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคพบว่ามีการใช้งานผ่านเลข IP หรือ IP address ของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทยเมื่อขยายผลแล้วพบว่าโครงข่ายดังกล่าวมีการเชื่อมต่อผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งอยู่ภายในศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center แห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนเชื่อมต่อไปยังจุดใช้งานจริงในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ10กิโลเมตรนอกจากนี้ยังตรวจพบข้อมูลที่บ่งชี้ว่าหมายเลข IP ดังกล่าวถูกนำไปใช้เชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชนไทยมากกว่า60ครั้งเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมหลักฐานตรวจเส้นทางการเชื่อมต่อและขยายผลไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการนำโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดนะฮะก็บอกแต่ว่าอยู่ย่านพระราม9นั้นมีลวงรูปมาแต่ไม่ระบุว่าเป็นของใครอะไรยังไงแม้กระทั่งรูปเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆของบริษัทนี้ก็ไม่มีนะมีแต่เจ้าหน้าที่ที่แต่งชุดรู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที
3: ่ไปกันหมด
2: เข้าไปตรวจ
3: แต่ AI บอกค่ะว่าชื่อบริษัทอะไรแล้วก็มีภาพก็น่าจะเป็นอาคารที่ปกติก็จะผ่านๆอยู่ประจำ
2: ตกลงน่าจะ
3: ถ้า AI ไม่ผิดนะถ้า AI ไม่ผิด
2: ตกลงอยู่พระราม9มันก็น่าจะอยู่นี่แหละ
3: ก็มองเห็นนะคะอาคาร
2: คุณ
3: ันมองจะเห็น
2: คุณันบอกว่าย่าน RCA ก็มันก็น่าจะโซนเดียวกันเนี่ยนะครับ
3: ไม่ได้มีที่เดียวพี่สารไม่ได้มีตึกเดียวไม่ได้มีโกดังเดียวเขาตีความเป็นโกดังนะคะเขาไม่ได้ตีความเป็นโรงงานพวก Data Center เนี่ยเขาใช้น้ำเยอะใช้ไฟเยอะก็จริงแต่เขาไม่ต้องผ่านการขออนุมัติด้านสิ่งแวดล้อมแต่ประการใดเพราะเขาตีความว่ามันคือโกดังและเอาอุปกรณ์อะไรไปใส่แค่

0: ค่นั้นค่ะตามนั้น
1: อืม
0: ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆนะคะที่ไพศาลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ได้ร่วมออกบูธจัดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้ณอาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยบูธของกฟผ.จัดภายใต้แนวคิด Innovate Power Solution for a Better Life หรือนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นหลากหลายมิติทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโครงการฉลาดประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 EV Charging Station การนำเท่าลอยจากกระบวนการผลิตไฟฟ้ามาพัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างทางเลือกและอื่นๆอีกมากมายชวนน้องๆหนูๆมาร่วมกันร่วมกิจกรรม Interactive และ Workshop ค่ะซึ่งมีเกือบ10กิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นบิงโกพลังงานเกมตอบคำถามเรื่องกฟผ.ไฟฉายจิ๋วจากไม้ไอติมที่ชวนให้เรียนรู้หลักการของวงจรไฟฟ้าพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดน่ารักจาก Energy Shop ค่ะพร้อมลุ้นรับของเนี่ยนะคะมาแล้วก็มาเล่นกิจกรรมกันนะคะมีของน่ารักน่ารักจาก Energy Shop มาให้แจกกันค่ะงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2019จะมีไปจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยบูธของกฟผ.จะอยู่ที่อาคาร11นะคะอาคาร11ค่ะ
2: ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง23สิงหาคม
2: วันนี้ก็คือ19นะวันพุธที่19
0: อาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีInnoWave Power Solution for a Better Life
2: ก็ไปสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่นะครับคุณนัน
0: 23ค่ะ
2: 23วันอาทิตย์
0: นายกจะไปไหมคะเนี่ยนายกชอบไป Impact
2: นะนายกกลับวัน
0: ที
2: ่22
0: นายกชอบไป Impact อย่างงาน OTOP อะไรนั่นน่ะไปทั้ง 5-6 ครั้งอ่ะ
2: ก็ยังไปได้ทันนะกลับวัน22ถ้านายกก็ไปวันสุดท้าย23นะยังไปทันอยู่งานดีๆอย่างเงี้ยก็เชียร์เราเชียร์ให้นายกไป
0: เออก็มีแฟนประจําเค้าimpact เนี่ยเวลาจัดงานอะไรเขาจะมีคนที่แบบบางทีเขาไม่รู้ว่าจัดงานอะไรหรอกเขาก็จะไปเขาประจำค
1: ่
0: ะเขาไปก็จะมีงานดีๆให้ได้ไปพี่ไพศาลเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อจำเนียนศรีละเสร็จโผไหมคะ
2: ไม่รู้จัก
0: เป็นพระเกจิอาจารย์และพระวิปัสสนาจารย์ของปากใต้ดิฉันเนี่ยรู้จักวัดถ้ำเสือวิปัสสนาจังหวัดกระบี่เคยได้ยินชื่ออยู
2: ่วัดถ้ำเสือที่จังหวัดกระบี่เคยได้ยินอยู
0: ่ใช่เขาดังใช่ไหมคะแต่ไม่เคยไปนะวัดถ้ำเสือวิปัสสนาจังหวัดกระบี่ก็ปรากฏว่าหลวงพ่อจำเนียนที่เป็นเจ้าอาวาสเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะคะละสังขารไปเมื่อวานนี้18สิงหาคมสิริอายุก็90ปีค่ะ69พรรษาท่านไปละสังขารที่มาเลเซียเดินทางไปมาเลเซียแล้วก็มรณภาพที่นั่นค่ะ
1: ครับ
0: ก็คนที่เคยได้ยินนะฮะก็นี่แหละค่ะตอนนี้หลวงพ่อก็ละสังขารแหละมีจุดชมวิวบนยอดเขาที่มองเห็นเมืองกระบี่ทั้งเมืองจึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจนกลายเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดในที่สุดวัดเขาเด่นตรงนี้ด้วยอยู่บนยอดเขาเลยค
2: ่
0: ะ
2: วันนี้เขาเป็นวันที่เขาให้เริ่มลงทะเบียน
0: AI Passport
2: ไทย AI Passport ใช่ไหม
0: ค่ะ
2: นายกก็ให้สัมภาษณ์ไกลมาเลยนะที่แคนเบอร์ราเมื่อช่วงเย็นตามเวลาของแคนเบอร์ราเขานะของเราก็อาจจะยังบ่ายๆอยู่ก็คุณชินให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทย AI Passport ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเป็นวันแรกว่าโครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มศักยภาพคนไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะปัญญา

0: ประดิษฐ์คือ AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานและการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วหนังจีก็บอกว่าไทย AI Passport ไม่ใช่โครงการที่รัฐบาลชุดนี้เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดแต่เป็นการนำโครงการเดิมมาต่อยอดปรับปรุงและยกระดับให้เกิดผลในทางปฏิบัติมากขึ้นนะฮะที่ผ่านมาอาจจะล่าช้าไปประมาณ1เดือนเนื่องจากมีข้อวิจารณ์และต้องใช้เวลาเจรจาเพื่อเพิ่มประสิทธิเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้งานนะแล้วก็แต่จุดสำคัญโครงการนี้คือการเตรียมคนไทยให้พร้อมรับโลกใหม่รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับ upskill reskill แรงงานเพราะ AI ไม่ได้กระทบเฉพาะแรงงานใช้กำลังแต่รวมถึงพนักงานลูกจ้างและคนทำงานที่ใช้ความรู้หรือแรงงานสมองซึ่งต้องมีเครื่องมือใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะแล้วมีใครรายงานนายกให้ทราบหรือยังว่าตกลงเขาลงกันได้มีอุปสรรคขัดข้องยังไงหรือเปล่านายกไม่พูดถึงเลย
1: รวมๆแล้วก็ถือว่าดีค่ะพี่ไพศาลไอ้ที่นงนวงทงทวงมันก็ต้องมีบ้างเวลาที่เปิดมาแล้วทุกคน
0: เข้าไป
1: ใช่ค่ะแต่โดยรวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะเขาจะมีสิทธิ์ทั้งหมด500แอคเอ้ยไม่ใช่5ล้าน
0: ใช่ไหม
1: คะเฉพาะวันนี้ก็ลงไปแล้วประมาณ 300,000ถ้าหากว่า
0: ที่ลงสำเร็จแล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: ค่ะถ้าหากไม่ใช้ไม่ต้องลงนะคะแล้วเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะเขาจะจ่ายเงิน
0: ตอนนี้เพิ่มเป็น500,000นะคุณนันต
1: ั
0: วเลขล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว500,000
1: เขาจะจ่ายเงินตามการใช้จริงถ้าไม่ใช้ไม่ต้องจ่ายอันนี้เป็นการแก้ไขหลังจากที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาทวงติงไม่ใช่จะเหมาจ่ายว่าแบบเอา5 ล้านใช้ไม่ใช้ก็จ่าย5 ล้านไม่ใช่ก็คือว่าถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องจ่ายค่ะพี่ไพศาลคิดว่าจะลองแบบอัพสกิลอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
0: เดี๋ยวรอให้ลูกมาแล้วจะลองให้เขาเข้าให้ดูหน่อยสอนให้เข้าดูหน่อย คือถ้าลบต้นอย่างนี้แล้วก็พังแน่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพักกันก่อนครับ
1: เพื่อนดิฉันนะเขาเรียนออนไลน์ตอนนี้มันมี AI แบบสอนฟรีเยอะเลยนะคะตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยแล้วกลายเป็นแบบสนุกสนานทำการ์ตูนทำนู่นทำนี่เปิดเพจของตัวเองให้เราเข้าไปกดไลค
0: ์
1: สนุกในช่วงหน้าอย่าพลาดนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ฟังคะเราจะคุยกันเรื่องความสำเร็จของธุรกิจไทยในเวลาที่เรากำลังแข่งขันกันกับต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเอาสินค้าเข้ามาแข่งขายในประเทศไทยหรือว่าไปต้องส่งออกไปแล้วก็แข่งกับต่างชาติด้วยอ่ะในบรรดาธุรกิจที่กำลังทำกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยธุรกิจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งและยืนอยู่ได้เนี่ยถือว่าเก่งนะพี่ไพศาล
0: คือ
1: ของคนไทย
0: ของเราวันนี้ผมสนใจนะ
1: ค่ะ
0: ถึงณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเจอสงครามมาแล้วรอบนี้เป็นรอบที่3เจอญี่ปุ่นเจอเกาหลีเที่ยวนี้เจอจีนเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันดูว่าผ่าน2ศึกมาแล้วตอนนี้กำลังอยู่กับศึกกับจีน
1: คนไทยที่ทำธุรกิจแล้วก็เก่งแล้วก็แกร่งนะ
0: ต้องแข่งกับญี่ปุ่นแข่งกับญี่ปุ่นแข่งกับเกาหลีมาแล้วจะเจอจีนจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวช่วงหน้าครับติดตามกันนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงนี้ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02 201 6

0: 373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณดานครับ
3: ค่ะเรากำลังรอสายเข้ามานะคะ
2: เราสิบเก้านาฬิกาสิบนาทีมั้งคุณดานเดี๋ยวเรา
3: ค่ะวันนี้เราจะอ๋อขอประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ก่อน
2: เราค
3: ุ
2: ยเร
3: ื่
2: องโครงการของ FM 100.5 ก่อนดีกว่า
3: ใช่ค่ะหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN ค่ะรุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วแล้วก็ใกล้จะปิดแล้วด้วยแล้วก
2: ็น่าจะต่ำกว่า10คนแล้วมั้งครับตอนนี
3: ้คือคนก็มาเรื่อยๆอะค่ะคนก็มาเรื่อยๆแล้วเราก็คิดว่าอีกนิดนึงแต่พี่ธีสารครับเวลาทำธุรกิจอะไรแบบนี้อีกนิดนึงอะมันไม่จบสักทีอะค่ะอีกคนสองคนเนี่ยขอนะคะเหลืออีกไม่ถึง10คนแล้วล่ะให้มาร่วมกันใน MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเปิดรับสมัครแล้วตามคำเรียกร้องรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึงวันที่9ธันวาคม2569ค่ะเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยมือหนึ่งจริงๆดิฉันน่ะฟังทั้งด็อกเตอร์อัดฟังทั้งอาจารย์ปิติอ่ะพี่ไพศาล
2: ครับ
3: โอ้โหความรู้แบบมองทะลุหมดเลยอ่ะบางทีมันต้องมานั่งเรียนจริงๆนะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะก็อยู่ได้การ15สัปดาห์เต็มจะเริ่มวันที่2กันยายนนี้แล้วก็ไปจบ9ธันวาคมนี้ค่ะก็จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารจากธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้ก็หมายเลขโทรศัพท์โทรมาได้เลยค่ะจะโทรตอนไหนโทรได้เลยไม่ต้องรอวันเวลาราชการนะคะ มีคนรอรับตลอด0944803076 0944803034 0943966649ค่ะเหลืออีกไม่ถึง10ที่แล้วค่ะมาเป็นเครือข่ายคุณภาพมิตรภาพความสัมพันธ์ที่งอกงามแล้วก็ดีๆที่มีต่อกันค่ะนี่เป็นรุ่นที่3ก็จะมีรุ่นพี่รุ่น1รุ่น2อะไรเขารู้สึกเขาจะมีมารับน้องมีสารสัมพันธ์กันด้วยนะคะพี่ไพศาล
2: ใช่ก็ระหว่างเรียนนี้ก็จะมีทยอยมาเป็นพี่เลี้ยงกันอยู่ด้วย หลายท่านกับท่านก็แอคทีฟมาก
3: ค่ะค่ะเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะเราจะพูดคุยกับคุณสมศักดิ์จิตติพลังศรีค่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทชัยโจเดนกิอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะก็จะคุยกันเรื่องคือเราก็คุยกันเรื่องธุรกิจของไทยที่จะต้องต่อสู้ทั้งในตลาดอะไรที่เราก็พอรู้ๆกันอยู่เนี่ยนะคะธุรกิจที่ผลิต
2: ทำแอร์ทำแอร์เครื่องปรับอากาศนะ
3: ใช้นวัตกรรมมีเครื่องกรองอะไรเรียนอ่านดูแล้วโอ้โหเขามีเทคโนโลยีเขาอยู่ด้วยนวัตกรรมเขาจริงๆแล้วเขาอยู่มาได้ขนาดนี
2: ้แล้วเป็นแบรนด์ที่เป็นของคนไทย
3: ใช่ค่ะ
2: ชื่ออาจจะเป็นญี่ปุ่น
3: ส่ง
2: แต่ว่าเจ้าของผู้ดำเนินการเนี่ยคุณสมศักดิ์เนี่ยอันนี้ก็คือแบรนด์คนไทย 100% นะผมก็ไปเซิร์ชดูนะว่าไอ้ไซโจเดนกิภาษาญี่ปุ่นมาแปลว่าอะไรปรากฏว่าเขาบอกว่าไซโจนี่ก็คือ the best ดีที่สุดเดนกิก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นไซโจเดนกิก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็น the best เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดอันนี้แปลจากภาษาญี่ปุ่นมาเป็นภาษาไทยนะไซโจเดนกิ
3: ค่ะแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของ

0: เรื่องปรับอากาศของคนไทยเขาคือเบอร์หนึ่งค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: เขาคือเบอร์หนึ่งในเรื่องเครื่องปรับอากาศของคนไทยเลยเดี๋ยวรอสายนะคะจากคุณสมศักดิ์จิตติพันธ์ศรีค่ะ
1: ก็อยู่ในธุรกิจนี้มาว่าเท่าไหร่นะ30 ปีนะคุณอันอยู่ในธุรกิจนี้มาประมาณ30 ปีนะ
0: ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อน่าจะก่อนหน้านั้น
1: ก็ครอบครัวเนี่ยก็ทำมาก่อนแต่ว่าทำแบบเป็นเขาเรียกเป็น OEM นะ
0: ผลิตให้
1: คือไม่มีแบรนด์ของตัวเองใช่แต่ว่าทำให้จะเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกเทิร์นคีย์ด้วยอย่างเช่นว่าจะติดตั้งแอร์ของอาคารของตึกของอะไรที่ทำการอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: ก็ไปประมูลแล้วก็ติดตั้งเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมีแบรนด
0: ์
1: ของเราเนี้ยนะแต่ต่อมาเนี่ยพอรุ่นลูกรุ่นคุณศพศักดิ์เนี่ยก็เริ่มทำแบรนด์ขึ้นมา
0: ค่ะ
1: เป็นสิทธิ์เก่านิติศาสตร์นะคุณศพศักดิ์เนี่ย
0: นิติศาสตร์ธรรมศาสตร
1: ์เลขทะเบียน18
0: เห็นว่า
1: ทันกันกับผม
0: เหรอคะนิติศาสตร์รหัสอะไรคะ
1: ของผม14ทันนั่นเอง18นี่ก็
0: 2018
1: นี่ก็คนรุ่นเดือนตุลาคมนะ
0: ค่ะเข้ามาก็จะเจอเหตุการณ์2000
1: เข้ามาก็เป็นบรรยากาศเข้ามาก็เป็นบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยก็เสรีภาพเบ่งบานแล้วก็พอ19ครับก็กลับหักมุมเนี่ยน่าจะผ่านคุณสมศักดิ์ก็น่าจะผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวมาเรียนคณะนิติศาสตร
0: ์ค่ะ
1: จบคณะนิติศาสตร
0: ์เป็นสารรหัส14
1: ฮะเป็นนั่นเลยนะเป็นนายกสมาคมนิติศาสตร์
0: นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ใช่ค่ะตั้งแต่จากทำธุรกิจแล้วก็ทำงานด้านสังคมนะฮะทำงานสังคมเห็นอยู่ว่าหลายอย่างอยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรารอสายสักแป๊บหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: โอ้เดี๋ยวขออ่านข่าวนี้ก่อนก็แล้วกันพี่สันเห็นยังไงกับเรื่องของเขาจะให้กลับมามีดิวตี้ฟรีขาเข้าอีกแล้วเนี่ยค่ะ
1: อันนั้นไม่เท่าไหร่กับว่าเขาบอกว่าจะเจรจากับทางคิงพาวเวอร์อะไรเนี่ย
0: เจรจาให้ช่วยมาขายเงี้ยหรอ
1: ให้กลับมาขายให้กลับมาทำเพราะว่ามันมีการยกเลิกกันไปใช่ไหมเดิมเนี่ยเข้าใจว่าดิวตี้ฟรีขาเข้าเนี่ยทางคิงพาวเวอร์เนี่ยเขาได้เขาประมูลหรือว่าเขาได้งานอยู
0: ่5สนามบิน
1: แล้วก็มีการยกเลิกกันไปเมื่อไม่นานมานี
0: ้1สิงหาคม2567
1: ครับ
0: ในรัฐบาลของคุณเศรษฐาค่ะเพราะคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเขาเข้ามา16สิงหา67
1: ครับ
0: 1สิงหาเนี่ยเป็นคุณเศรษฐายังไม
1: ่
0: ให้ค
1: ุ
0: ณอ
1: ุ๋
0: งอ
1: ิ
0: ง
1: น้องบอกว่าเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาก็จะได้คุยกับทางคุณสมศักดิ์จิตติพันธ์ศรีจากไซโจเดนกีกันนะฮะพักสักครู่ครับ
0: ค่ะสักครู่ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับกลับมาติดตามสอบผู้ข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะเอาละเราจะมาคุยกันนะคะกับคุณสมศักดิ์จิตติพลังศรีค่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไซโจเดนทีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะก็เราคุยกันเนื่องจากเราก็บอกว่าธุรกิจของคนไทยในวันนี้ก็สู้กันเต็มที่เพราะฉะนั้นธุรกิจไหนที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเราก็จะคุยกับท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์คะ
3: สวัสดีครับคุณมณฑลีพรครับ
0: ค่ะอาจารย์จิตติพรแล้วก็
3: คุณ
0: ไพศาล
3: ชัย
0: ยา
3: ครับ
0: ค่ะค่ะคุณสมศักดิ์คะ พูดถึงภาวะเศรษฐกิจขนาดนี้ที่เราก็พูดกันทั้งเรื่อง

0: สินค้าต่างประเทศที่เข้ามาทั้งส่งเข้ามาทั้งเข้ามาตั้งฐานในไทยอยากจะเรียนถามตรงๆธุรกิจเก่าแก่ของคุณสมศักดิ์แอร์ไซโจเดนกิแล้วพูดกันสั้นๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าเราก็ยังครองตลาดแล้วก็มีความมั่นคงอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: อ๋อครับฉะนั้นเป็นเรื่องคือจริงๆเนี่ยความมั่นคงเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาสั้นๆแต่มันเกิดขึ้นจากการสั่งสมความพร้อมต่างๆมาเป็นเวลานานนะแล้วอันที่สองก็คือมีนโยบายในการที่จะดูแลความพร้อมนานแค่ไหนนะครับแต่โยเดนกิเนี่ยวางนโยบายตั้งแต่10ปีก่อนแล้วว่าถ้ากรณีที่เกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเราได้โดยไม่ต้องมียอดขายแม้แต่ชุดเดียว10ปีติดต่อกันหมายความว่าใน10ปีนั้นไม่ต้องขายแอร์แม้แต่ชุดเดียวก็ไม่ต้องปิดกิจการครับ
0: คือมันคงมาก
1: ขายเงินเดือนพนักงานได้ทุกเดือนใน10ปีนะฮะนั่นหมายถึงอะไรความพร้อมความแข็งแรงในด้านของการเงินที่มีรีเซิร์ฟเนี่ยสูงมากในปัจจุบันเนี่ย DE ratio เนี่ยนะฮะ debt to equity ไซโชเดนกิเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ไม่ถึง 0.5% ในขณะที่บริษัทชั้นนำเนี่ยยังอยู่ที่3เลยนะของเราไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งลักษณะของบริษัทจริงเป็นบริษัทที่ค่อนข้างจะคอนเซอร์ทีฟมากนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่ต้องทำเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ทำเพราะความชอบหรือนิสัยแต่มันทำเพราะว่าเรามองธุรกิจเนี่ยว่ามันไม่แตกต่างกับสงครามนะเพราะว่าในความเป็นจริงอะธุรกิจเนี่ยมันไม่เคยที่คุณจะสามารถหยุดกับที่ได
0: ้ค่ะ
1: ไม่เคยมีวันไหนที่คุณจะสามารถคิดว่าธุรกิจเนี่ยเป็นของตายตัวนั่นคือสิ่ง
0: อยู่ยังไงก็อย่างนั้นไม่ได้ต้องพัฒนาตลอด
1: ไม่มีทางเพราะในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปด้วยการแข่งขันตลอดเวลานะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะแต่ว่าในสิ่งเหล่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะฮะว่าวางนโยบายอย่างไรดังนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างโชคดีที่บริษัทไซโจเนี่ยวางรากฐานทั้งแบรนด์เนมทั้งโรงงานแล้วก็ทั้งการเงินไม่แข็งแรงมาก
0: ค่ะ
1: นะครับขึ้นจากในโรงงานเนี่ยมูลค่าประมาณ 2,000 กว่าล้าน
0: ค่ะ
1: นะครับตั้งแต่20ปีก่อนละนั้นก็เลยมีความพร้อมในด้านของเทคโนโลยี
0: การแข่งขันเทคโนโลยี
1: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยเทคโนโลยีนั้นไม่ใช่เพียงแค่เกิดจากคุณมีเงินซื้อเครื่องจักรไซโจเดนกิเนี่ยไม่เคยหยุดการลงทุนด้าน Research and Development คือการค้นคว้าพัฒนาวิจัยนะเป็นว่าต่อเรื่องกันตลอด30ปี
2: ครับ
1: นะเราไม่เคยงบไหนเราตัดออกได้แต่งบในการลงทุนเพื่อการพัฒนาไม่เคยตัด
0: การพัฒนาการวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่เราทำกับคนไทยด้วยกันหรือว่าเปิดกว้างทำ
1: เองเราทำ in-house นี่คือจุดแข็งที่สุดของบริษัทไซโจการที่คุณเนี่ยมี in-house ในด้านการพัฒนาวิจัยด้วยตนเองตลอดมันจึงทำให้คุณเนี่ยกำหนดวิถีชีวิตของคุณได้
0: ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่เป็นจุดแข็งในการที่เราไม่ว่าใครจะมายังไงเราก็แข็งแกร่งสู้ได้ค่ะ
1: ถามว่าทุกบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำนะฮ
0: ะ
1: ก็จะต้องมาวิธีทางนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะญี่ปุ่นเกาหลีซัมซุงเนี่ยหรือจีนก็ตามทุกคนเนี่ยเติบโตไม่ได้ถ้าคุณไม่ลงทุนกับสิ่งที่ควรจะต้องลงทุนรายได้คนไปเสียเงินลงทุนกับสิ่งที่

0: อาจจะไม่มีผลโดยตรงต่อการพัฒนานะครับก็อาจจะทำให้เงินนั้นเนี่ยไม่สามารถสร้างรีเทิร์นให้กับกิจการของตัวเองได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คงอยู่ที่แนวทางซึ่งทางไซโจเองเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ผ่านการแข่งขันต่อสู้นะตั้งแต่ก่อนวิกฤต40นะฮะเราก็สามารถที่จะสร้างบริษัทให้มียอดขายและยอดผลิตเนี่ยแข่งขันกับญี่ปุ่นได้นะฮะน่าจะตอนนั้นเป็นอันดับ2ติดต่อกัน20ปีนะ
1: หมายถึงยอดขายในประเทศแล้วก็ส่งออกด้วยเลยใช่ไหมคะ
0: ส่งออกเราสู้เขาไม่ได
1: ้
0: ผมต้องยอมรับว่าธุรกิจส่งออกเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยแมสเป็นหลักนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการส่งออกเนี่ยมันมีคอสคือการทำธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีหลายๆอย่างที่เป็นฟรัสตี้ที่มาสปอร์ตมันนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายทีเดียวเพราะว่าธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่คุณสามารถซื้อแล้วก็ไปเสียบปลั๊กได้แต่มันต้องมีการติดตั้งมีการบริการมีอีกหลายอย่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องรวมถึงกฎหมายมันนะฮะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่มันจึงต้องอาศัยการพัฒนาวิจัยที่เฉพาะเจาะจงในภูมิภาคหรือในแต่ละประเทศถ้าทำไมมันจะเติบโตนะครับเพราะแต่ละประเทศก็จะมีเรกูเลชั่นของแต่ละประเทศนะครับ
1: ใช่
0: ฮะเช่นประเทศไทยก็มีเรกูเลชั่นของไทยประเทศสิงคโปร์ก็จะมีเรกูเลชั่นของสิงคโปร์นี่คุณจะต้องมีความพร้อมในด้าน engineering ในการที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความพร้อมของกฎหมายหรือสิ่งแวดล้อมแล้วก็แม้กระทั่งประชาชนผู้สื่อแต่ละประเทศก็จะมีความเข้าใจความนิยมในเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปกติ
1: ค่ะคุณสมบัติคิดว่าในตอนนี้รัฐบาลควรจะต้องมีมาตรการอะไรออกมาเพื่อที่จะดูแลพวกภาคธุรกิจบ้างนะคะ
0: อันนี้เนี่ยคุณอัญชลีถามคำถามที่ยากที่สุดเลย
1: คุณสมศักดิ์อาจจะผ่านคำว่า SME ไปนะแต่ไม่ใช่ SME แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าธุรกิจในประเทศไทยมันก็มีปัญหาจริงๆในตอนนี้กับรายเล็กๆเนี่ยค่ะ
0: การซัพพอร์ตเนี่ยหรือการซัพพลายหรือการส่งเสริมเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะคือมันไม่ใช่ไปส่งเสริมเพียงแค่ SMEนะฮ
1: ะ
0: บริษัทขนาดใหญ่ก็ควรจะต้องส่งเสริมอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่า เราก็ต้องยอมรับว่าไทยถามว่าจริงๆก็มีการส่งเสริมที่ดีพอสมควรนะในภาครัฐนะฮะอย่างเช่นมีส่งเสริมการลงทุนอย่าง BOI เงี้ยBOI ก็สนับสนุนบริษัทไซโจนะฮะเราผลิตสินค้าภายใต้BOI แล้วก็ภายใต้สิทธิบัตรการผลิตของเราเองคือเปเต็นต
1: ์
0: น้อยฮะที่จะมีคนไทยนะน้อย
1: ที่จะได้ขนาดนี้ใช่ไหม
0: เปเต็นต์ของตัวเองไม่มีฮะส่วนใหญ
1: ่
0: ก็จะเป็นการผลิตแบบรับจ้างซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ของไทยเนี่ยก็ยอมแพ้ให้กับจีนก็คือให้จีนเป็นคนผลิตสินค้าทั้งหมดส่งมาไทยนะครับแต่ว่าไซโจเนี่ยยังคงผลิตเกือบทุกชิ้นโดยตัวเองในประเทศไทยแล้วก็ในโรงงานทั่วไปนะครับ
1: ขยายด้วยหรือเปล่าคะคุณสมศักดิ์คะช่วงหลังนี
0: ้เราไม่ได้มองที่การขยายปริมาณนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าใน5ปีหลังเนี่ย เราเห็นข้าวรางของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไม่ใช่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเท่านั้นแต่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเราจะเห็นว่าไทยเนี่ยไม่ต้องพูดกันเพราะว่า GDP เนี่ยถ้าท่านดูปีที่แล้วเนี่ยในอาเซียนเนี่ยเรา
1: ล้างท้าย
0: ไม่ได้ฮะเรายังอยู่อันดับ8คือชนะอยู่3ประเทศ
1: ใช่อ่ะซึ่งก็ไม่ควรจะเป็นสุดท้ายทีเดียวอ่ะ
0: กัมพูชาแต่ว่า

0: ใช่ค่ะ
1: ครึ่งปีนี้คุณอัญชลีรู้ไหมคุณไพศาลรู้ไหมเรามาอันดับหนึ่งครึ่งปีนี้เนี่ยเราครองที่โหลเลยในอาเซียน เพราะฉะนั้นท่านลองดูสิการที่ GDP ของท่านตกระดับนี้นะครับมันส่งผลอะไรแน่นอนกำลังซื้อในประเทศคุณน้อยลงเยอะถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ท่านดู
0: ใช่ไม่มีกำลังซื้อ
1: กำลังซื้อในประเทศเนี่ยท่านไปห้างไปไหนก็ตามรู้สึกว่าท่านจะเป็นเจ้าของคนมันโล่งไปหมด
0: ใช่ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นผลกระทบแต่ถามว่าทำไม GDP ปีที่แล้วกับ GDP ปีนี้เนี่ยแตกต่างกันในภาครวมนะฮะเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นในวันเดียวมันก็เป็นสิ่งที่สะสม
0: ปัญหาสะสม
1: สะสมแรงเฉื่อยในการที่จะทำให้พลังในการที่จะผู้คนเนี่ยมันมากขึ้นเมื่อเราไม่ได้แก้ที่จุดต้นเหตุอะไรคือสิ่งที่ผมมองว่าเป็นจุดสำคัญของประเทศเรา
0: อะไรคะอะไรคะ
1: ก็คือประเทศเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะค่อนข้างกระจุกตัวมากนะอุตสาหกรรมก็ดีเศรษฐกิจก็ดีเรากระจุกอยู่ในกลุ่มเท่านั้นเองเล็กๆท่านดูนะว่าอินคัมของรัฐเนี่ยเกิดขึ้นจากไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เองไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันหมายถึงการกระจายของรายได้และความพร้อมในการซื้อเราเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าคนอื่นเมื่อคุณกระจายน้อยกว่าคุณก็จะเสียเสีย SME มากขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่เพียงแค่ว่าธนาคารไม่ได้ปล่อยสินเชื่อแต่มันเป็นผลกระทบจากห่วงโซ่ที่มันเกิดขึ้นจากการที่มันถูกกระจุกตัวมากเกินไปนั่นเองอันที่สองเนี่ยเราไม่มีมาตรการในการที่จะระงับหรือลดการแข่งขันของบริษัทข้ามชาติที่มีการเรียกว่าดับบิ้งราคาแม้จะยังมีกฎหมายแอนตี้ดับบิ้งรอแต่ถามว่าเอฟเฟกต์ในการที่จะมาใช้จริงๆในภาคธุรกิจมันไม่ทันกันนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าการที่พอคุณปล่อยให้สินค้าจากต่างชาติเช่นจีนอะไรเงี้ยเข้ามาตีราคาจนกระทั่งต่ำกว่าต้นทุน
0: สู้ไม่ไหว
1: ราคาขายอะต่ำกว่าต้นทุนน่ะถูกไหมนี่อยู่ในภาวะที่ผมคิดว่าโลกทั้งใบนี้ก็เจอภาวะที่จีนทำทั้งโลกนั่นแหละนะสิ่งที่จีนทำเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยในเยอรมันนะ
0: ฮะเยอรมันก็เป็นโรงงานรถเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่อะไรใครจะคิดว่าโรงงานในเยอรมันถึงขั้นต้องปิดตัวในอุตสาหกรรมที่เขาแข็งแรงที่สุดใน
0: โรงงานเหล็กในประเทศไทยก็ปิด
1: ถูกฮะนั่นคืออะไรคุณปล่อยให้อุตสาหกรรมภายในประเทศเนี่ยต้องแข่งขันกับคู่แข่งข้ามชาติที่มันคอลลไซส
0: ์ค่ะ
1: ถ้าคอลลไซส์แล้วอยู่พอที่จะเรียกว่าอะไรไม่ให้เกิดอะไรที่มันทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบจนเกินไปนะครับมันก็ยังพอที่อาศัยชัยภูมิที่คุณคุ้นชินเนี่ยในการ
0: สู้ได
1: ้ให้มันแข็งแรงและสู้ได้นะครับแต่การที่คุณปล่อยในสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีใครดูแลมันอย่างแท้จริงมันทำนะฮะมันก็ทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดการลุกรานจนกระทั่งอุตสาหกรรมทางการเกษตรเนี่ยก็ลำบากเป็นแถว
0: GDP ก็เป็นอย่างที่เราเห็น
1: ถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะท่านลองคิดดูสิลองคิดดูว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีพื้นดินเนี่ยพื้นที่เนี่ยสำหรับการเปิดการเกษตรเนี่ยสำหรับอาหารเนี่ยมหาศาลเมื่อเทียบกับภูมิภาคนี้นะแทบจะเรียกว่าผมว่าต้นของโลกในสามแบบถ้าเราพูดพื้นที่ในการที่จะสร้างผลผลิตนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยได้รีเทิร์น

0: จากพื้นที่เนี่ยต่ำมากเราได้รีเทิร์นจากการปลูกข้าวเนี่ยแทบจะเรียกว่าปลูกยัง
1: เราขาดทุนนะคะเพราะเราต้องอุดหนุนค่าทั้งปุ๋ยทั้งอะไรสารพัด
0: เนี่ยนะฮะ
1: จำนำด้วย

0: ซะว่าเราเป็นอุตสาหกรรมแบบไหนล่ะ
1: ในความอุตสาหกรรมเราก็ไปทีละจุดนะนี่เรื่องรถก็กำลังมีปัญหาอีกใช่ไหมคะเหล็กเราก็มีไปแล้วคือโดยรวมมันน่าเป็นห่วงหมดเลย
0: แต่ไอ้สิ่งที่คุณอัญชลีบอกว่าน่าเป็นห่วงเนี่ยแล้วมีใครที่จะเข้าไปแก้ในอย่างจริงจังนอกจากผู้ประกอบการผู้ประกอบการไม่สามารถแก้โดยสิ่งเหล่านี้ได้เพราะมันเป็น
1: ต้องรัฐ
0: ทางแมคโรถูกต้องบางทีก็ต้องทำในสิ่งเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับในข้อเท็จจริงว่าเราไม่สามารถกำหนดสภาพแวดล้อมในการอยู่ในการแข่งขันเราได้ถูกไหมคุณไพศาลคุณเฉลี่ยเนี่ยจะต้องไปลบในประเทศที่มีภูมิภาคที่แบบหนึ่งคุณจะไปบอกให้เขาเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อให้มันสอดคล้องกับการลบของคุณเนี่ยมันทำไม่ได้แมคโครเนี่ยคือสิ่งที่คุณทำไม่ได้สิ่งที่คุณทำได้คือตัวเราเป็นไมโครเราก็ต้องสามารถที่จะทำให้ความเป็นไมโครของคุณเนี่ยมีจุดแข็งของตัวเองแล้วสามารถที่จะหาแต่จะที่มันแก้จุดอ่อนของแมคโครนั้นให้ได้ถ้าเราแก้ไม่ได้เราก็จะเหมือนกับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: 19:30 น.นะครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะฮะจากทุกทิศทั่วไทยวันนี้ขอให้ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเนี่ยรับสัญญาณเรามาละครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยนะฮะบางสถานีก็รับไปแล้วบางสถานีเพิ่งมารับในช่วงนี้นะครับก็ตอนนี้สถานการณ์ดูจะไม่ค่อยสู้ดีนะ มีคำเตือนว่าน้ำมวลน้ำเนี่ยยังขึ้นเพิ่มขึ้นอีกนะฮะส่งกำลังใจไปให้กันได้ผ่านทาง Facebook LTM FM 95ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทยอยอ่านให้วันนี้อยู่กับเรา2จอนะครับน้องดงจามอนครับผม
4: ค่ะดีเจกวยๆนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ครับผมนะฮะวันนี้อยู่กัน82ท่านใน Facebook Live นะครับพี่จรูนหน้าแก้วนะครับพี่ปุญญวัฒน์ทักทายกันแล้วนะฮะพี่สัสสิมาบอกทหารขโมยรถตำรวจ นะเบรกเมื่อสักครู่นะอ่านข่าวนะครับพี่เอิร์กพี่ทองคำนะครับพี่ชุบแจงนะครับพี่สงวนศรีพี่ชาตรีสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะเดี๋ยวค่อยไล่ขึ้นไปนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไหมพี่กวนนะครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10ขอเริ่มที่น่านก่อนเลยนะพี่นะก็เป็นเพจ Facebook ของทางพี่คนนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของอบจ.น่านนะครับ
4: ค่ะ
3: ผมตามมาตั้งแต่ปีที่น้ำท่วมวัดภูมินแล้วพี
4: ่
3: นะแล้วก็พอเวลาเขาลงคลิปอะไรเนี่ยก็จะทักอินบ็อกซ์ไปว่าเราเนี่ยจากช่อง9นะเราจะมอนเองอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วก็ทำความรู้จักก็จะส่งคลิปส่งอะไรให้กันมาตลอดนะฮะพอหมดน้ำก็ไม่ได้คุยกันอีกเลย จนปีนี้เนี่ยนะฮะเมื่อเช้าก็บอกไปแล้วว่าถ้ามีคลิปอะไรนี่ก็ขออนุญาตนะพี่ก็บอกเขาแจ้งเขาเบื้องต้นเขาก็โอเคมาเป็นสติ๊กเกอร์มาล่าสุดเนี่ยนะครับแนวโน้มคืนนี้นะครับพี่เขาลงไว้อย่างนี้แนวโน้มคืนนี้คาดว่าแม่น้ำน่านจะล้นตลิ่งช่วงเวลา2-4 ทุ่มอีกไม่กี่นาทีนะพี่กวยนะฮะมวลน้ำจากตอนบนจะเคลื่อนเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองน่านจึงขอให้พื้นที่ที่รับน้ำได้แก่ตัวเมืองน่านภูเพียงเวียงสาเตรียมพร้อมเต็มรูปแบบครับนี่เข้ามวลน้ำในเวลาเขามาจากเขานะพอมาปัวนะครับมาก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆนี่แหละนะก็จะมาน้ำไม่ต้องหาทางลงนะครับมันก็จะมา

0: ในเขตเทศบาลเมืองน่านก็คืนนี้2ทุ่มพี่น้องชาวน่านนะครับในเขตเทศบาลเมืองนะพี่น้องชาวภูเพียงพี่น้องชาวอำเภอเวียงสานะครับเขาขอเตือนนะครับว่าช่วงแต่2ทุ่มถึง4ทุ่มเนี่ยน้ำจะเต็มแบบนะล้นตลิ่งเลยล่ะเออท่านก็นะเตรียมของท่านคงเห็นข่าวแล้วนี่คงเตรียมแล้วล่ะอะไรที่เป็นของสำคัญของจำเป็นก็ขึ้นชั้น2ไว้ก่อนนะครับบ้านไหนมีคนแก่ก็ไปอยู่ในจุดที่ทางอบจเขาจัดให้ไว้ก่อนดีกว่า
1: บางบ้านมันก็สูงชั้น2แล้วสิมันถึงหลังคาแล้วจม
0: ต้องออกแล้วใช่ไหม
1: ต้องออกต้องออกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีคนผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าอะไรต้องรีบติดต่อให้เอาออกเลยโดยตรงเลยนะ
0: ใช่เนี่ยวันนี้ท่านรองนายกยศชนันก็ไปถึงแล้วนะครับนะก็ไปประชุมร่วมกันวางแผนนะฮะเขาบอกว่าท่านใดที่มีโรงแรมหรือรีสอร์ทแห่งไหนในตัวเมืองน่านเนี่ยนะครับที่พร้อมให้บริการเนี่ยเพื่อสนับสนุนภารกิจทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้อพยพเองเนี่ยก็แจ้งกับทางอบจได้เลยนะฮะก็ส่งกำลังใจให้จริงๆนะเพราะว่าเวลาน้ำเขามาไม่นานแต่ว่ามาแบบมาเยอะมาแรงนะครับมาเยอะมาแรงนะสู้ๆครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมเผื่อแบบว่าใครแบบว่าอยากจะประสานติดต่อเนี่ยนะฮะเขาให้ติดต่อที่เบอร์นี้นะครับ0931725596นะฮะก็เป็นทีมที่ทางอบจเขาลงไว้นะครับ0931725596นะครับโทรไปขอความช่วยเหลือได้ทุกเรื่อง
1: ค่ะในส่วนของประชาสัมพันธ์น่านเนี่ยก็ได้ลงแล้วล่ะค่ะว่าทางคุณยศชนันนะคะแล้วก็คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีคือคุณยศชนันเนี่ยวงสวัสดิ์เป็นรองรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีอวรเนี่ยแล้วก็มีคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ไปถึงแล้วนะคะแล้วก็มีประชุมอย่างที่น้องว่านะคะน้องนงว่านะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเฝ้าระวังน้ำเนี่ยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงประเมินว่ามวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็น้ำสาขาในอย่างต่อเนื่องตอนนี้เนี่ยเตรียมกำลังคนเครื่องมือยานพาหนะและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีรวมถึงเร่งเตรียมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ริมแม่น้ำน่านดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาแล้วก็สิ่งของจำเป็นให้เพียงพอในศูนย์พักพิงด้วยนะคะตอนนี้เขาก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ของพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังเนี่ยโดยเฉพาะอำเภอเมืองน่านอำเภอเมืองน่านปัวท่าวังผาและสันติสุขนะคะแม้บางพื้นที่เนี่ยระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงแต่ยังมีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็ลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำน่านอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่สถานี N64คาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดประมาณ21 นาฬิกาวันนี้นะคะขณะที่สถานี N1ผ่านตัวเมืองน่านอยู่ที่8.8 เมตร 10 เซนติเมตรสูงกว่าระดับฝั่งภูเพียงประมาณ10 เซนติเมตรค่ะส่วนที่ท่าวังผาเนี่ยก็มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเหลือ9 ตำบลนะคะแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังน้ำจากลำน้ำสาขาที่อาจส่งผลต่อพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ชุมชนริมแม่น้ำด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเทศบาลเมืองน่านเตรียมถุงบิ๊กแบ็กมาเสริมแนวป้องกันจุดฟันหล่อด้วยแล้วก็โรงพยาบาลก็เตรียมพื้นที่เพื่อจะรองรับฉุกเฉินแล้วก็ถุงบิ๊กแบ็กอีก250 ถุงนะคะที่อำเภอท่าวังผาเตรียมศูนย์พักพิง9 จุดค่ะแล้วก็พร้อมแผนอพยพประชาชนนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชทานโรงครัวนะคะที่ไปที่น้ำท่วมจังหวัดน่านและตั้งโรงครัวพระราชทานที่อำเภอปัว6 มื้อ มื้อละ 2,000 กล่องค่ะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: นะฮะก็สถานการณ์อย่างที่บอกยังไม่น่าไว้วางใจนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าคืนนี้นะพี่น้ำจะขึ้นสูงสุดที่เมื่อกี้ผมเตือนว่า2ทุ่มน้ำมาถึงตัวเมืองเนาะแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าจะวัดกันจริงๆระดับน้ำจุด N1หน้าสำนักงานป่าไม้
1: เมื่อกี้พอ N1 นี่แหละ3ทุ่มเนี่ย
0: ใช่
1: สูงสุดเท่าไหร
0: ่ตี2ต่อวันนี้นะครับ 9.1 เมตรนะที่เขาคาดการณ์กันนะว่าตี2วันนี
1: ้อุ้ยแสดงว่าตอนนี้มันก็ไหลมาเรื่อยๆนะ
0: ใช่
1: แม้ว่าฝนจะไม่แต่ว่าฝนน้ำสะสมอยู่ข้างบน
0: อ
1: ่ะข้างบนเขา
0: ก็ต้องลงมานะโ
1: อ
0: ้โหก็ถ้ามากลางคืนด้วยก็
1: ตอนนั้นที่ไปในโครงการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพี่มีลูกนะ มีลูกไม่ได้ไปรับเป็นลูกไว้ที่ที่อำเภอท่าวังผาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยพี่ก็เป็นห่วงนะเนี่ย
0: นะครับ
1: บ้านเขาก็ท่วมตลอดเลย
0: เออนี่แหละนะก็ท่าวังผานี่ก็เป็นพื้นที่สีแดงวันนี
1: ้
0: นะครับอย่างที่พี่กวยบอกก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว
1: 2
0: รายนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่น้ำท่วมที่จังหวัดน่านวันนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าผ่านคืนนี้ไม่ได้เดี๋ยวก็รอจับตาดูแล้วกันว่าในตัวเมืองเนี่ยนะฮะระดับน้ำจะเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่นะครับเทศบาลเมืองม่านเมืองน่านเนี่ยก็เขาใช้บิ๊กแบ็กนะครับไปอุดรอยช่องโหว่อะไรต่างๆหลังชุมชนที่เคยถูกน้ำทะลักเข้ามาจนท่วมเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยนะครับตอนนี้เขาก็ใช้เจ้าบิ๊กแบ็กเลยแหละนะครับเป็นตัวความหวังนะฮะว่าจะเอาอยู่นะทางนายกเทศมนตรีเมืองน่านเนี่ยนะครับก็มีการระดมสรรพกำลังนะครับปิดช่องโหว่นะช่วยเหลือประชาชนนะครับคอยออกเสียงตามสายมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังนะครับปริมาณน้ำอยู่ตลอด24ชั่วโมงอ่ะส่งกำลังใจให้นะครับส่งกำลังใจให้
1: ใจเลยว่าคือเน้นน้ำจะทะลัก
0: ใช่
1: ทางคุณเจเสกก็เตรียมเรือท้องแบนแล้วเพื่อเร่งอพยพชาวบ้านออกก่อนที่มันจะมืดแหละ
0: ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเนี่ยต้องเช็คข่าวด้วยว่าน้ำจะเข้าเหมือนคราวที่แล้วขึ้นมาถึงบันไดของวัดภูมินเลยนะพี
1: ่ใช
0: ่ใช้เรือต้องใช้เรือล่องกัน
1: ตอนน
0: ี
1: ้ตอนนี้ยังไม่เข้าในเมืองขนาดนั้นมั้ง
0: ใช่ก็คือนี้ตีสอง
1: ตอนนี้เขาตอนแรกว่าเขาเน็ตมันอยู่ที่ว่าคืนนี้เขาจะอยู่ไหม
0: ใช่ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อันดับ7พาไปเปลี่ยนอารมณ์ไปอีกเรื่องนึงเลยแล้วกันนะน้ำแล้วก็ว่ากันไปนะ
1: แต่ว่านี่ไม่รู้ว่าบ้านเมืองเป็นยังไงบ้างเลยเหรอถึงทำแบบเนี้ย
0: ไม่รู้แหละ
1: ไม่อายไม
0: ่มันก็คนเรามันก็มีรักโลภโกรธหลงมันก็มีอยู่4เรื่องนี่แหละพี่ใช่ไหมล่าสุด
1: โลภโกรธหลง
0: มันก็วนเวียนอยู่นี่แหละก็นี่แหละนะน้ำก็ว่ากันไป
1: ว่าอะไรกินขี้ปี้นอนเน
0: ี่
1: ย
0: เอออ
1: ย่างนี้
3: เออ
1: ใช่ครับ
3: ดูนะครับ
0: รายการสดนะ
1: โอ๊ยดูไม่ทันดูไม่ทันใช
0: ่ไหมใช่มันก็เป็นเรื่อง
1: ป่นปี้
0: อ๋อมันก็เป็นเรื่อง
1: พี่หมายคำว่าป่นปี
0: ้เออไม่ทันแล้วล่ะ
1: ไม่รู้จะคิดกันยังไงแหละ
0: เรื่องนี้เขาบอกไม่อายผีไม่อายสางนะฮะโอ้สามีนี่ช็อกเลยกลายเป็นกับกายและสังคมแบบนี้นะกลายเป็นฝั่งภรรยาแอบนัดผอ.มามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอยู่ในวัดข้างเมนเผาศพ
1: มันเงียบดีไงไม่มีใครก็ไปกล้าเข้าไปทำอะไรเผานั้นไงโด้ง
0: มันเงียบเอาออกเสียงให้ชัดๆหน่อยสะดุ้งเลย
1: มันเงียบ
0: มันเงียบ
1: เงียบเงียบเงียบ
0: ครับนี่ฮะล่าสุดนะครับทีมงานของคุณบอยนักสืบนี่เขาเป็นนักสืบที่นะคอยดูแลเรื่องนี้นะใครที่แบบว่าอยากจะฟ้องร้องฟ้องหย่าอะไรอย่างเงี้ยมีชู้กันเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็มาพึ่งบริการของคุณบอยนักสืบเขาบอกว่าได้รับการแจ้งเข้ามาในคดีชู้สาวผู้ร้องเรียนกลับกลายเป็นฝั่งสามีเดี๋ยวนี้ผู้ชายต้องไปเป็นฝ่ายร้องเรียนนะครับเขาบอกว่าครอบครัวเขาเนี่ยเพิ่งมีลูกนะมีลูกน้อยเพียง4เดือนแสดงว่าภรรยาเพิ่งคลอด4เดือนแต่กลับมาเจอเรื่องราวสุดช็อกว่าภรรยาหนีออกจากบ้านแอบไปมีความสัมพันธ์กับผอ.หนุ่มต้องไปมีอะไรกันที่วัดอ่ะต้องไปพึ่งวัดเพราะว่าอย่างที่พี่บอกเงียบสงบนะกลางค่ำกลางคืนใครจะเข้ามาตรงเมน
1: ใคร
0: จะกล้าผ่านมาตรงเมน
1: ไม่มี
0: หรอก
1: เรียกว่าปลอดผู้คนดีนักแหละ
0: มีแค่เราสองคนจ้ะที่รักที่อยู่ที่หน้าเมนตอนนี
1: ้มีพี่อะไรพี่ยังแข็งเราสองคนนะ
0: ที่อยู่หน้าเมนนะครับก็สามีเนี่ยเริ่มเห็นความผิดปกตินะของภรรยานะครับมักจะหาข้ออ้างออกนอกบ้านตอนกลางคืนทั้งที่ลูก4เดือนเนี่ยเธอควรจะดูแลให้นมเปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนแพมเพิร์ส
1: ผู้ชายอย่างนี้มีด้วยเหรอบางคนก็มีช่วยน้อยหรอกบางคนก็ยิ่งรู้เล่น
0: ก็ต้องทำก็เนี่ยเมียออกนอกบ้าน
1: อ
0: ่ะตัวเองก็ต้องทำ
1: อ๋อหรอ
0: นะฮะ
1: อุ้ยเออใช่
0: หลังจากนั้นก
1: ็มีลูก4เดือนลูกเพิ่ง4เดือน
0: ลูกเพิ่ง4เดือน
1: ไปแล้ว
0: ก็เมียก็ไปแล้วกลางคืนชอบออกนอกบ้านเธอก็เลยฝั่งสามีก็เลยเอ๊ะไปไหนเริ่มมีคนรอบข้างมาบอกข้างบ้านบ้างละร้านทำผมบ้างละนะมาบอกนะคนในพื้นที่มาบอกว่าเนี่ยเขาอ่ะเมียเธอ เขาไปสนิทสนมนะดูเขาสนิทกับผอ.จังเลยนะให้มันมีอะไรหรือเปล่าอ่ะเธอลองดูดีๆนะ

0: อากลางค่ำกลางคืนเขาออกจากบ้านเขาไปไหนอ่ะเออนี่แหละพวกนี้แหละนะเสี่ยมเสี่ยมเสี่ยมแต่ถ้าเสี่ยมแล้วเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณชาวบ้านที่ทําให้เราตาสว่างตัวสามีเลยตัดสินใจจ้างนักสืบนะครับจนไปเจอจริงๆครับว่าภรรยาเนี่ยนะฮะนัดทางผอ.หนุ่มคนนี้เนี่ยนะฮะไปวัดข้างเมนมีภาพบาดตาบาดใจนักสืบเขาถ่ายให้ได้หมดนะแชะแชะแชะแชะแชะเนี่ยนะฮะโอ้โหถ่ายทะลุกระจกกันไปเลยเนี่ยนะฮะโอ้โหในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ครับโอ้โหสามีเนี่ยเสียใจเพราะว่าอะไรไหมพี่นอกจากนอกใจเขาแล้วเนี่ยนะคุณยังไปมีอะไรกันในวัดซึ่งเป็นสถานที่ที่แบบคือถ้าไปเปิดโรงแรมอะไรกันก็หมดเรื่องหมดราวกันไปใช่ไหมแต่โรงแรมต้องเสียเงินไงหรือเปล่าเสียเงินจะไม่ไรแต่ว่าไปวัดนี่คืออย่างที่บอกมันสงบไม่มีใครมายุ่งกับเราหรอกจ้ะที่รักบรรยากาศ outdoor open นะฮะเอ๊ะทำไมรู้ไปหมดเลย
1: เคย
0: ไปวัด
1: เคยไปวัดทีหลังโดนกันเลือกบ้างนะเนี่ย
0: ไม่ใช่ผมครับพี่
1: เป็นทางเลือก
0: เราไปเมนมันบรรยากาศมันไม่น่าจะ
1: มีเสียงได้มีเสียง
0: อันนี้ได้นะพี่บรรยากาศมันหลอนแล้วมันแหมมันจะไม่มันจะไม่ได้นะความเป็นชายมันจะมองซ้ายมองขวาแล้วกลัวผีนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: โอ้โหวันนี้มีคนนี้เขาบอกเขาเป็น FC ป้าดาป้าดาที่มันมีปัญหาเรื่องที่ดินที่วัดป่าอดุลยรามเขาบุกเขาไปที่วัดป่าอดุลยรามไปต่อว่าพวกคณะสงฆ์ลูกศิษย์วัดเลยไปถึงที่หน้ากุฏิพระครูอดุลสารนิเทศซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดป่าอดุลยรามเนี่ยผู้ชายคนนี้ชื่อเอกอายุ52ปีเป็นชาวขอนแก่นโอ้โหอุตส่าห์ขี่รถจักรยานยนต์เป็น12กิโลเลยนะเพื่อเข้าไปในวัดเนี่ยแล้วก็ไปด่าว่าเป็นตะโกนตัวเองเนี่ยเป็น FC บ้าดานะจะมาถามว่าคลิปที่มีการเผยแพร่ออกไปเนี่ยที่เป็นคลิปหลวงพ่อร้องไห้เนี่ยหลวงพ่อไม่จริงใจไม่เหมือนป้าดาบรรดาเสียงดังฟังชัดเนี่ยแล้วเวลาจากการสอบสวนก็ทราบบอกว่านายเอกเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้าน12กิโลนะก่อนจะมาก็ดื่มเหล้าก่อนด้วยกินเหล้ามาแล้วดื่มเหล้าแล้วนะมาถึงที่วัดเนี่ยก็แสดงตัวเลยเป็น FC ป้าดารักป้าดาชอบป้าดาเวลาเห็นป้าดาออกทีวีเนี่ยชอบมากป้าดาเป็นคนใส่แว่นตาแล้วสวยและพูดตรงๆด้วยจึงชอบและถ้าป้าดามาขอนแก่นเนี่ยได้เจอป้าดาจะไปบอกป้าดาว่าชอบป้าดามากเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เลยขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในวัดเพราะว่าเห็นคลิปที่หลวงพ่อร้องไห้แล้วไม่ชอบนะแต่ชอบที่ป้าดาพูดออกทีวีเรื่องรูต่างๆในวัดเนี่ยผมคิดว่าป้าดาพูดจริงนะจึงได้มาที่วัดอยากรู้ว่าใครถ่ายคลิปป้าดาแล้วก็คลิปที่หลวงพ่อร้องไห้แต่ไม่รู้ว่าในวัดเนี่ยมีวงจรปิดนะตัวเองไม่รู้ว่าในวัดวงจรปิดเนี่ยตำรวจเนี่ยจากสภ.ขอนแก่นก็บอกว่าพฤติการของเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นคนที่ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาในวัดจริงในยามวิกาลคืนนี้กล้องวงจรปิดมันจับได้นะเนื่องจากไม่พอใจวัดนะจากเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็ตัดสินใจขับรถจากบ้านพักเข้ามาแล้วเข้ามาด่าว่าต่อว่ากล่าวหาวัดนะครับแต่เขาบอกว่าแต่แม้เหตุการณ์นี้แล้วจับได้แล้วก็ตามเนี่ยแต่คนเขาก็ยังกลัวกันอยู่นะวันนี้เขาเลยขอให้มีการไปอารักขาในวัดอ่ะนะช่วยดูหน่อยเดี๋ยวจะมีเพราะตอนนี้มันก็ถือว่ายังไม่จบนะเรื่องยังไม่จบอ่ะดง
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามรกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ตัวจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
1: อร่อยมากละลายในปาก
0: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
2: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
3: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์20:20 น
4: ทางช่อง9 MCOT HD
0: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
9: หานครโรคทิพย
10: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
11: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
12: มีแต่คนชอบไอ้ข่าวนั้นมากเลยวันนี้คุณมาอะไรวันนี้น้องโด่งอ่านข่าวพี่ขำกลิ้งเลย คุณน้องน้อยบอกฮ่าๆพวกซะเห็นภาพเลยอันไม่รู้กินอาจจะเป็นเรื่องกินก็ได้นะ
13: กินอะไรกินกัน
12: กินอะไรก็คุณน้องพอชอบเสียงคุณจันแรมหัวเราะก็มันมันหัวเราะมันนึงเราก็หัวเราะไปเลยเนาะคุณผู้ชมฟัง
13: มัน
12: ได้อ่ะมันได้มันถึง
13: เนี่ยมันมีจริงๆไงพี่มันเป็นเรื่องจริงของสังคมนะไอ้ประเภทแบบแล้วชอบเป็นแบบพวกผอ.อะไรอย่าง
12: เ
13: งี้ยนะคือไม่ใช่แต่โรงเรียนนะผ
12: อ.ศึกษาซะด้วย
13: อะไรพวกเนี้ยแล้วจะแบบอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องอย่างเงี้ย
12: นะไม่รู้จักมันสอนเด็กให้เป็นคนดีได้ไงนะ
13: ครับผม
12: เขาเรียกว่าอะไรมุมมืดดาร์ก
13: นะฮะไปที่อุดรสักนิดนึงนะครับโอ้โหเมื่อเช้าเล่าข่าวนี้แล้วเขาบอกหนังคนละม้วนนะศึกเพื่อนบ้านไปแจ้งความว่าเนี่ยข้างบ้านเนี่ยมาเปิดร้านไก่ย่างส้มตำแล้ววันวันปิ้งไก่เนี่ยนะฮะควันก็ลอยเข้าบ้านซึ่งบ้านเขาเนี่ยมีทั้งคนพิการมีคนป่วยมีเด็กเนี่ยอาศัยอยู่นะก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเคยไปขอให้หยุดก็โดนด่าโดนข้างบ้านที่ร้านขายไก่ด่าว่าอีอ้วนอย่ายุ่งอะไรอย่างเงี้ยด่าอย่างนี้มาจริงเนี่ยวันนี้นักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับว่าไปเนี่ยไปว่าข้างบ้านเขาจริงหรือเปล่าแล้วควันไก่คุณเนี่ย
12: หัวเราะจนน้ำตาไหล
13: กระทบกระเทือนเนี่ยไปบ้านเขาจริงหรือเปล่านะฮะแล้วล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปนะครับไปลงพื้นที่นะก็เป็นห้องแถวนะครับน่ะมีทั้งร้านขายของชำนะครับมีทั้งนี่แหละร้านขายไก่ปิ้งนะครับก็ไปเจอกับคุณน้ำคุณน้ำบอกว่าคุณน้ำคือบ้านที่ได้รับผลกระทบนะได้รับผลกระทบจากไอ้ควันไก่ปิ้งเนี่ยนะฮะจากร้านไก่ย่างส้มตำเนี่ยที่อยู่ห่างกันประมาณทั้ง20 เมตรไม่กี่ห้องอะนะฮะเขาบอกร้องไปหลายครั้งแล้วไม่เป็นผลนะก็ฟังความมาจากคุณน้ำแล้วก็อย่างที่ผมเล่าแหละเนี่ยเขาก็บอกว่าในบ้านเขามีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กพอไปเตือนหนักเข้าก็โดนด่าแบบอีห่าอีพ้วนอย่ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้นักข่าวก็เลยไปคุยกับแม่ค้าไก่ย่างนะเดินไปไม่กี่ก้าวแล้วก็ถึงแล้วนะพี่เพราะว่าห้องเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ติดๆกันนะครับเจอกับคุณลำดวนครับคุณลำดวนนี่เป็นแม่ค้าขายไก่นะฮะบอกมาฟังความอีกข้างนี่จะเล่าให้ฟังไอ้เรื่องควันจากไก่ย่างเนี่ยมันจบไปนานแล้วเทศบาลเขามาเติมมาตรวจสอบแล้วทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายแล้วนะว่าตัวเองเนี่ยจะให้จะปิ้งขายได้6โมงเช้าถึง10โมงแล้วต้องปิดเตาคือไม่ได้ปิ้งทั้งวันอย่าไปฟังเขามากนะยายที่แถวด่าว่าไอ้อ้วนเนี่ยอย่าไปฟังเขามากนะแล้วเขาเนี่ยก็ทำปล่องควันตามคำแนะนำของเทศบาลแล้ว นะฮะเขาบอกเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าแหมคู่กรณีเนี่ยเออนะก็ทำอาหารปิ้งย่างทำอาหารตามสั่งขายเหมือนกันนะควันจากร้านนะของเขาเนี่ยนะเออมันจะไปลอยอะไรได้ทั้งวันเพราะเขาหยุดปิดเตาไปตั้งแต่10โมงนะครับสาเหตุที่แท้จริงนะเจ๊ลำดวนเนี่ยนะฮะบอกว่ามาจากความอิจฉาร้านของตัวเองขายดีกว่าฝั่งนู้นที่เขาไปร้องเนี่ยขายไม่ได้เขาก็พานมาหาเรื่องอ๋ออันนี้ในอีกมุมนึงนะในอีกมุมนึงนะเป็นเรื่องของความอิจฉาริษยากันแล้วนะเพราะว่าเขาเนี่ยทำตามที่เทศบาลสั่งทุกอย่างแล้วเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้นะครับส่วนเรื่องด่าเขายอมรับว่าด่าจริงแต่อีกฝ่ายนึงก็ด่ากลับเหมือนกันนะเอาอยากฟังคำด่าเขาหน่อยไหมเขาด่าใช่ไหมสมมติว่าฝั่งนู้นเดินมาบอกเนี่ยควันเธอเข้าบ้านฉันน่ะไปเลยกลับไปเลยอีอ้วนฝั่งนู้นด่าเขากลับอีกระเทยควายโอ้โหสองบ้านนี้เหมาะสมอยู่ด้วยกันจริงทุกวันเนี่ยเขาบอกว่าเขาด่าฉันด่าเขาเขาก็ด่าฉันกลับก็น่าจะหายกันแล้วไหมหายไหมล่ะคนนึงด่าอีอ้วนอีกคนนึงด่าอีกระเทยควายกลับมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเล่าให้พี่สีฟังหน่อยเมื่อเช้าพี่สีนี่จะไปเตือนเขาว่าให้ทำปล่องควันผมบอกพี่สีระวังนะเขาด่าอีอ้วนนะไม่รู้พี่สีจะด่ากลับเปล่านะนี่เขาโดนด่ากับแล้วอีกเลยกว่า
12: ไม่มีปัญญาด่ากลับหรอก
13: ไม่ด่านะคราวนี้ไม่ด่านะนี่เขาโดนสวนกับมาอีกเธอควายเขาบอกไอ้เรื่องด่านี่ต้องจบเพราะว่าต่างฝ่ายต่างด่ากัน
12: เอ้
13: าทีนี้นะถ้าเป็นเรื่องความอิจฉาริษยานี่เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะยังไงกันต่อแล้วนะเพราะว่าฝั่งนี้เขาบอกว่าเขาทำตามที่เทศบาลมาเตือนแล้วเออแต่ฝั่งนู้นเนี่ยยังร้องไม่หยุดต้องหาคนกลางไปไกลเกี่ยกันอีกสักรอบครับผม
11: มหานครรอบทิศอันดับ4
12: อันดับ4ใช่ไหม
13: ตายแล้วได้อาจจะได้ข่าวหนึ่ง
12: อันดับ4
13: มันไปหน่อยอีอ้วนกับอีกเลยควายนี่มันไปหน่อย
12: พี่กำลังดูนี่อยู่ประกาศของประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอ่ะที
13: ่
12: ลงในราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่องของยาอันตรายในเรื่องของยาที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ 5,000 ส่วนในล้านส่วนเนี่ยสำหรับใช้ในช่องปากถือว่าเป็นยาอันตรายก็ส่วนใหญ่ที่ฟลูออไรด์เขาก็จะผสมอยู่ในยาสีฟันไหม
13: ใช่ฟลูออไร
12: ด์นี่ก็บอกแต่ว่าถ้าเกิดว่ายาที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ 5,000 ส่วนในล้านส่วนสำหรับในช่องปากถือว่าเป็นยาอันตรายมันเยอะไปนะพี่ก็เลยไปเซิร์ชดูเขาบอกสำหรับของในยาสีฟันเนี่ยที่เราใช้กันเนี่ยเพื่อป้องกันฟันผุทั่วไปเนี่ยนะคะปริมาณฟลูออไรด์เนี่ยควรอยู่ที่ 1,000 ถึง 1,500 ส่วนในล้านส่วนอันนี้ถ้าเกิดว่าของอุ๊ยแสดงว่าอาจจะมีบางยี่ห้ออะไรหรือเปล่าเขาทำให้มันเกินไปอ่ะ
13: เกินไปก็ไม่ดี
12: ไม่ดี
13: เราด้วยว่าเมื่อก่อน
12: พี่ยังคิดว่าไงว่ายาสีฟันเวลาดูข้างซองยาสีฟันใช่ไหมอันไหนมันบอกปริมาณฟลูออไรด์เยอะๆเนี่ยก็ดีไม่ดีนะเนี่ย
13: เ
12: นี่ยในประกาศสาธารณสุขออกมาแล้วนะเป็นยาอันตราย
13: ครับผม
11: มหานครรอบทิศอันดับ3
13: ทิ้งท้ายด้วยข่าวนี้สั้นๆแล้วกันนะครับพ่อแม่ใจสลายเลยครับพี่กล้วยครับที่อุดรธานีเช่นเดียวกันนะฮะลูกวัย15โดนเพื่อนนะโดนเพื่อนนะมอมเหล้าแล้วก็นะล่อลวงไปล่วงละเมิดนะครับปล่อยคลิปอีกต่างหากเด็กเดี๋ยวนี้โอ้โหมันเป็นเหมือนพฤติกรรมที่แบบดูๆกันมานะเออเนี่ยวันนี้แม่นะฮะพาลูกสาวนะครับอายุ15ปีไปแจ้งความนะครับว่าถูกกลุ่มเพื่อนชาย6คนร่วมกันล่วงละเมิดทางเพศมอมเหล้าจนหมดสติเนี่ยนะโอ้โหนะคนเป็นแม่นี่ช้ำใจสุดๆนะครับเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว3เดือนนะฮะก็แม่เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าลูกสาวเนี่ยเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพนะก็ไปรู้จักกับเพื่อนนะครับผู้หญิงคนนึงนะแล้วก็พากันไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มกันก็ไว้ใจเพื่อนแหละครับนะสุดท้ายแล้วโดนเพื่อนชายมอมเหล้าให้กินเหล้าขาว
12: โ
13: อ้
12: ก็เดี๋ยวนี้ต้อง
13: ไว้ใจกันจริงๆนะบางทีแบบ
12: อย่าไปเพื่อนกันอย่าไม่ได้เลยเดี๋ยวไว้ใจไม่ได้เลย
13: ฝากไว้นะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะ
12: เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้
13: ถึงทุ่มเจอกันครับ
12: ขอให้ประชาชนชาวน่านปลอดภัยนะคะ
13: จริงๆพรุ่งนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันครับ
11: มหานครรอบทิศ
10: โดยจามอนกิจสวภาคและ จันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
15: ท้องเสียปวดท้อง
16: แน่นท้อง
15: มองหาย
17: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
10: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกา
18: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดระนองวันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทานสะอาดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2564ตามที่ราษฎรหมู่ที่2ตำบลลำเลียงขอพระราชทานความช่วยเหลือสำนักงานกปร.สนับสนุนงบประมาณปี2566ก่อสร้างเขื่อนดินความจุ 642,500 ลูกบาศก์เมตรแล้วเสร็จเมื่อปี2567และกรมชลประทานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเสร็จปี2568ทำให้ราษฎรหมู่ที่2 5 6และ11ตำบลลำเลียงมีน้ำอุปโภคบริโภคและใช้ในพื้นที่เกษตรได้ตลอดปีและมีสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทานสะอาด170รายช่วงบ่ายไปติดตามโครงการอาคารอาดน้ำบ้านห้วยไสงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในปี2552กรมชลประทานและสำนักงานกปร.สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างแล้วเสร็จปี2554ส่งน้ำให้ราษฎรหมู่ที่10และพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 1,800 ไร่ปัจจุบันมีแผนเสริมความสูงอาคารคอนกรีตและขุดขยายลำน้ำเพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ำในอนาคตจังหวัดระนองมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม17โครงการส่วนในพื้นที่ภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากเรื่องฎีการวม32โครงการแล้วเสร็จแล้วถึง20โครงการสร้างประโยชน์และความสุขให้ราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืน
18: จบข่าวในพระราชสำนัก
10: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
19: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอพ่อผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครอุ้ยจากสสส
20: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
20: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
20: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทันเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
21: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับหนุ่มหนามนรายงานตัวกับพี่น้องสุขสุคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับหนุ่มหนามนมาแล้วจ้าทักทายพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะทางไลฟ์สดนะครับผมทางแฟนเพจของ LTM FM 95นะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆทาง FM ด้วยนะที่รับฟังทางวิทยุนะฮะถ้าท่านได้ยินเสียงดีเข้ามาฟังเพลงกันได้เลยนะครับเพราะๆยาวๆกันเนาะวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้รายงานตัวกันหน่อยนะทักทายพี่ๆทางไลน์หน้าไลน์กันก่อนนะครับพี่พัฒน์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่บัวสาพี่บัวสามาแล้วพี่ดาวมาแล้วจ้าพี่ดาวจ๋านะฮะสวัสดีพี่ดาวด้วยแล้วก็สวัสดีพี่พีรพลด้วยนะครับแล้วก็พี่อรุณนะครับสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีครับนี่แล้วก็วัยรุ่นป่วนเมืองฮะโหแอดมินแล้วก็น้องอนัสการนะครับสวัสดีนะจ๊ะพี่โสภาสวัสดีครับขอเพลงกลางดาวเดี๋ยวดีเจจัดให้นะจ๊ะวันนี้สวัสดีพี่วันนี้นะครับผมสวัสดีค่ะหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดน้องบอสสุดหล่อสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องน้ำนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สงวนศรีด้วยนะครับผมขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับเดี๋ยวน้องนันนันนะเดี๋ยวจัดให้นะพี่มนพรายงานตัวครับสวัสดีพี่มนพด้วยนะครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญครับสวัสดีนะครับผมผู้ใดอีกผู้ใดอีกเนาะบัดเนี้ยเนาะพี่ไพศีสวัสดีครับสวัสดีพี่ไพศีด้วยนะฮะพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มละมนด้วยนะครับสวัสดีพี่จำปีครับผมแล้วก็พี่เอสุดหล่อครับสวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบพูดคุยกันหน่อยสักนิดหนึ่งนะครับผมก็ขอเพลงได้นะจ๊ะพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีจ้าพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับผมที่รับฟังกันอยู่รับฟังและรับชมกันอยู่นะจ๊ะขอเพลงต้นพร้าวเงาจันทร์ฉันกับเธอเมฆาอาสยามน้องบอสโอ้เดี๋ยวผมจัดให้เลยนะฮะชั่วโมงที่สองได้ฟังแน่นอนนะฮะว่ายสวยว่ายสวยเสียดายผมไม่ได้ใส่เล็บมาด้วยถ้าใส่เล็บก็จะแบบอย่างนี้เลยค่ะโบพี่เอคิดถึงใครครับเนี่ยโหพี่เอนี่เข้ามาดูไลฟ์ผมนี่บอกคิดถึงตลอดแต่ไม่รู้ว่าใครนะฮะผมก็นึกว่าคิดถึงผมอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับน้องบอสฟังจากสมุทรปราการวันนี้ฝนถล่มน้ำท่วมแถวปากน้ำซอยซับบุญชัยอ๋อโรงพยาบาลปอโลนั่นเองนะเห็นบอกแพร่กระสานี่ก็น้ำท่วมนะจ๊ะบ้านผมก็เหมือนกันครับบางสะทงครับโอ้โหสมุทรปราการของเรานี่แบบฝนตกกันตั้งแต่เช้าเลยนะผมตื่นเช้ามานี่แบบเอาละโอ้โหยิ่งประมาณช่วงสักประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนี่แบบโอ้โหตกแรงมากตกแรงจริงแล้วประเด็นคือแบบซักผ้าไว้ด้วยนะศพจังหวะพอดีเลยโอ้ไม่น่าเลยไม่รู้จะแห้งหรือเปล่าเศร้าไปเดี๋ยวค่อยกลับแล้วค่อยไปเก็บนะฮะสวัสดีพี่พานุภาพด้วยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็พี่มะลินะครับสวัสดีนะครับทักทายทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาเดี๋ยวจัดให้นะฮะตามคำขอนะครับเรื่อยๆวันนี้นะกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนนะครับชอบศิลปินคนไหนสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับอย่าลืมนะจ๊ะ4689400นะครับและช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายครับต้องบอกว่าให้สิทธิ์สายแรกนะครับที่โทรเข้ามาพูดคุยนะฮะหน้าไมค์กันด้วยเราจัดให้เลยนะครับผลงานเพลงที่จะขอเข้ามาพร้อมเปิดให้หน้าไมค์เลยนะฮะช่วงหน้ายังไงก็รอรับสายอยู่นะครับโทรมาได้เลยนะครับ02-248-1366นะจ๊ะคิดมาราธอนเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากพี่หนุ่มมีซอกันหน่อยครับผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนกันแล้วกันจ้า

0: พร้อมแล้วนะฮะแล้วอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับผมขอสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมพี่หนุ่มน้องแต้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเป็นไงบ้างครับพี่หนุ่มสบายดีนะ
1: สบายดีครับ
0: ฝนตกไหมพี่สุพรรณครับตอนนี
1: ้ตกแต่ไม่เยอะ
0: อ๋อตกแต่ไม่เยอะใช่ไหม
1: ตกเป็นบางที
0: ่อ๋อก็แสดงว่าโอ้แต่วันนี้เพิ่งตกผ่านไปใช่ไหมพี่
1: ไม่ตกแต่ไม่เยอะเท่าไหร
0: ่อ๋อก็แสดงว่านิดนิดหน่อย
1: หน่อยใช
0: ่อ๋อพี่หนุ่มครับวันนี้พี่หนุ่มโทรเข้ามาขอเพลงอะไรจ้าวันนี้ครับ
1: ชบาดอกชบาสีแดง
0: ดอกชบาสีแดงของพี่ดีเจลูกตาลเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่หนุ่มครับ
1: ครับมอบให้นกสุพรรณให้วันพิธาให้พี่สวัสดิ์ให้เล็กโพกระจักแล้วก็ให้แก๊งเฝ้าดีเจด้วยทุกคนเลย
0: แล้ว
1: ก็ให้น้องกวางล่างใหม่ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยครับ
0: โอ้โหขอบพระคุณมากๆครับได้หนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับ
1: คร
0: ับ ครับผมขอบพระคุณมากๆสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: อะไรครับสายหน้าไม้จากพี่หนุ่มน้องแต้เนาะโทรเข้ามาจากสุพรรณนะฮะก็ขอเพลงเข้ามาครับผมดอกชบาสีแดงของพี่ลูกตาลชนทิชานั่นเองครับดีเจสุดสวยของเรานะฮะเพลงนี้ก็พี่หนุ่มพิเศษให้พี่วันวิสาแล้วก็พี่นกนกสุพรรณนะฮะแล้วก็แก๊งเฝ้าดีเจทั้งหลายเลยนะฮะแล้วก็พี่กวางหลังไมค์ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยทุกเสียงทุกสายเลยนะที่รับชมและฟังกันอยู่นะครับโอ้โหช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะจากสายหน้าไมค์พี่หนุ่มน้องแต้กันเลยดีกว่าครับ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำอัพไซอิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับขนาด20นาฬิกาขออภัยขนาดนี้นะฮะ20นาฬิกา36นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับใช่ไหมเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์ตอนนี้ต้องบอกว่าภาคเหนือตอนนี้โอ้โหน้ำท่วมนี่แบบหนักมากเลยนะฮะโอ้โหแบบจังหวัดน่านนี่แบบต้องเรียกว่าท่วมหนักที่สุดในน่าจะในรอบ100ปีเลยได้ไหมโหผมไม่คิดว่ามันจะท่วมขนาดนี้ทุกคนเห็นแบบเห็นน้ำมันขึ้นสูงมากเลยครับโหยังไงก็เป็นกำลังใจนะครับให้พี่น้องชาวจังหวัดน่านนะครับทุกคนก็ LTM FM 95ครับลูกทุ่งมหานครนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดน่านนะฮะแล้วก็พี่ๆอาสากู้ภัยนะฮะทุกคนเลยนะฮะที่ช่วยกันนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าหนักมากขออย่างเดียวอย่าให้มันตกซ้ำอีกนะฮะโอ้แค่เห็นระดับน้ำแบบนี้ก็แบบใจหายแวบเลยโอ้น้ำนี่แบบน้ำไม่ได้นิ่งไงมันไหลตลอดพอมันไหลตลอดแล้วประเด็นคือแบบถ้าตกเข้ามาอีกมันก็โอ้ไม่อยากให้มันตกเลยนะฮะก็ยังไงส่งกำลังแรงใจนะให้พี่น้องชาวน่านนะครับทุกคนฮะเอาเลยครับวันนี้ฮะขออนุญาตสักนิดนึงนะฮะต้องบอกว่าบ้านเราเมืองเราตอนนี้นะฮะมีแต่ของอร่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวนะของหวานหรือเมนูแซ่บๆนะฮะก็มีให้เลือกกินกันทุกวันนะฮะแต่บางครั้งครับต้องบอกว่าความอร่อยเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับอาการไม่สบายท้องทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกนะฮะจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยแม้แต่ท้องเสียนะฮะโอ้โหยิ่งบ้านเราอากาศร้อนๆแบบนี้อะไรที่เผ็ดๆแสบๆนี่แบบทำให้ท้องเราเสียบ่อยนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยให้มารบกวนความสุขของเรานะฮะต้องใช้กระต่ายบินโทครับตัวช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดครับท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัธซับซาลิไซเลตนะครับที่ช่วยบรรเทาอาการไม่ให้สบายท้องได้อย่างครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะกินหนักแค่ไหนกินเผ็ดแค่ไหนหรือว่าจะกินเพลินทุกวันกินแบบโอ้โหแบบเยอะอะไรอย่างนี้ดีกว่าหากมีอาการเหล่านี้นะฮะไม่สบายท้องต้องกระต่ายบินโทครับพร้อมดูแลคุณนะฮะถ้าต้องบอกว่าถ้าได้ตัวนี้เข้าไปช่วยนะกินหนักแค่ไหนก็กินได้ครับกินเพลินแค่ไหนก็กินได้กินส้มตำทุกวันยังได้เลยตอนเช้าส้มตำเที่ยงส้มตำเย็นส้มตำตกค่ำมืดไปก็ผัดเผ็ดก็ยังช่วยได้ฮะต้องกระต่ายบินโทเท่านั้นนะครับผม
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เอางอเกี้ยวสาวจะผลงานเพลงฝากผู้สาวหน้าเวทีคนโสดอยู่ใสคนโสดจากประเพลงใดเกิดความกระลืมเบิร์นอันไหนท่านเวทีฮอนบ่ครับหน้าเวทีฮอน

0: ความรักให้กันไปกำลังใจดีๆถึงความรักจากแฟนๆกำลังใจดีๆถึงความรักจากคนที่เรารักครับผมขอบคุณมากๆครับชวนๆนะครับผม
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:45 นนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะวันนี้อยู่กันยาวๆครับฟังเพลงเพราะๆนะฮะวันนี้จนถึง4 ทุ่มกันเลยพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนครับสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าชมสนใจสักครู่นะฮะแต่ช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: แฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
3: คุ้มเกิน
4: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ยำ

0: ตัวจริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: Bank ของแมวตัวจริง
1: ทุกบ้านมี The Bank ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bank ทุกคนสบายขึ้น
1: ด้วยการสมัครบัตร D-Point ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เสียงเพียวมียาอม

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-Elevenและคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50 บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23 สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90 วัน wow. คุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: ทา
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
3: ครับผม 20:50 นครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนในช่วงนี้นะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับช่วงนี้ครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนนะครับทุกท่านฮะแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับเงินฝากเงินสูงสุดดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนั่นเองครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดฮะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฮะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนั่นเองครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีครับต้องบอกว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมนั่นเองนะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนครับผลตอบรับก็คุ้มค่าเหมือนเดิมนะครับผมให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นคงนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับเงินฝากเผื่อพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับจนถึงวันที่30ธันวาคม2569จ้ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
4: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตจัดผลงานเพลงเพราะๆนะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตให้กับทุกคนนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับชั่วโมง2เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21นาฬิกาค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินสั่งใช้อส.ลุยช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ประสบภัยให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสั่งการนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนและนายกองเอกชัยนรงค์วงใหญ่ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอส.สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่1และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอใกล้เคียงในพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจำนวน100นายสนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยตลอดทั้งคืนนี้สมาชิกอส.ทุกนายได้กระจายกำลังไปยังอำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของลำเลียงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับมวลน้ำไปยังศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยรวมทั้งดูแลความปลอดภัยและช่วยสนับสนุนการใช้กำลังขนย้ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในศูนย์พักพิงทั้งนี้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำเภอในพื้นที่ภาคเหนือได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนกำลังพลในการเข้าช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดภัยและเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยยึดความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนในขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อบัญชาการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเองหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านที่ถึงพื้นที่นายเจเซตได้ลงเรือท้องแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและอพยพพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยระบุว่าขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงกลางคืนซึ่งการช่วยเหลือและการสัญจรทำได้ยากขึ้นคาดว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้จึงต้องเร่งนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงให้มากที่สุดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนทหารผ่าเมืองนรขอยึดของกลางรถใหญ่10ล้านเม็ดริมโขงเชียงแสนพลตรีสาธิตไวยถนนผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองพลเรือตรีณรงค์เอ็มดีผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนายประสงค์ล่าอ่อนผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวการสกัดกั้นตรวจยึดยาบ้ารถใหญ่ประมาณ10ล้านเม็ดรถยนต์1คันริมแม่น้ำโขงในพื้นที่ท่าขันทองตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยกองบังคับการควบคุมสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่3จัดกำลัง1ชุดปฏิบัติการร่วมกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงรายออกตรวจสอบพื้นที่ริมน้ำโขงบริเวณบ้านท่าขันทองตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านทางแม่น้ำโขงพบชายชะกันจำนวนมากกำลังลำเลียงสิ่งของขึ้นจากเรือมาเทียบบริเวณแม่น้ำโขงพร้อมกับกระสอบห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำ34กระสอบภายในพบของกลางเป็นสิ่งผิดกฎหมายประเภทหนึ่งรวมประมาณ10ล้านเม็ดนอกจากนี้ยังพบรถยนต์อเนกประสงค์มิตซูบิชิปาเจโร่สีขาวคาดว่าใช้ในการลำเลียงของกลางออกจากพื้นที่เบื้องต้นไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งสภ.เชียงแสนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุบชาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดย บางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ตัวเองเย็นนี้ปะเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันทานทายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราผันทายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราผันทายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูผันทายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรับดูแลข่าววันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวแบบมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีๆใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิภา
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ21:07 น.ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับอันนี้สายน้ำใหม่ของเรานะฮะอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่วันชัยครับผม
4: ครับ
3: พี่วันชัย
4: ครับครับครั้งที่สองเนี่ยติดมา
3: อ๋อพี่วันชัยวันนี้โทรมาจากที่ไหนจ้าวันนี
4: ้เชียงอวดครับอำเภอเชียงอวดนครศรีคร
3: ับ อ๋อนครศรีธรรมราชเป็นไงครับพี่ตอนนี้มีฝนไหมเอ่ย
4: ไม่มีครับ
3: อ๋อตอนนี้ไม่มีร้อนมากใช่ไหมพี
4: ่ร้อนครับ
3: โอ้โหนะพี่วันชัยวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
4: ของจอยรวมมิตรครับ
3: อ๋อของพี่จอยรวมมิตรผลงานเพลง
4: กระเป๋าสมปองครับ
3: กระเป๋าสมปองเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
4: ่ให้แฟนเพลงทุกท่านครับแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้อยู่ผู้ประสบไปที่จังหวัดน่านด้วยครับ
3: โอ้ได้เลยนะครับผมพี่บรรชัยก่อนวางสายผมรบกวนพี่บรรชัยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ครับ
3: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: เป็นยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และไอ้ไอราอ่ะฮะ
4: และไอ้ไอราร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีไอราอ่ะฮะ
4: ทุกบ้านต้องมีไอราอ่ะฮะ
3: ขอบคุณครับพี่วันชัยหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับ
4: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: เอาละครับสายหน้าใหม่เนาะจากพี่วันชัยนะฮะโทรเข้ามาจากนครศรีครับก็ขอผลงานเพลงมาด้วยนะครับเพลงนี้กระเป๋าสมปองครับแล้วก็ให้แฟนเพลงทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับผมจากนครศรีกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พี่วันชัยเป็นกำลังใจให้จังหวัดน่านด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้โหเจอน้ำท่วมนี่แบบหนักมากเลยนะฮะยังไงทุกคนครับส่งกำลังใจนะฮะให้จังหวัดน่านด้วยให้พี่น้องชาวน่านแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆอาสากู้ภัยทุกท่านหน่วยงานทุกคนนะครับที่กำลังลงพื้นที่กันอยู่นะตอนนี้นะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเอาละช่วงนี้ครับช่วงพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆกันเลยในช่วงนี้นะครับผมรวมถึงผลงานเพลงสายหน้าใหม่ด้วย

0: ับ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงเกือบแตะแพ้ซนยองนะครับเป็นผลงานcover นะครับ cover version นะฮะจากบิวจิระขออภัยฮะจิชริยานะครับต้นฉบับไหมพรมอุดมพรนะครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองครับอาจารย์ทิบดินทร์ทองสินครับเรียบเรียงอาจารย์สวัสดิ์สารคามนั่นเองครับผลงานเพลงต้องบอกว่ามวลได้พี่น้องเพลงนี้ถ้าฟังดีๆครับเกือบแตะแพ้สนยองพี่น้องนะบ้านผมเอิญสนยองนะครับยังไงก็ฝากผลงานเพลงนี้ไว้ด้วยกันละกันนะครับผม
1: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

นะครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับ21:41นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนนะฮะทักทายสวัสดีพี่พี่ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะพี่จิตสวัสดีจ้าพี่ลำพึงบอกว่าสองนิ้วพี่ลำพึงบอกสองนิ้วสู้ๆนะดีเจเริ่มหิวแล้วตอนเนี้ยจะกินอะไรดีทีเนี้ยพี่เอกลับมาแล้วพี่เอไปไหนมาพี่เอแอบไปอาบน้ำมาแน่นอนเลยนะน้องฟ้าก็เหมือนกันแอบไปอาบน้ำมานะฮะส่วนพี่ดาวไปเล่นเกมมาโอ้โหพี่จิตบอกว่าด้อมย่อมจอมยุทธไปไหนหมดโอ้โหน่าจะหลับหมดแล้วฮะโอ้โหเด็กขนาดนี้น่าจะหลับกันหมดแล้วจ้ะนะฮะเวลาใกล้หมดอีกแล้วเร็วจังเลยโอ้โหพี่บังออนน่าจะมาเร็วๆกว่านี้คนอะไรใส่หูฟังทับหมวกต้องใส่หมวกทับหูฟังใช่ไหมพูดเป็นเล่นไปผมนั้นบังเอิญจะแม่บังอ่อนจะเหมือนนางเอกละครนี่เพลงนี้เข้ากับพี่บังอ่อนด้วยนะครับเพลงนี้ถ่ายทุกท่านด้วยนะฮะค่ำคืนนี้ครับอยู่กันยาวๆครับฟังเพลงเพราะๆนะครับขอเพลงมาได้นะครับส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400แล้วก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา20:00จนถึง20:00นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังเจอกันเหมือนเดิมนะฮะ20:00ถึง20:00เอ้ยไม่ใช่ดิ20:00ถึง20:00นะครับก็สำหรับใครที่เรียกร้องอยากให้มาก็มาแล้วนะฮะพอเวลาผมมาปุ๊บอย่าเพิ่งหนีกันไม่ใช่มาปุ๊บหลับอย่างเงี้ยขอเพลงแล้วก็หลับอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ได้นะฮะถ้าขอเพลงมาแล้วต้องรอฟังด้วยนะครับเพราะว่าดีเจเปิดให้อยู่แล้วนะฮะถ้าเวลาเหลือนี่ผมเปิดแน่นอนนะครับถ้าเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดหรือว่าขอมานะครับอาจจะไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไม่พอจริงๆนะครับหรือว่าบางเพลงอาจจะซ้ำนะฮะหรือว่าผมเอาเพลงเปิดไปแล้วนะในชั่วโมงแรกอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งมาชั่วโมงที่2อะไรอย่างเงี้ยผมก็โอ้โหยากเลยทีเนี้ยเปิดซ้ําไม่ได้ด้วยโอ้ ถ้าเปิดซ้ําได้นะผมเปิดให้ฟังเลย10รอบไปเลยนะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะจ๊ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ขึ้นทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ธ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และธ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆด้วยนะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะฮะขอบพระคุณมากๆครับขอให้รวยขอให้รวยนะจ๊ะทุกคนเลยนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยเหลือเกินนะครับผมตกมากๆตกแรงสุดๆนะฮะไม่รู้ว่าจะตกจนถึงตอนไหนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเวลาจะออกไปไหนมาไหนก็ใส่แมสก์ก็ดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าคือบางครั้งมันอากาศมันเปลี่ยนแล้วมันแบบด้วยความที่แบบเราสูดอากาศอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหควันลดบ้างอะไรบ้างโอ้โหเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับยังไงก็กันไว้ดีกว่านะครับผมยังไงก็ขอบพระคุณมากๆนะครับที่รับชมรับฟังกันวันนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนนะขออนุญาตส่งท้ายเพลงนี้ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีกันนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บๆเจอกันพรุ่งนี้จ้า

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะเวลาที่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆกับเพลงเพราะๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังช่วงดึกๆแบบนี้ช่วงเวลาที่ก่อนที่เราจะพักผ่อนก่อนที่เราจะเข้านอนนั่นเองนะคะแต่ว่าบางคนช่วงเวลานี้ก็อาจจะกำลังเดินทางขับรถนะคะหรือกำลังทำงานช่วงกลางคืนอยู่นะคะก็ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ที่ไหนนะคะเราอยู่เป็นเพื่อนกันได้พร้อมกับเพลงเพราะๆตรงนี้นะเอาล่ะค่ะวันนี้มาพูดถึงงานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังช่วงต้นชั่วโมงนะวันนี้นะช่วงกลางสัปดาห์คุณผู้ฟังบางครั้งบางทีมันจะอ่อมๆ อ่อมๆมันไม่ใช่แกงอ่อมนะคือเป็นแบบมันเป็นความรู้สึกแบบเหนื่อยๆเพลียๆอะไรแบบนี้อ่อมๆ คุณฟังก็เลยจัดเพลงสนุกๆให้ได้กว่านะคะนะ3งานเพลงสนุกๆจาก3ศิลปินนะคะเริ่มต้นมากับสมชายเปลี่ยนไปนะคะงานจากพี่แมงปอชนิชานะคะแล้วก็ต่อด้วยโลเลนะคะโลเลพี่ฝนธนสุนทรแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับสับปะรดนะจ๊ะหลิวอาจารยานั่นเองนะคะวันก่อนผู้ฟังนะคะพูดถึงพี่แมงปอวันก่อนมีข้อความเข้ามาทาง Facebook บอกว่าลูกตาลชนิชาเป็นอะไรกับน้องแอมชนิชาแล้วก็เป็นอะไรกับแมงปอชนิชา ชนิชานี่คือชื่อนะคะคุณฟังชื่อนะไม่ใช่นามสกุลนะคะชื่อเล่นเนี่ยคือลูกตานะคะชื่อจริงเนี่ยชนิชานะคะไม่ใช่นามสกุลนะคะส่วนชื่อเนี่ยมันก็อาจจะซ้ำกันได้นะคะมีคนชื่อชนิชานะคะในโลกใบนี้เยอะแยะนะคะในประเทศไทยของเราเนาะนะคะส่วนน้องแอมเนี่ยเขาก็คงจะชื่อชนิชาแหละไม่รู้ว่าชื่อจริงหรือเปล่านะหมายถึงว่าคือศิลปินบางท่านเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเขาเรียกเหมือนถ้าเป็นภาษาแรปเปอร์เนี่ยเขาเรียกว่า AKA ใช่ไหมก็จะเป็นชื่อศิลปินส่วนชื่อจริงเนี่ยชื่อนามสกุลจริงก็อาจจะเป็นอีกชื่อหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ตาเนี่ยคือลูกตาเนี่ยจริงๆชื่อเล่นจริงๆแล้วก็ชื่อจริงก็ชื่อชนิชาชื่อนี้เลยนะคุณผู้ฟัง ไม่หนูอ่ะแล้วก็หนูก็มีความเอ็นดูแฟนรายการนะเขาถามว่าเป็นอะไรเป็นรายการพี่นี่เป็นไรฮะไม่ได้เป็นเลยฮะโอเคนะคุณผู้ฟังก็เล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องน่ารักน่ารักนะวันนี้คุณผู้ฟังสามารถทักทายกันเข้ามาได้เช่นเคยนะคะทุกช่องทางเลยเนาะนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366นะคะ022481366นะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงกับสายชิวฮิวใจนะคะหน้าไมค์รับ1สายนะคะคุณผู้ฟังโทรมาพูดคุยแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษอยากฟังเพลงไรนะคะขอหน้าไมค์เปิดให้เลยทันทีเนาะเผื่อว่าวันนี้อาจจะเป็นวันพิเศษของใครอยากจะมอบใครเป็นพิเศษด้วยนะคะเชิญได้เลยยินดีมากๆนะฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะน้องกวางนะรอรับสายอยู่แล้วนะคะน้องกวางนะคะโอเคนะตอนนี้กำลังเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับเพลงแล้วก็สายหน้าใหม่นะจองกันเข้ามาแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะนะทาง SMS ของเราพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400สวัสดีจากทางมาเลเซียด้วยนะคะข้อความมีใครบ้างแล้วเอ่ยนะคุณแม่อรุณวันนี้มาคนแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะนะคะแล้วก็มีน้องหนูดีนะบอกขอฝนตกที่หน้าต่างของโลโซฮัลโหลพี่ตาลนี่เดี๋ยวนี้น้องๆเขาแอดวานนะคะฮัลโหลพี่ตาลขอเพลงเหงาเข้าใจของพี่ปานธนพรนะคะน้องโบนัสนะคะแล้วก็มีข้อความล่าสุดเข้ามาสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยจากพี่คนโคราชเจ้าประจำนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางเพจของเรานะคะ LTM FM 95ไลฟ์อยู่นะจ๊ะคุณผู้ฟังเผื่อว่าเหงาๆฟังเสียงดีเจอยากเห็นหน้าดีเจด้วยก็สามารถเข้ามาทาง Facebook Live ได้ใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะคุณผู้ฟังหนูฝากด้วยละกันช่องทางนี้เป็นหนึ่งช่องทางที่เราจะได้อัปเดตข่าวสารต่างๆกิจกรรมมากมายของทางลูกทุ่งมหานครของเราด้วยและปีนี้นะเพิ่งเดือน8นะ9 10 11 12ยังมีอีกหลายกิจกรรมมากๆนะคะจะได้ไม่พลาดเนาะนะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะมุ่งฟังขานะคะหลายคนน่าจะพอทราบนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดน่านนะขออนุญาตอู้เป็นภาษากำเมืองกันละกันนะจ๊ะเนาะน้ำท่วมเนาะน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เกิดนี่แหละอุทกภัยน้ำเยอะมากนะคะน้ำเยอะมากก็เลยอยากจะส่งกำลังใจไปให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านนะรู้สึกว่าจะเป็นที่หนักๆเลยคือที่อำเภอปัวนะตอนนั้นมีโอกาสได้เคยไปที่อำเภอปัวอยู่ครั้ง2ครั้งนะจำ
จำไม่ได้แล้วแต่ว่าเคยไปเหมือนกันแล้วก็หันแล้วก็รู้สึกโอ้เป็นห่วงแบบจัดมากเลยอะเนาะเป็นห่วงขนาดเลยแหละแล้วก็ส่งกำลังใจนะเจ้าเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังวิกฤตมากๆแล้วก็เห็นมีหลายๆหน่วยงานที่กำลังเข้าไปช่วยเหลือก็ไปซัพพอร์ตแล้วก็คืนนี้คงจะต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวดเลยแหละเพราะว่าเห็นเปิ้ลประกาศมาว่าอาจจะนะคะมีแนวโน้มว่าน้ำจะหนักขึ้นกว่าเดิมตัวนะจะเพิ่มขึ้นด้วยคุณผู้ฟังนะคะจะได้ก่อส่งกำลังใจแล้วก็เฝ้าระวังเนาะเข้าใจแบบประมาทกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะต้องดูแลกันต่อไปตรงนี้นะหนูก็เลยขออนุญาตเนาะนะคะส่งเพลงเป็นกำลังใจกันแล้วกันตอนแรกเตรียมอีกเพลงนึงไว้แต่ขออนุญาตปุ๊บสลับก่อนเลยกันแล้วกันนะคะงานจากบิวกัลยานีดอกไม้กำลังใจส่งเป็นกำลังใจเป็นพิเศษเลยนะคะเป็นดวงใหญ่ๆเลยขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านแล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้เรามารับสายหน้าใหม่กับสายชิวหิวใจกันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะจากจันทบุรีสวัสดีค่ะพี่ตัว
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะไม่ได้คุยกันนานเลยเน
2: า
1: ะ
2: นานหลายเดือนครับพี
1: ่นานหลายเดือนเลยเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
2: ก็เรื่อยๆครับ
1: ค่ะวันนี้ที่จันทบุรีฝนตกหรือเปล่า
2: วันนี้ตกแบบกลางวันก็ตกแบบปล่อยๆนะแต่ว่าเที่ยงตกแบบไปสักพักนึงแล้วก็หยุดไปละ
1: โอเคตอนนี้อยู่บ้านแล้วเนาะ
2: ครับ
1: โอเคค่ะไม่ได้คุยสายหน้าไมค์กันนานแล้วแต่ว่ายังได้ติดตามฟังกันอยู่หรือเปล่า
2: เขาก็ฟังอยู่ตลอดครับ
1: ฟังอยู่ตลอดนะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ทำไมถึงมีโอกาสได้โทรเข้ามา
2: ก็โทรแต่ไม่ค่อยทันครับพี
1: ่ตัวคุณตัวบอกว่าแหมไม่ต้องถามแล้วทำไมโทรอยู่แล้วแหละแต่มันไม่ค่อยทันชอบไม่ค่อยติดใช่ไหมโอเคได้เลยวันนี้บอกอยากฟังเพลงของพี่สอนสินชัยหรอคะ
2: ใช่ครับนะเพราะว่าวันนี้เห็นนึกถึงเพลงเนี้ยเพราะว่าฝนตกนะเราไม่ถึงเวลาเราอยู่ตามบ้านนอกกับสิตาลมีเสียงนาเนี่ยแล้วก็แบบแล้วก็ประกอบมาทักทายเขาอกหักน่าจะเพลงเนี้ยมันจะเหมาะแล้วก็ทอมทำใจนะ
1: โอ้โหมันคือมันจี๊ดแล้วก็บรรยากาศพาไปด้วย
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: หมายถึงตัวเองหรือหมายถึงใครคะเนี่ย
2: มาถึงใครถ้าเกิดอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็ย
1: ัง
2: ได้อยากจะรู้จะคอยเป็นกำลังใจให้นะคร
1: ับ ไอเราก็นึกว่าน่าหรือเปล่านะหมายถึงว่าทั่วๆไปถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้กับใครก็อาจจะแบบว่าฟังเพลงนี้แล้วมันอินใช่ไหม
2: ใช่ครับแล้วตอนนี้ผมก็นอนเฝ้าสวนอยู่อย่างเง
1: ี้
2: ยก
1: ัน เล
2: ยเป็นบันเทิงนะครับพี
1: ่โอเคได้เลยเดี๋ยววันนี้จัดให้ขอบคุณพี่ตัวมากๆนะคะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะนะฮะพี่ตัวบอกบรรยากาศเนี่ยมันต้องเพลงนี้เลยนะฮะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับกระท่อมทำใจสอนสินชัยค่ะ

0: ับไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่ตัวจากจันทบุรีนะคะกับเพลงกระท่อมทำใจนะคะสอนสินชัยนั่นเองนะ

วัสดีพี่สมบูรณ์นะคะคุณแม่รุนนะคะพี่นักรบพี่ประธานค่ะพี่สุนะคะแล้วก็มีพี่ประเสริฐพี่ณรงค์นะคะพี่ณรงค์บอกว่ารับชมอยู่ทางนครศรีธรรมราชนะคะพี่โสภาพี่วิชัยนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะน้องหนูดีน้องแชมป์น้องไบค์นะคะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยแล้วก็มีพี่พีรพลด้วยนะคะขอบคุณพี่เลิฟตัวนะเจ้านะส่งดาวมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยหลาย10ดวงเนอะขอบคุณจันนักเจ้าทักทายนะคะทุกท่านเลยข้อความมันหายไปอีกแล้วคุณผู้ฟัง ถ้าเกิดว่าใครที่ทักทายดีเจผ่านทางไลฟ์ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วก็ตันยังไม่ได้อ่านข้อความของใครยังไม่ได้ทักใครก็พิมพ์มาอีกทีนึงนะคะสวัสดี10ปีคนเดิมไงจะใครละด้วยนะคะขออนุญาตอะไรอ่ะขออนุญาตนอนฟังนะคะไม่ได้ค่ะนะคะต้องนั่งพับเพียบฟังเท่านั้นนะคะพนมมือ นอนฟังนอนฟังสวัสดีพี่ปู TKK พี่อัมพลด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะทางเพจของเราส่วน SMS นะคะมีเพิ่มเติมเข้ามาจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะบอกว่าสวัสดีจ้าน้องลูกตาลขอฟังเพลงสุดแค้นแสนรักของแม่พึ่งพุ่มพวงด้วยนะคะนี่หลังไมค์ก็มีเพลงของแม่พึ่งมาหลายเพลงด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้ละกันเนาะเรามี2ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพยายามจะเปิดให้ได้เยอะที่สุดนะคะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแต่ว่าตอนนี้จัดให้พี่อนันต์จากโคราชสัก1ผลงานนะฮะงานจากพี่ตุ้มจากนุกร้องพระเอกหน้าใหม่ในใจเธอ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีเพลงฝากเข้ามานะคะจากคุณป้าจำปีจังหวัดตรังนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงสนุกสนุกของพี่จอยรวมมีกับเต้ยก่อสร้างนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี
2: ้กันต่อเลยครับเต้ยก่อสร้างครับผมเอามาฝากซึ่งเป็นเพลงแรกเนาะที่พี่จอยได้ร้องเพลงลำเต้ยผิดถูกยังไงภาษาไม่ชัดเจนอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบที่ความพี่จอยอ้าว

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

จากก่อนหน้านี้นะคะเต้ยก่อสร้างนะคะแล้วก็ที่จบไปกับคุณลำไยงานจากพี่ลูกนกสุภาพรนะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะฝากเข้ามาก็เลยจัดให้เลยสองงานเพลงนะคะจากคุณผู้ฟังทั้งสองท่านนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงต่อค่ะ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกเลยผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยถูกแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
0: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
5: โอ้
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-113-990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Boy Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นซิลเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: สิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะที่จบไปกับสุดแค้นแสนรักนะคะงานของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์จากทาง SMS นะคะพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชฝากเข้ามาแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเกลียดห้องเบอร์5สายันสัญญานะคะพี่โหน่งจากลำปางนะคะจัดให้แล้ว2งานเพลงเรียบร้อย
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะขอส่งมอบอีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่อาจจะกำลังเผชิญปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องไหนก็ตามขอให้เจอทางออกโดยไวแล้วก็เข้มแข็งก้าวต่อไปนะคะงานจากไม้เมืองค่ะกำลังใจนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้านะคะชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับสายหน้าไม้ใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม022481366ค่ะ

ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลา

0: ความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: 23:03 น.นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทนะคะ M-Cord Radio Network ทั้ง41สถานีด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังจากทางโคราชพิมพ์ข้อความเข้ามาทาง TikTok ของ DJ ลูกตาลนะบอกว่ากำลังฟังอยู่เลยนะคะที่โคราช 95.75 นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะติดตามกันได้หลายช่องทางนะคุณผู้ฟังทั้งวิทยุนะคะหรือจะเป็นไลฟ์ทางเพจของเรา LTM FM 95ก็ได้นะคะฝากติดตามทุกช่องทางเลยเนาะในช่วงนี้นะคะกับพาเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าไมค์มารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้าน้องลูกตาลเสียงใสเหมือนแก้ว
0: เออขอบคุณค่ะพี่วาสนานะคะ
3: จ้า
0: ค่ะจากเขตประเวศเหรอคะ
3: จ้า
0: โอ้ไม่ใกล้ไม่ไกลเน
3: า
0: ะ
3: เห็นกำลังทำอยู่เรือตกก็จะบ่ายสามยังไม่หยุดเลยแต่รอบมันเมาแล้วล่ะแต่ก็ยังทำอยู
0: ่โอ้โอเคเลยนะคะสัญญาณชัดเจนดีไหมคะ
3: ชัดมากแต่ส่วนมากจะเป็นช่วงดึกๆช่วงกลางวันชัดมั่งชัดมั่งเพราะว
0: ่
3: าฟังจากมือถืออ
0: ๋อตอนนี้ก็ฟังจากมือถือเหรอคะ
3: จ้าเพราะพิชยุไม่มี
0: ฟังจากมือถือหมายถึงว่าเปิดในแอปหรือว่าในไลฟ์หรือยังไงคะ
3: เปิดในคลื่นของเขานี่เลยคลื่น95เนี่ยจ้ะ
0: อ๋อแสดงว่าโทรศัพท์มือถือมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นฟังก์ชันวิทยุด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: อ๋อโอเคค่ะโอ้ยดีจังเลยแสดงว่าสัญญาณชัดเจนเนี่ยฮะมีหลายช่องทางนะฮะที่สามารถรับฟังกันได้ตอนแรกหนูนึกว่าพี่วาสนาจะแบบว่ามีวิทยุประจำตำแหน่ง
3: มันฟังอ
0: ่
3: ะ
0: อ๋อหรอ
3: มันฟังก็เลยต้องฟังจากมือถือก็เลยไปค้นหา95บางจากหาสถานีแล้วก็ไปนี่แล้วก็มันก็ขึ้นมา
0: ค่ะก็เลยได้ฟังกันเนาะโอเคเลยค่ะดีใจที่แบบว่าพี่วาสนาก็คือพยายามที่จะตามหาว่าฟังทางไหนได้อีกอะไรเงี้ย
3: โอ้โหรายการนี้แบบรายการโปรดเลย
0: โอ้โหขอบคุณมากๆเลยค่ะติดตามฟังมานานแล้วหรือยังคะ
3: เมื่อก่อนนี้ฟังอยู่ช่วง 3-4 ปีพอตะหลังเริ่มทำงานแล้วเจ้านายคอยจ้องก็เลยไม่ค่อยได้ฟังอ่ะช่วงนี้ก
0: ็ต้องชวนเขา
3: ชวน
0: เขามาฟังด้วยนะถ้างั้นน่ะ
3: ถ้าคุณเต๋าทีก็จะได้ฟังยาวๆหน่อยถ้าเป็นคนธรรมดานี่
0: จะ
3: ฟังบ้างไม่ได้ฟังมากบางทีก็แอบฟังใส่หูฟังเอา
0: อ๋อใส่หูฟังได้อยู่เนาะเขาให้ใส่หูฟังตอนทำงานได้อยู่ใช่ไหมคะ
3: ก็เป็นแม่บ้านอยู
0: ่
3: ก็เรามีพื้นที่ของเราไง
0: อ๋อพอนึกออกแล้วนะคะได้เลยวันอาทิตย์หนูก็จัดรายการด้วยนะพี่วัฒนา
3: ฟังฟังอยู่
0: อะไร
3: อาไทยมึงสิงนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่โอ้ขอบคุณมากมากเลย
3: ถามตอนที่อาไทยกับน้องฮุกตาลเบรกกัน
0: อะไรนะคะ
3: ถามน้องฮุกตาลกับอามึงสิงอะเบรกกันนะเวลาพูดอะไรขัด
0: ขำขำใช่ไหมแบบขำขำใช่ไหมพอแกก็แบบแฮปปี้แกก็ล้อวันอาทิตย์จะได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: พี่ฟังทุกช่วงทุกตอนของ95เลย
0: โอ้ยขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยอ่ะวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ไม้พี่รมพรหรอคะ
3: ว่าจะได้จะขอเป็นน้องลูกตาแล้วโอ้โหพี่ฟังหลายวีเจแล้ว
0: ขอบคุณมากมากโอ้โหขอบคุณมากมากวันนี้บอกอยากฟังอยากให้เธอเข้าใจของพี่ไม้ใช่ไหมคะ
3: ได
0: ้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเปิดให้นะคะแต่ว่าตอนนี
3: ้
0: เดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่ว่าสนับพูดตามหนูเลยนะคะ
3: ได้
0: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำชิมซุกี้สูตรปังตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยราอาห่า
3: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอไอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมีอายุลาอาห่า
0: โอ้โหแฟนตัวจริงขอบคุณมากมากเลยนะคะ
3: จ้า
0: ค่ะพี่วัฒนาทำงานทุกวันเลยไหม
3: ก็ทำหยุดเพราะว่าวันอาทิตย์จ้ะ
0: อ๋อได้หยุดอยู่เนาะวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะ
3: ขอมอบเพลงนี้ให้กับทุกเสียงทุกสายแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับจังหวัดน่านแล้วขอเป็นกำลังใจให้กับหน่วยกู้ภัยทุกคนขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดอันตรายทั้งหลายนะจ๊ะ
0: ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะ
3: ว้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้าน
0: ะคะพี่วาสนาจากเขตประเวศกทมนี่เองนะคะไม่ไกลไม่ไกลนะคะจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค4งานเพลงต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาไว้ที่หลังไมค์ของเรานะคะที่เบอร์02-248-1366ด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังกันอีกทีเนาะว่าเป็นเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้เลยอยากให้เธอเข้าใจไมค์พิรมพรค่ะ

0: ีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สี่งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามากับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปกับกลิ่นฟางนางลืมเสียงเพราะๆนะคะของพี่ดำรงวงทองนะคะฝากเข้ามาจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีพบรักปากน้ำโพพี่หนูมิเตอร์จากพี่เล็กสุโขทัยนะคะคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดจินตลาภูลาภจากพี่สมศักดิ์ประจวบนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรตของเราจากสายหน้าใหม่นะอยากให้เธอเข้าใจพี่ไม้พี่รมพรนะคะวันนี้มีคุณผู้ฟังฝากเพลงของพี่ไม้เข้ามาหลายเพลงเลยนะคะสงสัยจะได้เปิดเพลงนี้เพลงเดียวแค่นั้นแหละเนาะสลับศิลปินกันไปนะคะมีพี่สาวจากชุมพรก็อยากฟังเพลงพี่ไม้กับเพลงสัญญาคือยาพิษแล้วก็มีป้าแป๋วนะป้าแป๋วก็บอกอยากฟังมนรักแม่ห้องสอนของพี่ไม้โอ้โหมีวันนี้มีแฟนเพลงพี่ไม้เยอะเลยใจตรงกันนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามาทักทายสมาชิกนะคะทางเพจนะคะสวัสดีพี่เอกรินนะคะพี่จักรีพี่นุเจริญพี่พีรพลนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะดึกๆ ก็แวะเข้ามาฟังเพลงกันได้พี่สมเชษนะคะทักทายนะจ๊ะมีใครอีกเอ่ยพี่เอกอินทิรานะคะวันนี้มาดึกเลยพี่ชัดชัยนะพี่ชัดชัยด้วยนะคะพี่ประเดิมนะคะพี่นันทาด้วยนะคะเข้ามาส่งหัวใจนะคะทักทายดีเจลูกตาลขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคำอวยพรจากพี่นักรบด้วยนะคะSMS เพิ่มเติมมาบอกว่าลุงโกตลาดมหาศิลป์นะอยากฟังเพลงของสอนเพชรนะนักร้องอกหักนะฮะฝากมาทาง SMS ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมีเวลาจัดให้เพิ่มเติมแล้วกันตอนนี้นะหนูขออนุญาตเพลงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วแหละนะลุงเอกจากส่งคล่าบอกว่าอยากฟังเพลงของสุนารีราชสีมานะคะจัดให้เลยนะอยากให้วันนั้นกลับ

0: ฝากไว้ด้วยนะคะงานเพลงใหม่นะคะยกให้หมดเลยเออเจอคนถูกใจนะคะก็อยากจะยกให้หมดทั้งตัวและหัวใจอย่างงี้คุณผู้ฟังนะคะจาก2ศิลปิน MC2 และอาร์มชาบูนะคะฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยเพลงนี้ยกให้หมดเลยฉันชอบเพลงนี้ขอกันเข้ามาเลยนะคะขอเข้ามาเลยจ้ะนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะโจค
1: ิวมิดสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ตไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตในช่วงนี้เดี๋ยวจัดให้เลยกับความสนุก2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราฮิตที่1กับเอาที่บายใจนะคะงานจากพี่บ่าววีแล้วก็เดี๋ยวอีกเพลงนึงด้วยนะหม้อหุงข้าวของโจอี้โพสิตและพี่พันธ์วรการนะคะ2เพลงนี้ค่ะนะเต้นกันต่อเต้นกันต่อ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดโดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ส่งท้ายวันนี้นะคะกับเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะโอ้โหวันนี้นะคะน้องๆ นะส่งทั้ง SMS แล้วก็โทรเข้ามาด้วยนะคะบอกอยากฟังฝนตกที่หน้าต่างของพี่เสกโลโซนะบอกพี่ตาลเปิดให้หน่อยเถอะนะวันนี้อากาศดีดีอ้าวนะเดี๋ยวจัดให้เลยตามคำขู่เออขู่เราไม่ได้ขู่ใช่ไหมลูกเออตามคำขอนะจ๊ะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยกับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2 ชั่วโมงที่อยู่กันแบบนี้กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

สนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุบฉาจากการใช้งาน

0: น้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยรับดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขอเสียงคนโสดหน่อยเร็วนะคะ3ผลงานเพลงมอบให้คุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะโสดจริงหรือเปล่าจากวงแทมารีนะคะตามมาด้วยโสดแสนดีจากเมทิชาค่ะและปิดท้ายด้วยโสดกับปริบกับปล่อยนะคะจะปออันนบในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: เที่ยงคืน16นาทีนะคะเอาใจคนโสดเอาใจคนที่อยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายเมื่อวานมีคนเขาบอกว่าดิ่งในยามค่ำคืนน้องเมย์ก็เลยบอกว่าได้เลยเดี๋ยวจัดเพลงเต้นๆให้เลยนะคะจะได้แบบ

ุดชื่นรื่นรมอย่างงี้นะคะอ่ะนะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จะเสิร์ฟให้เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ตาคุณผู้ฟังบ้างแล้วอยากจะฟังผลงานเพลงไหนนะคะแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้เลยเบอร์ดีเบอร์เดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366กติกาตอนนี้ก็คือมีเวลาให้4นาที32นะคะก่อนที่จะจบผลงานเพลงอีก1โสดรอสายคนโสดจากพี่หญิงลีศรีจุมพลนะคะเราจะได้มารับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจอยากฟังผลงานเพลงไหนรีบโทรกันเข้ามาได้เลยทักทายคุณผู้ฟังนะคะผ่านทางช่องทางทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะคะ Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศรวมถึง Facebook Live Fanpage LGM FM 95นะคะและ TikTok ส่วนตัวของน้องเมย์เมธิชาด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่แนะนำตัวให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันได้เลยนะว่าชื่ออะไรอยู่จังหวัดไหนนะคะโทรกันเข้ามาก่อนนะจ๊ะตอนนี้น้องเมสุกะรับสายทำหน้าที่เป็นน้องหลังไมค์เป็นโคโปรแกรมในวันนี้นะคะสวัสดีพี่สูตรนะคะสวัสดีพี่11กุมภาด้วยแล้วก็สวัสดีพี่คมสันพี่ทันพิชาค่ะส่งลูกสาวนะเนาะกลับบ้านเรียบร้อยแล้วอ่ะสินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ดูหลู่ด้วยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีไปยังพี่นักรบนะคะพี่เสือ10ตัวทักทายไปยังเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บนึงพี่มาดานะคะพี่เบิร์ดรับโชคบอกว่าขอเพลงเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานะคะก็ก่อนที่จะขอเพลงก็โทรมาก่อนนะตอนนี้สวัสดีพี่เมตตาด้วยนะคะผมเมตตาหวานเจี๊ยบนี่นะจากบุรีรัมย์นะคะรายงานตัวค่ะสวัสดีนะคะสิทธิ์มีครูด้วยนะคะก็ทักทายจะบอกว่ารายงานตัวด้วยคนนะจ๊ะแล้วก็มีพี่ณรงค์นะคะบอกว่ามารายงานตัวแล้วครับผมพี่นางหนูวันจ้าบอกว่าน้องเมย์ขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอด้วยจากนันอนันต์นะคะพี่โจบอกว่าสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนถึงนักร้องคนสวยด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เดดดี้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่สหรัฐนะคะสวัสดีพี่ๆจากสปป.ลาวพี่ๆจากพม่านะคะแล้วก็มีพี่ๆจากโอ้นอร์เวย์เยอรมันอิสราเอลมีพี่ๆจากอเมริกานะคะสวัสดีพี่ประธานด้วยนะบอกว่าผมอยู่ประเทศไทยครับได้เลยครับนะคะสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านด้วยเนี่ยน่ารักไงสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะสวัสดีพี่ตู้ด้วยนะคะสวัสดีพี่ตู่สวัสดีพี่ดราก้อนนะคะที่เพิ่งเข้ามานะคะสวัสดีพี่สำรวยก้าวพิทักษ์นะคะบอกว่าสวัสดีครับครูเมย์รายงานตัวด้วยคนครับใครที่เข้ามาหลังจากนี้นะคะจะให้คาบแม้บรรทัดนะคะแล้วยืนหน้าห้องก่อน แป๊บนึงนะพี่คมสันบอกว่าส่งสติกเกอร์แบบดอกไม้ส่งหัวใจมาให้นะคะอ่ะเป็นว่าประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวน้องเมย์ขอรับสายหน้าใหม่นะคะจบหลังจบเพลงนี้นะมีคนบอกว่าสวัสดีป้ายดาอย่างครับหนูเถียงไม่ทันป้าดานะสิกะจะให้ป้าดาไปอะไรนะทวงคืนเขาพระวิหารก่อนนะคะบอกว่าน้องเมย์ดูข่าวน้ำท่วมจังหวัดน่านหรือยังส่งกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะคะวันนี้เพิ่งอ่านข่าวเองก็ส่งกำลังใจไปถึงพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกท่านด้วยนะคะอย่างที่บอกไปเนาะว่านกหวีดสำคัญมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการความช่วยเหลือจริงๆวันนี้นี่มีหลายสายด่วนเลยที่จะให้ติดต่อได้นะคะก็น้องไม่ลองหาเบอร์ให้อีกทีนึงนะจริงๆวันนี้เพิ่งอ่านมาเองอะเออเนาะประมาณนี้ก่อนนะคะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงค่ะรอสายคนโสดแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิลฮิวใจกันค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่อมย่อมบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงแซ่ชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะโอ้ยสดชื่นรื่นรมในยามค่ำคืน จะเที่ยงคืนครึ่งอยู่แล้วเสียงจะสดใสอะไรขนาดนั้นแล้ว
2: ครับผมเด็กชายแฟงน้ำดื่มหนองคายที่เชียงใหม่ครับผม
1: ทำไมต้องแฟงน้ำดื่ม
2: ก็ทำธุรกิจโรงน้ำฮะ
1: จริงเหรอ
2: ครับสองสาขาสาขาที่สามจะเกิดปีใหม่เนี่ยนะ
1: หรอคะที่ไหนอะคะ
2: ที่เชียงใหม่หนองคาย
1: หรอฮะ
2: หนองคายที่เชียงใหม่ฮะ
1: หนองคาย
2: ที่เชียงใหม่ครับ
1: คืออะไรอ่ะ
2: ที่เชียงใหม่อำเภอฮะอำเภอฮะ
1: อ๋อชื่ออำเภอ
2: ครับ
1: นี่ก็มองว่าหนองคายแล้วไปอยู่อะไรเชียงใหม่
2: เอ๋ที่เชียงใหม่
1: อ๋อแล้วมีสาขามีที่ไหนบ้างคะ
2: ก็ยืนในหนองคายก็มีแถวที่เชียงใหม่แถวสังคมนะแยกไปฮะ
1: แต่ทำธุรกิจเป็นน้ำดื่ม
2: ครับผมคร
1: ับ อ๋อเร็วๆนี้เรามีกีฬาแบบว่าไอ้นี่ด้วยนะ

0: ไรฮะอะไรนะ
1: เดี๋ยวเร็วๆนี้เขาจะมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะกีฬาของนักร้องศิลปินสามารถส่งน้ำมาเป็นสปอนเซอร์ได้
0: อ๋อเขาแล้วเราจะเล่นที่ไหนล่ะฮะ
1: ที่รังสิตกรุงเทพ
0: โอ้ทำไมไกลจังเลย
1: แซวเล่นแซวเล่น
0: จังหวัดสองจังหวัดผมก็ไม่ได้ว่าดังนะ
1: แต่จำหนูก็แน่ใจเหมือนกันว่าเขาส่งไปสร้างวัดที่ไหนนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบอันนี้แหละพวกศิลปินเอามาเตะฟุตบอลการกุศลกัน
0: ครับผม
1: สนุกสนุกนะคะก็จะเป็นทีมฝั่งหมอลำกับทีมฝั่งลูกทุ่งหญิง
0: อ๋อน้องเมย์เล่นกับเขาด้วยไหม
1: ใช่หนูเตะด้วยคำถามคือเตะกันเป็นไหม
0: เซฟตัวเองดีนะเซฟตัวเองดีเซฟตัวเองด
1: ีนั่นน่ะสิหนูก็ยังงงอยู่ว่าเออเราจะเตะยังไงกันดีนะเพราะว่าตัวตั้งตัวตีเนี่ยมันจะมีน้องซันวงศธรทักมาบอกว่าพี่เมย์ซันขอให้พี่เมย์ช่วยฟอร์มทีมให้หน่อยได้ไหมนักร้องลูกทุ่งเราก็แบบเอาละนักร้องลูกทุ่งหญิงที่เตะบอลได้มีใครบ้างล่ะก็เลยประกาศไปหน้าเฟซบุ๊กไม่รู้จะหายังไงตอนนี้ที่ได้มาก็จะมีแพรวาพัชรีมีเลไลไลฟ์สดมีตอนแรกมีพี่แหม่มพี่มาลำด้วยแต่พี่แหม่มตอนนี้สละสิทธิ์ไปแล้วพี่แหม่มบอกว่าไม่ไหวพี่วิ่งไม่รอดลูกพี่น่าจะตุยก่อนพี่กุ้งกับกระโปมาแน่แล้วก็มีใครอ่ะคือบอกตรงๆว่ามันลุมมาตุ้มมากตอนนี้มั่วซั่วตัวเหล่งไปหมด
0: เอาผมว่าถ้าน้องเมย์ลงเล่นเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาน้องเมย์ลุกไม่ขึ้นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลย
1: น่าจะล้าน่าจะไม่ไหว
0: แล้วปวดไม่ธรรมดานะ
1: เขาจะเตะวันที่13กันยานี้แหละ
0: คร
1: ับ แต่ว่าจะมีซ้อมก่อนมีซ้อมเขาเรียกว่าอะไรนะซ้อมน่องก่อนลงไปวอร์มก่อนลงไปวอร์มก่อน
0: วอร์มก่อน
1: เขาเรียกว่าคนอื่นอ่ะเขาลงไปวอร์มใช่แต่ทีมนักกีฬาลูกทุ่งหญิงเนี่ยน่าจะไม่ได้ลงไปวอร์มค่ะเรียกว่าลงไปทำความรู้จักกับลูกบอลก่อน
0: ใช่ถูกต้อง
1: ลงไปแบบสวัสดีแล้วก็อาจจะไปบนบานศาลเก่ากันก่อน
0: ครับถูกต้องแหละ
1: ไม่รู้จะเอาอะไรไปชนะเขาเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจมาดูกันได้นะคะที่นายอัพอารีน่าเละเทะแน่นอนหนูบอกเลย
0: ต้องมีโอกาสผมก็จะลงไปเที่ยว
1: จริงเหรอ
0: ดูธุรกิจของหลานมันทำธุรกิจมันยืมตังค์ไปลงทุนทำที่นู่นก็
1: มียืมตังค์ไปลงทุนด้วยหนูยืมตังค์ไปลงทุนบ้างเลยปะเนี่ยโอ้ยเอ็นดู
0: ก็อยู่บ้านนี่ก็ทำก็ปล่อยมั่งให้ลูกปล่อยให้เป็นชื่อของลูกสาวลูกสาวผมเป็นตัวเล็กๆนะ3 ขวบ 4 ขวบเขาเรียกกันกับแม่เงินผู้ไอ้คนเด็กคนนี้ก็ทำให้เขาแหละทำให้เขา
1: แต่ตอนนี้ก็คือเราก็ทำเกี่ยวกับโรงงานเกี่ยวกับน้ำมีชื่อยี่ห้อไหมมีชื่อยี่ห้อไหม
0: ก็น้ำดื่มแหละน้ำดื่มแฟงน้ำดื่มฮะ
1: อ๋อชื่อแฟงน้ำดื่มเลยเหรอ
0: ครับผมครับ
1: มีเพจไหมมีเพจไหม
0: ไม่ได้ใช้ฮะไม่ได้ใช้ผมลงแค่อำเภอนี่ก็พอละดูท่าทางแบบใช้ได้ละไ
1: ม่
0: แต่ขนาดนี้ก็ยังขัดแข้งขัดขาอยู่ได
1: ้ก็นี่ไงเรามาโปรโมทผ่านสถานีวิทยุกันเลย
0: เออขอบคุณมาก
1: เก๋เก๋ไก่ไก่อนาจ้าวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี่แฟง
0: สาริกาไรหลังที่จริงแล้วผมว่าจะขอเพลงวาววอนแต่พวกเขาน้องเขาว่า
1: เปิดโซแซนดีไปแล้ว
0: ครับผม
1: วาววอนเลยอดไปเลย
0: คือเพลงวาววอนเนี่ยแฟนผมที่ญี่ปุ่นเขาชอบเวลาคุยกันทีไรเขาจะเปิดเพลงนี้ประกอบคุยกันด้วยเพลงนี้ประกอบได้ไง
1: โอ้จริง
0: เหรอเขาจะวาววอนคือเหมือนเรียกร้องหมายถึงเรียกร้องคิดถึง
1: เรียกร้องให้พี่กลับมาสักทีให้เมื่อไหร่จะได้เจอกันอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็ผมนี่มันคือผมง่ายๆนะผมมันมี2คนคนอยู่บ้านนี่ก็น้องคนนี้เขาเรียนหนังสือก็ช่วยเขาส่งเสียเขาเรียนเขาอยู่คนเขาคนจนไงแต่เขาหน้าตา
1: เราเนี่ยเราเนี่ยนะเราเนี่ยนะ
0: แต่คนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเหมือนเหมยเหมือนน้องตาลนี่แหละคล้ายๆกัน
1: เดี๋ยวนะพี่ตาลเนี่ยนะเหมย
0: ก็นิดๆนะผมว่ามีคล้ายๆอยู่นะดูหน้าตาเสียเหมือนเขาแหละ
1: พี่ตาลไม่หมวยเหรอพี่ตาลสาวเหนือเลยหนูเนี่ยมีเชื้อจีน
0: ก็อย่างน้องเมย์นี่ก็มีลูกสาวของชื่อเมย์เหมือนกัน
1: อ๋อเหรอ
0: ตัวเล็กครับ
1: งั้นสมัครเป็นลูกสาว
0: ได
1: ้คน
0: เข้าไปดูบ่อย
1: ได้เลยได้เลยสาริกาไร้รังนะ
0: ครับ
1: ได้ครับมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมฮะ
0: ก็ให้ก็คือว่าไงน้องก็ให้ทุกๆคนแหละนะผมในรายการของ95ของน้องเมย์ที่จัดรายการที่ฟังรายการน้องเมย์นะ
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะฮะขอบคุณที่โทรมา

0: อันนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นั่นแหละไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะทุกคนใครที่อยู่แถวๆรังสิตนะคะวันที่24นี้เราจะมีการฟอร์มทีมเตะฟุตบอลกันเป็นการซ้อมก่อนนะวันที่24เนี่ยนะคะ

ันได้ซึ่งตอนแรกหนูก็ลังเลเหมือนกันนะตอนแรกหนูก็ลังเลเหมือนกันว่าหนูจะเตะดีไหมนะแต่ว่าไม่เป็นไรฟอร์มทีมกันมาแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันนะคะก็เลยต้องอ่ะไหนๆก็เป็นตัวตั้งตัวตีมาแล้วเราก็ต้องเล่นด้วยเหมือนกัน เดี๋ยวจะมาดูความมั่วกันนะคะว่าจะขนาดไหนนะคะมีคนบอกว่ามาเช็คชื่อไม่อ่านชื่อหรอกช่างเขา เพลงนี้เลยกันละกันนะคะในช่วงของซ้ายชิวฮิวใจสาริการายรังจากยอดรักสลักใจค่ะ

0: ่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นนะมาคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์ค่ะอุปกรณ์พยุงหัวเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเราโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะคะจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นค่ะแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่หมดค่ะยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวไปอีก1ใบใครที่สนใจนะจ๊ะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้มาแบบเพลงโสดแล้วก็ขออีกสักหนึ่งโสดละกันนะกับสักสี่คนโสดพี่เก่งทัชยะค่ะ
3: พร้อมแล้วไปลุยกันนะครับกับเพลงนี้สักสี่

0: นับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อย่างที่น้องเมย์บอกไปนะคะว่าการดูแลสุขภาพนี่ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆนะคะที่เราควรจะดูแลตัวเองมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้เราก็ต้องดูแลมันให้ดีที่สุดนะคะรวมถึงหัวเข่าของเราก็ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแค่จะออกแรงลุกนะ

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ A3 ฝ้ายอะตอม A4 นี่พัดเอย่า A5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียวว
0: ันนี้นี่บอกเลยนะคะว่าไม่รู้เลยว่าน้องเมเนี่ยจะพูดถึงสาระดีๆในเรื่องไหนกันก่อนดีเพราะว่ามีหลากหลายเรื่องราวมากจริงๆในวันนี้นะคะที่จะต้องนำมาพูดกันวันนี้เรื่องความรักตัวเองเนี่ยเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าน้องเมย์ก็อยากจะนำกอดตัวเองในทุกๆวันแต่วันนี้ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของความเหนื่อยยากของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านด้วยนะคะที่วันนี้เจอสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เรียกว่าเกิดเรนบอมเนาะก็คือแบบว่าโหฝนตกลงมาแบบระเบิดฝนเลยก็ว่าได้นะคะฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าจะยาวนานไปจน

จนถึงวันที่21นะคะล่าสุดเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วนะคะมีรายงานข่าวมาบอกว่าเจอพบผู้เสียชีวิตนะคะ2รายแล้วนะกับคุณสินชัยกลางขัดนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนาะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นคุณสุรสิทธิ์ออดลาวนะคะอายุ45ปีอันนี้ก็มีการถูกเคลื่อนย้ายไปที่ศาลาหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะอีกท่านหนึ่งก็เคลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาลเนาะก็เรื่องของภัยพิบัติอะไรแบบนี้ค่ะเราคงห้ามธรรมชาติไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กับมันว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรที่น้องเมย์คอยบอกอยู่ประจำเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพบเจอว่าดินมันแดงผิดปกติหรือว่าฝนมันตกหนักเป็นระยะเวลายาวนานนะคะก็จะต้องเริ่มที่จะเตรียมตัวในเรื่องของการยกของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพการเตรียมพร้อมหลายๆอย่างยิ่งมีผู้ป่วยมีเด็กเล็กนะคะหรือว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยก็จะต้องรู้ให้ทันท่วงที

054-791-007 นะคะ054-791-007แล้วก็ไล่ไปเลย054-791-008 054-791-009อันนี้เป็นสายด่วนนะคะย้ำเบอร์อีกครั้งนะจะพูดช้าช้านะคะเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยได้จดจำกันนะคะ054-791ตามด้วย007จนถึง009นะคะไล่เรียงเบอร์ไปประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะแล้วก็มีแจ้งภัยพิบัตินะคะส่วนใหญ่ก็จะมีเบอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นสายด่วนนะคะ1784อันนี้ก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งที่โทรกันได้เลยนะขอความช่วยเหลือกันได้นะคะโทรกันช่วงนี้โหพอเห็นภาพแล้วก็อู้ตกใจเหมือนกันนะคะแล้วก็เช้านี้มีเรื่องของเรียกว่าช็อกวงการบันเทิงนะคะกับคุณเลย์แมคโดนัลด์เนาะที่อยู่ๆเนี่ยก็ฟุบหลับไปนะคะภรรยามาเห็นอีกทีตอนเช้านะ 6:30 ก็พบว่าเสียชีวิตแล้วที่โซฟานะคะก็เลยนำตัวลงมาที่พื้นนะเพื่อจะทำการ CPR นะคะตอนนั้นก็มีการเรียกรถฉุกเฉินรถพยาบาลนะคะจำเบอร์ให้แม่นเลยนะ1669นะคะจำเบอร์ให้แม่นนะนะคะเบอร์นี้นะสมัยนี้ก็อย่างที่บอกค่ะอาการแสดงหลายๆอย่างเนี่ยการพักผ่อนน้อยนอนไม่เพียงพอการรับประทานอาหารนะคะการไม่ออกกำลังกายการไม่สังเกตพฤติกรรมชีวิตของตัวเองเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะคะที่จะต้องดูแลนะร่องรอยของโรคนะคะใครที่รู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นปิ้นๆก้อนเนื้อไขมันเหลืองๆนะคะนูนๆอยู่บริเวณเปลือกตาเนี่ยอันเนี้ยโดยเฉพาะช่วงหัวตานะคะมันอาจจะเป็นสัมพันธ์กับการเป็นไขมันในเลือดสูงนะคะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดหัวใจได้นะคะความสำคัญนะคือไม่ได้แปลว่ามีโรคหลอดเลือดแน่นอนนะแต่ว่ามันเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกเพราะฉะนั้นให้สังเกตตัวเองหน่อยลองดูซิว่าใครที่มีเนื้อแบบปิ้นๆเหมือนเป็นแบบใสแบบเหมือนปูดๆขึ้นมาจากหัวตานะคะตรงเปลือกตาตรงนั้นน่ะนะนะคะก็จะมีเขาเรียกว่ามันมีความเสี่ยงแล้วกันที่จะเกิดโรคของหลอดเลือดนะคะอีกอย่างนึงก็คือลองสังเกตไหนลองส่องกระจกดูซิในวงแหวนรอบกระจกตาของเราเนี่ยมีใครมีวงสีขาวๆหรือเทาๆรอบขอบกระจกตาหรือเปล่านะคะพบได้ตามอายุที่มากขึ้นแต่ถ้าคนที่อายุน้อยเนี่ยแล้วยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยสามารถเป็นตัวบ่งชี้ได้เหมือนกันว่าเสี่ยงนะคะทางโรคเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดนะคะต่อมาค่ะเกี่ยวกับเสียงฟู่ที่หลอดเลือดคอถ้าสมมติว่าแพทย์อ่ะเขาได้ยินเสียงแบบฟูฟืดฟาดฟืดฟาดอ่ะนะเหนือตรงพวกหลอดเลือดที่คอเนี่ยเขาจะมีหูฟังใช่ไหมสเตตอ่ะถ้าฟังเนี้ยเขาเสี่ยงนะคะหลอดเลือดคอตีบนะแล้วมันก็เสี่ยงต่อที่เลือดเนี่ยมันจะไปเลี้ยงสมองไม่ทันบริเวณชีพจรปลายเท้าเบานะคะหรือขาเย็นปวดน่องเวลาเดินแล้วปวดเดี๋ยวก็ต้องหยุดพักแล้วก็หายเดี๋ยวก็เป็นใหม่นะคะแผลหายช้าอะไรเงี้ยนะก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะก็ต้องเช็คตัวเองให้ดีมีรอยโรคที่จอตาลองสังเกตดูสิว่าตาของเราเนี่ยจริงๆมันบ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะผิวหนาคล้ำเป็นเหมือนกำมะหยี่บริเวณคอรักแร้ขาหนีบมีไหมเป็นปื้นๆไม่ใช่ว่าเพราะว่าเราอ้วนอย่างเดียวนะจริงๆเนี่ยคนอ้วนก็จะขึ้นลายอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่ามันก็คือภาวะที่เขาเรียกว่าดื้อต่ออินซูลินเบาหวานไขมันในเลือดนะมันผิดปกตินะคะมันก็มีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยเหมือนกันก็สังเกตตัวเองนิดนึงลองดูซิว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเส้นเลือดดำโป่งพองนูนนะบริเวณผิวหนังลองสังเกตซิว่าเราเห็นปูดๆเป็นเส้นเลือดสีแบบดำเข้มๆหน่อยไหมนะคะถ้ามันเห็นเนี่ยเสี่ยงคุณก็ต้องเริ่มออกกำลังกายเริ่มกินให้มันดีลดไขมันลดน้ำตาลนะคะเหงือกอักเสบบวมแดงมีเลือดออกง่าย

พันโยกอย่างเงี้ยนะคะสัมพันธ์กับโรคเกี่ยวกับเรื่องของความอักเสบเรื้อรังมีแบคทีเรียในช่องปากอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองนะคะลองดูสิมีก้อนนูนขึ้นมาบริเวณเส้นเอ็นโดยเฉพาะมือข้อศอกเข่าเอ็นร้อยหวายหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันและสุดท้ายนะคะลองดูที่ปลายมือปลายเท้าว่ามีอาการเขียวคล้ำหรือเปล่านะคะโรคหลอดเลือดแดงตีบภาวะหัวใจล้มเหลวโรคปอดอย่างเงี้ยนะบ่งชี้ภาวะออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อไม่พอนะคะก็ลองดูซิว่านิ้วของเราอ่ะมีมือคล้ำๆมีปุดๆนิ้วๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะสังเกตนะคะต้องรู้จักสังเกตร่างกายของตัวเองสิ่งที่จะเสี่ยงทำให้เป็นโรคนี้เลยคืออะไรบ้างความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงเบาหวานสูบบุหรี่อ้วนน้ำหนักเกินไม่ออกกำลังกายมีความเครียดนอนไม่เพียงพอทำงานโหมหนักเกินไปนะคะอันนี้เนี่ยเสี่ยงหมดนะจ๊ะแล้วก็แนวทางในการป้องกันโรคนะคะก็คือควบคุมความดันไขมันน้ำตาลในเลือดนะคะควบคุมด้วยทานอาหารที่ดีผักผลไม้ธัญพืชปลานะคะแล้วก็อะไรที่มันเป็นรสเค็มมันหวานเนี่ยละเอาไว้ก่อนนะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ไม่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์คุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและสุดท้ายก็อย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอด้วยเพราะน้องเมย์ก็ยังอยากให้อยู่ฟังน้องเมย์ไปอีกยาวๆ ยาวนานเลยนะดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะคะอ่ะวันนี้นะคะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้ชาวจังหวัดน่านทุกๆคนด้วยผลงานเพลงจากพี่ป๋องณปเรียนนะคะเคยมาร้องเพลงเอาไว้ที่คลื่นของเราด้วยนะกับน้ำท่วมเหนือนะคะแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องชาวน่านโทรศัพท์กันเข้ามาได้ค่ะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าก
0: ลับมาในช่วงโมงที่2ค่ะยังคงอยู่กับเมทิชานะคะแล้วตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้มารอแล้วในช่วงโมงที่2สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่มีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: ผมน้องแหลมจังหวัดตรังครับ
0: เด็กชายแหลมจากจังหวัดตรังนะคะวันนี้เข้าห้องตรงเวลาไหมคะ
3: ตรงครับ
0: นี่ไม่ต้องข้ามแม่บรรทัดนะ
3: นะเรียกได้ว่า
0: เขาบอกว่าใครที่แบบเข้าเรียนช้าให้ข้ามบรรทัดไม่บรรทัดหน้าห้องยืนกระต่ายขาเดียวก่อน
3: ตรงเวลาครับตรงเวลาม
0: ีไหมตอนเด็กๆเคยโดนไหม
3: ติดตอนเรียนหนังสือครับ
0: ค่ะตอนเรียนหนังสือเคยโดนไหมให้แบบยืนกระต่ายขาเดียวแล้วก็กางแขนอะไรเงี้ย
3: ก็ถ้ามีก็แบบไม้ลูกกระได้นะครับ
0: เครื่องเหรอ
3: เครื่องก็ตีทำเป็นมือจีบๆแล้วก็ครูจะตีมือครับตีมือ
0: ว่าเคยโดนเหมือนกันน
3: ะจีบแล้วก็ตีแบบเมา
0: แต่สมัยนี้เขาห้ามแล้วนะไม่ได้นะเออ
3: มันยิ่งยาวมันยิ่งใหญ่กว่านะพี่ว่านะ
0: สมัยนี้ตีก็ไม่ได้อืมเขาห้ามแล้วเขาห้ามแล้ว
3: ลงโทษแบบไปยืนหน้าอะไรในสนามอ่ะ
0: ค่ะก
3: ็มันฟางแดดแล้วก็เป็นรางวัลบางทีลุกนั่งรอเป็นร้อยๆโอ้โห
0: เดี๋ยวนี้มันถึงขั้นมีคนเสียชีวิตเลยนะจริงๆนะ
3: ด้านที่ว่าเออเลย
0: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิมันก็รุนแรงอยู่ค่ะ
3: ร่างกายเวลาสบายดีนะมันเหมือนพี่เนมแมคโดนัลด์นะ
0: เออนั่นน่ะสิแต่หนูเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน
3: พักผ่อนเพียงพอครับ
0: เออเราล่ะพักผ่อนเพียงพอมั้ยจ๊ะ
3: ผมอยู่แต่บ้านตอนนี้ผมทำงานหนักไม่ค่อยได้เลยครับพี
0: ่โอ้ยดูแลตัวเองด้วยนะไม่ว่าจะทำงานหนักทำงานเบาก็ต้องนอนดีกินดีนะก
3: ิน
0: ของพงของทอดของมันอะไรอย่างเงี้ยก็ละไว้ก่อนเนาะ
3: ครับผม
0: ครับวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะเมื่อกี้มีศักดิ์ศรีคนโสดไปแล้วด้วยวันนี้เพลงอะไรดีจ๊ะ
3: เออนั่นพอฟังเห็นพี่เมสเปิดมาเป็นสดผมก็เลยนึกได้เออของพี่สมใจหนำจ้าโสดหลักสี่ไง
0: โสดหลักสี่วันนี้ตีมโสดรัวๆเลยเนาะ
3: ครับเออผมก็นึกได้ของพี่สมเชิงนำเจ้าผมโทรศัพท์ฟรี
0: ค่ะ
3: ขอบคุณดีกว่า
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะก็โสดหลักสี่แล้วเราเนี่ยหลักไหนแล้ว
3: 2 4ผมก็45ตรงนั้น
0: นี่นะจ๊ะอ่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมตรงนี้ขอว่ามันกับพี่มีดีกว่าโทรหลักสี่พี่มี4 ต่อไปนะครับ
0: หนูยังไม่ถึง ยัง3อย
3: ู
0: ่เออจะรีบไป4ไปไหนล่ะ
3: แต่งานหรือยังครับ
0: คะยังโสดค่ะยังค่ะใจเย็นนะแล้วตั้งใจด้วยว่าจะไม่มีลูก
3: โอ้ยไม่ได้ฮ
0: ะ
3: ได้ไงมันเหมือนชาวบ้าน
0: เอ้าเราก็ตั้งใจเอาไว้แล้วเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยการเลี้ยงเด็กมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมล่ะลองคิดดู
3: คนเลี้ยงเมื่อก่อนนะพี่เมย์นะหน้าบ้านผมตั้ง9คนแค่นี้
0: โหไม่ไหวอ่ะ
3: 9คนก็มีโอ
0: ้โหเอาจริงๆนะตอนที่หนูไปเป็นคุณครูสอนเด็กอนุบาลใช่ไหมสอนประถมสอนมัธยมนะหนูได้สอนมาจนสอนผู้สูงอายุเลยแหละมันก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกเหมือนกันว่าโอ้โหสมัยนี้ไม่ได้เลี้ยงง่ายนะ
3: ปาระนาที่กำลังพุ่งเมียนหลายสายหลายเรือนผมฟังดูโอ้โหหาที่ผมเนี่ยไอ้คู่ไปก็ทำมาเป็นที่เมย์เก่งมากเลยจริงๆผมยอมรับปาก
0: โอ้ขอบคุณค่ะ หนูจะบอกว่าหนูเคยเป็นครูตอนเด็กแบบไม่บอกโรงเรียนแล้วกันว่าโรงเรียนไหนก็คือเด็กเนี่ยก หนูยังนั่งอยู่นะหนูนั่งอยู่ตรงม้าหินแล้วน้องคนเนี้ยเขาก็รอคุณพ่อคุณแม่กลับบ้านแบบว่ามารับกลับอ่ะเขาก็นั่งเล่นแท็บเล็ตอ่ะนั่งเล่น iPad ของเขาอ่ะนั่งเล่นอยู่หนูก็ยืนอยู่แถวๆนั้นนั่นแหละแต่ว่ามีครูประจำชั้นยืนอยู่ด้วยนะคะเสร็จปั๊บพ่อแม่ก็มารับแล้วก็เขาจะต้องเดินข้ามถนนแม่เขาก็บอกลูกว่าหยุดเล่นก่อนข้ามถนนก่อนให้แบบวางแท็บเล็ตก่อนเชื่อไหมไม่ยอมวางก็คือกดเล่นอยู่อย่างนั้นแล้วแม่เขาก็เลยดึงออกจากมือลงไปดิ้นอยู่ที่พื้น
3: ลงไปดิ้นเลยนะ
0: ลงไปดิ้นอยู่ที่พื้นกรีดแบบกรีดสุดท้ายอ่ะ
3: คุณยาย
0: ที่มาด้วยอ่ะเขาก็เลยเอาแท็บเล็ตใส่มือเหมือนเดิมแล้วก็ลากไปหนูแบบโอ้ยถ้าเป็นหนูนะจะปล่อยให้ดิ้นอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วก็จะนั่งดูปล่อยอยากจะดิ้นไปดิ้นไปก่อนเหนื่อยสักพักแล้วเราค่อยๆไปนั่งคุยกับเขาด้วยเหตุผลว่าจะยังไม่ยัดแบบแท็บเล็ตใส่มือไปอ่ะมันคือแบบเหมือนเราแบบอ๋อพอดิ้นเราก็จะได้อ่ะนึกออกไหมมันอาจจะต้องแบบอ่ะโอเคนั่งคุยกันก่อนว่ามันข้ามถนนมันจะต้องมีรถมันอันตรายถ้าหนูข้ามถนนแล้วหนูกดโทรศัพท์ไปเนี่ยรถมามันจะชนถูกไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวางก่อนนะอะไรเงี้ยต้องนั่งการเลี้ยงเด็กสมัยนี้ต้องมีเวลาจริงๆอะค่ะ
3: ต้องมีเวลาครับ
0: ใช่มันต้องหยุดแล้วคุยกับเขาให้รู้เรื่องรู้ราวจริงๆเด็กสมัยนี้ค่อนข้างจะต้องแบบเหตุผลเยอะมากๆแบบต้องอธิบายให้จบเดี๋ยวนั้นยกเว้นว่าทำอะไรถึงภัยถึงกับชีวิตเดี๋ยวนั้นอันเนี้ยอาจจะต้องตีหมายถึงว่าสมมติว่านั่งอยู่บนรถอยู่ดีๆแบบปลดล็อกรถเปิดประตูอันเนี้ยต้องตีเลยเพราะว่ามันฉับพลันมันเดี๋ยวนั้นมันต้องหยุดแต่ถ้าสมมติว่าเนี่ยอย่างเงี้ยแท็บเล็ตร้องไห้งองแงได้เดี๋ยวจะนั่งคุยด้วยโอเคฉันจะมีเวลาให้กับเธอต้องเป็นฟิลนั้นนะเนาะเลี้ยงยากอยู่เนาะอ่ะโสดหลักสี่
3: เรื่องเองถ้าเหมือนช่างเรื่องหลามันก็ไม่เหมือนเรื่องเองเรื่องเองเด็กปลาเยอะนะลูกเราช่างเรียนง่ายง่ายล่ะ
0: ยากยากยากหนูเจอนักเรียนของหนูแต่ละคนเนี่ยแผงฤทธิ์สุดๆก็มี
3: เหมือนกันแต่ผมไม่เคยมีเหมือนเขานะแต่ผมพูดเหมือนมีว่าลูกเราอะหาย
0: หนูเคย
3: มีตัวเป็นยังไงเปลี่ยนเลยอะ
0: หนูเคยเจออีกเคสนึงขึ้นไปเหยียบแบบยืนบนโต๊ะเลยแล้วก็ชี้หน้าคุณครูที่โรงเรียนอะแล้วก็บอกว่าน้ำหน้าอย่างจุดๆอะดีแค่ไหนแล้วที่ได้สอนกออูกูอย่างนั้นเลยอะเด็กอะแต่ขึ้นหัวครูมือสั่นยิกเลยแบบว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าสมัยนี้เขาห้ามคุณครูตีเด็กเนาะแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าเด็กก็แบบเหมือนน่าจะดูละครเยอะแล้วใช้คำพูดแบบหยาบคายมากก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่มีลูกแล้วกันตอนเนี้ยไม่ไหวถ้าจะเลี้ยงก็ต้องแบบว่าโรงเรียนที่ดีคุณครูที่ดีโรงเรียนมีกล้องเดี๋ยวนี้ส่งเรียนก็กลัวจะมีเหตุการณ์ทำร้ายกันบูลลี่อะไรเงี้ยกลัวไปหมด
3: ตั้งปณิธานไว้ทั้งว่าเก่งมากนะพี่เมย์
0: ใช่ไหม
3: ตั้งปณิธานว่าจะไม่มีลูกหรือวะ
0: หนูตั้งใจไว้แล้วว่าไม่เอาไม่มีลูกไม่มีลูกแน่ๆนะคะเอาประมาณนี้ถ้าจะมีก็ต้องขอมั่นใจก่อนว่าตัวเองจะมีเงินพอที่จะเลี้ยงเขาได้ดี
3: จะมีเทศกรรมหรือต้องกรรมมาพี่เมย
0: ์คะ
3: เทศกรรมหรือต้องกรรมครับ
0: หมายถึงนามสกุลหนูหรอ
3: ครับ
0: เทศขำค่ะ
3: ถ้าตรงกรรมจะมีเงินที่บ้านข้ามันผมมูริตรอง
0: เทศขับเนี่ยจะมีอยู่ที่นครสวรรค์ใช่นะจ๊ะพิจิตรเนี่ยมีนามสกุลเทศขับอยู่อ่ะมาขอบคุณสปอนเซอร์น้องไม่น้อย
3: ได้ครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราปันท้ายนรสิง
3: ห์ตราปันท้ายนรสิง
0: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยราอาห่า
3: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: โอเคขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเปิดให้นะ
3: ขอบคุณที่มีพ่อตอนนี้เรียนพ่อล้นเพื่อนนะครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะมีบางคนบอกว่าเออบางทีก็ต้องใช้ความรุนแรงบ้างหนูก็จะบอกว่าจริงๆสมัยนี้เนี่ยมันเลี้ยงยากตรงที่ว่ามันเป็นโลกโซเชียลมันเป็นโลกออนไลน์มันเห็นในอะไรหลายๆมุมจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยการที่โดนตีโดนอะไรเงี้ยเราอาจจะโตมาแบบนั้นเราเข้าใจได้แต่เด็กยุคนี้อ่ะมันทำแบบนั้นไม่ได้แล้วไม่ใช่หมายความว่าเขาเปราะบางแต่หมายความว่าพอมันมีโซเชียลมันมีกล้องมันมีวิดีโอมันมีอะไรหลายๆอย่างมันหล่อหลอมอ่ะหนูจะบอกว่าการตีการใช้ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกนะคะย้ำก่อนนะว่ามันไม่ใช่ทางออกมันถูกแล้วที่สมัยเนี้ยคุณครูไม่ควรตีนักเรียนอ่ะถูกแล้วเพราะเราอ่ะไม่สามารถไปบอกคุณครูได้ว่าคุณครูจะต้องตีเบาตีแรงตีหนักตีแค่ไหนแล้วสภาพจิตใจของเด็กเนี่ยเวลาโดนตีเนี่ยมันไม่เหมือนเราสอนครูบางคนก็ไม่ได้มีเหตุผลมากพอที่จะตีเด็กได้บางทีเด็กไม่ได้ผิดขนาดนั้นแต่ครูก็เลือกที่จะตีเอะอะตีเอะอะตีไม่พอใจก็ตีไม่ชอบขี้หน้าก็ตีเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกแล้วค่ะที่เขาห้ามเมื่อกี้มีคอมเมนต์ที่หนูเห็นบอกว่าเออก็จัดการเลยซึ่งทำอย่างนั้นไม่ได้ในฐานะที่หนูเป็นครูเนี่ยหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูอยากจะตีเด็กเอาจริงๆเป็นครูเนี่ยหนูไม่เคยคิดจะตีเด็กเลยสักครั้งต่อให้เขาจะเล่นแท็บเล็ตต่อให้เขาจะโวยวายกรี๊ดลั่นห้องสิ่งที่หนูเลือกจะทำคือเดินเข้าไปกอดเขาเด็กก็คือเด็กหนูแค่รู้สึกว่าเขาสามารถคุยด้วยเหตุผลได้ถ้าเราสอนเขาตั้งแต่เล็กแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ความรุนแรงเด็กจะมองว่าความรุนแรงคือทางออกเวลาไม่พอใจอะไรอยากจะแก้ไขอะไรจะใช้ความรุนแรงเสมอดังนั้นหนูในฐานะที่เป็นนักจัดรายการในฐานะที่เป็นสื่อนะคะก็อยากจะบอกว่าความรุนแรงไม่ใช่ทางออกดังนั้นการที่เราจะเลือกที่จะตีเนี่ยก็ต้องถามตัวเองแล้วว่าเราเป็นคนยังไงถ้าหนูเป็นครูหนูถามตัวเองกี่ครั้งหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่คิดที่จะไปตีลูกของคนอื่นเลยนิดเดียวก็ไม่ได้อยู่ดีๆเราจะไปตีเพราะว่าเราจะบอกว่าอ้างว่าเราเป็นห่วงหรอก็คิดว่าไม่น่าใช่ถ้าหนูอยู่ดีๆจิตใจของหนูหนูเป็นครูแล้วหนูอยากจะไปตีใครสักคนหนูก็ว่ามันแปลกอะเออจริงๆคนเราไม่ควรมีพฤติกรรมที่อยากจะไปตีใครเลยแม้แต่นิดเดียวนึกภาพสิพอเราโตขึ้นมาสังเกตไหมคะว่าสมัยนี้เนี่ยมันเริ่มมีกล้องเยอะแยะมากมายแล้วจะเห็นว่าคนใช้ความรุนแรงในการหาทางออกเยอะมากเราก็ไม่ควรจะเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เขายังเล็กพอโตขึ้นมาเขาก็รู้สึกว่าการตีคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติซึ่งเห็นไหมนักเรียนตีกันบางทีพอไปถามมาไปวิจัยมาก็พบว่าเขาโดนตีเป็นเรื่องปกติเขาจึงไม่รู้สึกว่าการเห็นคนอื่นเจ็บปวดหรือบาดเจ็บมันจะเป็นเรื่องแปลกอะไรอ่ะเพราะเขาเห็นจนชินตาเขาเห็นพ่อแม่ตบตีกันจนคิดว่าเรื่องการตีกันเป็นเรื่องปกติดังนั้นเรามาสร้างสังคมที่ดีนะคะด้วยการที่มีอะไรคุยกันด้วยเหตุผลไม่พอใจก็คุยกันด้วยเหตุผลแม้แต่คุณขับรถโดนบีบแต่เดินลงมาก็ไม่ใช่จะพกอาวุธจะไปตีใครเขาได้ก็ควรจะใช้เหตุผลคุยกันว่าทำไมมองไม่เห็นหรอมีเส้นตรงนี้เอ๊ะยังไงอะไรยังไงจริงๆการคุยกันได้ด้วยดีเนี่ยมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่คนมีวุฒิภาวะคนที่เป็นปัญญาชนควรจะใช้นะคะอันนี้ก็มาช่วยกันสร้างสังคมค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแล้วกันเนาะเวลาน้องเมย์เจอรถปาดหน้าหรือบีบแตรลากยาวหรืออะไรก็ตามไม่เคยจะลงไปปะทะเลยสักครั้งก็เลือกที่จะคุยกับเขาดีๆว่าพี่โอเคหนูขอโทษถ้าหนูทำให้พี่ไม่พอใจแต่หนูถามก่อนว่าพี่ไม่พอใจหนูเรื่องอะไรเนี่ยเพอดีหนูไม่เห็นหรืออะไรก็ตามก็คุยกับเขาด้วยเหตุผลถ้าเขาโวยวายนิ่งแล้วฟังเขาให้จบหนูรู้ว่าพี่โกรธหนูขอโทษค่ะแต่พี่พอดีหนูเป็นอย่างงี้ๆเราก็คุยกันด้วยเหตุผลได้เชื่อว่ามันจะไม่เกิดความรุนแรงมันจะไม่เกิดการหยิบอาวุธขึ้นมาและนะคะก็สร้างสังคมที่ดีด้วยกันละกันเนาะวันนี้มาเป็นทีมโสดนะคะโสดแล้วนะจากแนนซี่ท็อปไลน์นะคะโสดหลักสี่จากพี่ส้มเช้งสามชาโสดนะคะหนิงปัทมาและโสดจริงๆจาก i จริงๆ Tidal Music ค่ะ

0: มา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: จอคิวมิด
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: หัวอกพ่อห้างนะคะจากแมนมณีวันค่ะเมื่อกี้แอบแบบขยี้ตานิดนึงอุ้ยคำร้องทำนองทำไมชื่อคนแต่งคุ้นๆจังเลยพจน์สุวรรณพันธ์นะคะเออนะจากศิลปินสู่การเป็นนักแต่งเพลงเรียบร้อยนะคะพี่พจน์สุวรรณพันธ์แต่งให้พี่แมนมณีวันนะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์ตูนน้อยสว่างอุบลค่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณในช่วงนี้ด้วยนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองในช่วงนี้เจาะคิวฮิตจ้า
1: เจาะคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: มาถึงช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะวันนี้2ผลงานเพลงที่ติดเอาไว้เมื่อวานนี้นะคะสิทธิ์ของเจ้าและคำเอ่ยนะคะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ส่วนใครที่ขอของน้องนันอนันต์นะคะเดี๋ยวขอติดเอาไว้เป็นวันพรุ่งนี้อีกทีนึงเออนะถัดไปก่อนถัดไปก่อนนะจ๊ะแบ่งกันนะ

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลข่าววันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเบมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆที่ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะอัปเดตราคายางกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ80นะคะคลองแง82จังหวัดตรัง82ภูเก็ต82.50 บาทค่ะสุราษฎร์ธานี82.50 บาทสตางค์เฉลี่ยอยู่ที่81.80 บาทสตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ87.30 บาทสตางค์ขี้ยางก้อนทั่ว68 บาทน้ำยาง73.30 บาทสตางค์นะคะวันนี้มีของขอเพลงสิทธิ์ของเจ้ามาด้วยน้องเมย์จัดให้แล้วนะคะคุณโคราชนะคะจัดเรียบร้อยแล้วนะคะมีพี่ความเหงาน่ากลัวในบางเวลานะคะเออนะบอกว่าสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามารับฟังใช่ครั้งแรกหรือเปล่ารับฟังครับจากชลบุรีนะคะแล้วก็มีพี่สมบูรณ์ตายบอกโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะพี่เสือสิบตัวบอกฝันดีเด้อล่ะนะจะไปนอนกันแล้วเหรอมีใครอยู่เป็นเพื่อนพี่เพชรไหมนะ วันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ทิชาแล้วนะคะพรุ่งนี้ถ้าใครสนใจข่าวสารยังไงก็สามารถมาดูน้องเมย์จัดรายการข่าวคู่กับพี่หมิวเยาวลักษณ์ได้นะคะที่รายการเรื่องพลบค่ำช่วงเวลา5โมงเย็นนะคะ5โมง15ถึง6โมง15ทางช่องอสมทนะคะ MCOT ของเรานี่แหละ Modern Night นะคะก็ถ้าใครเป็นจานใช่ไหมจะเรียกจานบินแล้วเนี่ย คิดอะไรอยู่ไม่รู้เออ30 HD นะคะช่อง30ก็ขายไป30นะจ๊ะก็จะเจอคนสวย2คน เขินล้อเล่นล้อเล่นอ่ะผลงานเพลงนี้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายเอาไว้วันนี้นี่มาเป็นความโสดน้องเมย์ก็เลยจัดอีก1ความโสดไปให้ด้วยนะคะกับเพลงคนไม่มีแฟนจากพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไปนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: เพื่อนเพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียหมดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำข้าวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรถดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสี่เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงนักร้องบ้านนอกนะครับของแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์เขียนฝันไว้ข้างฝาพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับมีเธอจึงมีฝันพี่ไผ่พงศธรฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับพี่มนแคนแก่นคุณครับวันนี้จัดให้สี่เพลงยาวๆไปนะครับทักทายไปถึงพี่อมราพี่นงนุชณนครครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมนะครับพี่สุดารัตน์ครับพี่บุษยาครับพี่จารันครับพี่ณรีเนตนะฮะสวัสดีครับผมพี่สุภัตราครับพี่สำลีครับพี่จารันน้องแบมมาแล้วนะครับเนี่ยส่งรูปแมวมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ทักทายครับผมไปถึงพี่นักรบเพื่อประชาชนช่างแจ็คเทวาพี่สาครนะครับพี่วีรศักดิ์นะครับหรือว่าบอนวี่มารายงานตัวนะครับผมนี่พี่วิชัยครับพี่ไพศีนะฮะทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับพี่บุญญากรด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อในช่วงของพาเอ้ยในช่วงของมหานครไลฟ์กำลังจะไปพาเรทเพลงฮิตแล้วนะฮะโอ้ยอย่างนั้นชั่วโมงที่2ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงมหานครไลฟ์กันก่อนสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับรอรับสายอยู่เหมือนเดิมครับ02-248-1366นะครับมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนวิซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเชียงใหม่นะฮะชาวกำแพงแสนเอาไม่ใช่สันกำแพง

0: คุณสุรบดินมายืนหัวเราะอยู่ข้างขอบคุณมากครับอิจฉาผมใช่ไหมธรรมดาผมคนหน้าตาดีอย่างนี้เขาเรียกคนหล
1: ่อมหานคร
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจขอขอบคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับบทเพลงจากคุณพี่ศรีภัยนอนกอดตัวเองมาโดนโดนโดนนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะฮะหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์ไปรับสายกันเลยหนึ่งสายนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับน้องเพชร
5: สวัสดีครับคุณพี่สุภาพนะครับ
6: ครับผม
5: พี่สุภาพโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับผม
6: อำเภอนาทวีสงขลาครับ
5: เอ้านาทวีนั่นเองนะครับ
6: ครับ
5: ช่วงนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับแถวนู้น
6: ตอนนี้ทำท่าว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่ครับ
5: ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณสุภาพก็กำลังกรีดยางอยู่ใช่ไหม
6: ถูกต้องครับ
5: ครับผมเข้าใจเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพยอดฮิตนะสำหรับช่วงนี้เลยนะ
6: ครับผม
5: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
6: ้ผมเพลงนครโคราชนะครับ
5: นครโคราชจากน้องเป้าสายันใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องครับผม
5: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
6: ขอมอบให้ที่หนึ่งที่อยู่อำเภอบางกล่ำแล้วก็น้องมีหลังไม้ให้น้องเพชรแล้วก็ให้เป็นพิเศษเลยนะครับพี่น้องชาวจังหวัดน่านอำเภอบัวที่ประสบภัยอยู่ณตอนนี้นะครับ
5: ได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเพลงที่มอบส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านเนาะ
6: ครับผม
5: ได้เลยครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับพี่สุภาพครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผมนี่นะฮะคุณพี่สุภาพจากสงขลานาทวีไปฟังเพลงนี้กันต่อครับในช่วงของสายยิ้มคิวใจนะครับนครโคราชครับลุงเป้าสายันสัญญาจัดไปฮะ

สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: วริเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

จบไปนะฮะสำหรับบทเพลงณหน้าทองมาได้ฟังนานกันมากๆแล้วนะครับแล้วก็3เพลงก่อนหน้านี้เป็นเพลงแนวสบายๆนะตามแบบฉบับของผมนะครับขึ้นฮอตกอดบ่ได้บทเพลงจากพี่นางสิริพรนะครับคนบาปที่ฮักอ้ายน้องบิวจิตชริยาคุณแผนดันกลอนนะฮะจากอาจารย์รุ่งฟ้ากุลาชัยนะครับทักทายไปทาง Facebook Live คอมเมนต์ทุกท่านด้วยที่ส่งข้อความกันมานะครับพี่สุนิสาครับพี่วันวิสาพี่ดวงใจในกาชิมะนะครับโอไฮโอกาไซมัสนะครับสวัสดีที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่พิรมครับพี่รัตดาวันพี่สุภัตราพี่สมโชคถามว่าน้องเพชรรู้ไหมครับว่านครรออะไรนครรออะไรเหรอมีนครอะไรบ้างนครราชนครเสียวแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไหนพี่สมโชคเฉลยมาให้ผมฟังหน่อยสิสรุปว่านครรออะไรนะครับพี่สมโชคครับพี่สว่างพี่ฟินโยนะครับพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่บุษยาพี่วุฒิชัยนะครับพี่บอนวีมารายงานตัวนะครับผมพี่ฟินโยด้วยนะฮะทักทายครับพี่จุ๊บแจงทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ครับผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของสบู่สมุนไพรสุขสกินสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ระหว่างวันนะครับโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อนะครับโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmoney นะฮะตอนนี้ครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์เรารับสายอยู่นะฮะ02-248-1366ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: เทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: ปุ๊บฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยมองจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยมองจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
1: ลับมานะฮะในชั่วโมงที่สองยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตทักทายไปทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวหมดในชั่วโมงที่สองนะครับพี่ละอายครับพี่อารมณ์ครับพี่สมโชคบอกว่านครรอกรุงเทพครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครนะโอ้แม่เจ้าเฮ้ยอันนี้ใช้ได้นะครับพี่อันนี้ต้องจดมุกไว้แล้วผมว่านะสุดยอดจริงๆพี่สมโชคนี่เป็นคนที่มุกเยอะที่สุดเลยนะฮะผมชอบมากเวลาพี่สมโชคทักมาเนี่ยพี่ดวงใจสวัสดีครับนะฮะบอกว่าวันนี้ไม่อยากลุกจากที่นอนเลยร้อนทุกวันเหนื่อยมากๆเลยนะครับใช่ครับช่วงนี้ที่ต่างประเทศจะอากาศร้อนนะฮะยกเว้นออสเตรเลียช่วงนี้ออสเตรเลียอากาศหนาวนะฮะเพราะว่าจะตรงกันข้ามกับประเทศที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรนะฮะประมาณนี้แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดาวพระศุกร์นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุนีสวัสดีไปถึงพี่สำรวยสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่ละไอนะฮะเนี่ยขำกากเลยใช่ไหมฮะพี่อาทิตย์นะครับสวัสดีครับพี่นงนุชครับพี่อารมณ์ครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์ไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับผมครูเพชรโอ้ไม่ใช่น้องเพชรสวัสดีคร
1: ับ โอ้คุณครูเพชรเลยเหรอแหมสวัสดีครับไอ้กว้าง
2: ครับผมสวัสดี FC ทุกท่านด้วย
1: ไอ้กว้างตอนนี้อยู่โกฮาม่าป่ะเนี่ย
2: ไม่ครับผมกลับมาสุราษฎร์แล้วครับ
1: กลับมาสุราษฎร์แล้วเนาะ
2: ครับผม
1: ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ยังไม่หลับไม่นอน
2: ปิดยางครับอาชีพสุดฮิต
1: อาชีพสุดฮิตเลยนะฮะแล้วช่วงนี้ที่สุราษฎร์เป็นยังไงบ้างครับพี่ฝนตกไหม
2: ฝนไม่มีแต่ว่ามันลมแรงน้องเพชรวันนี
1: ้ลมแรงใช่ไหม
2: ครับผม
1: ยังไงก็
2: ประตูตัวร้ายเลยแหละฝนเนี่ย
1: ถูกเลยนะฮะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่นะ
2: ครับมันจะมีแมงป่องด้วยศัตรูโอ้กีดยาง
1: มีแมงป่องด้วย
2: ใช่แมงป่องแล้วก็งูกระปะนั่นแหละตัวร้ายอีกตัวนึงระวังแหละน้องเพชร
1: อ๋อคือระหว่างพี่กรีดยางเนี่ยพี่ก็ต้องแบบพยายามดูให้ดีว่าเออมีอะไรบ้างแถวๆนั้นเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับเพราะว่าภาคใต้นี่งูกระปะนี่เยอะกว่าเพื่อน
1: ก็ต้องใช้ไฟฉายส่องตลอดนะพี่นะ
2: ครับผม
1: ได้เลยครับ
2: เวลาเขาเห็นเราเขาจะไม่เลื้อยหนีนะงูกระปะนี่
1: อ๋อสู้คนเหรอ
2: สู้ครับเตรียมฉกเลยแหละ
1: โอ้ยพี่ระวังด้วยนะ
2: ครับผมเยอะน้องเพชร
1: ครับผมไอ้กว้างครับวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ขอฟังเพลงตะวันขึ้นที่ของเจียมของพี่เอพุจนาครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับอยากจะมอบให้กับใครให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ไอ้ทุกเสียงทุกสายพิเศษทุกเสียงทุกสายแล้วกันครับ
1: ได้ครับผมพี่เอพี่ไอ้กว้างโอ้ยพูดผิดแล้วไอ้กว้างตอนนี้ครับจองสโลแกนของเราได้ไหม
2: น้องเพชรนำเลย
1: เนาะ
2: ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ปลาพันท้ายนรสิง
2: ปลาพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยรา
2: และไอ้ไอยราร
1: สชาติดี
2: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอ่าฮ่า
2: ไอยราอ่าฮ่า
1: ชอบเสียงไอ้กว้างมากเลย
2: สไตล์ของน้องจ๊ะ
1: โอ้ยแนวนี้เลยนะแนวน้องจ๊ะอาหารเลยนะโอ้ยนะไอ้กว้างยังไงก็อย่าลืมนะครับระวังงูกับปลาด้วยนะ
2: ครับผม
1: ครับครับผมไอ้กว้างรักษาสุขภาพนะครับ
2: ครับเช่นกันครับน้องเพชร
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับไอ้กว้างหรือว่าไอ้มิชัยโยโกฮาม่าของเรานั่นเองนะฮะตอนนี้กลับมาสุราษฎร์แล้วก็มากรีดยาง นะครับก็ขอให้ระมัดระวังด้วยกันนะไม่ว่าจะทั้งแมลงอะไรก็แล้วแต่แมงป่องบ้างงูกระปะบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะสู้ๆนะครับกำลังใจให้สำหรับทุกท่านที่กำลังทำงานกรีดยางอยู่นะตอนนี้นะครับเป็นอาชีพยอดฮ

คิดเลยนะเวลาทุกท่านที่จะโทรศัพท์เข้ามาหาพวกเราชาวเก้าห้านี่ส่วนใหญ่ประมาณ95%กรีดยางทั้งสิ้นจริงๆนะครับผมอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อ5ทั้ง4เพลงจัดไป

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมานะฮะจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นตะวันยอแสงนะครับจากพี่ทักตะวันรับฟ้าจากลุงเป้าซ้ายยันสัญญาตะวันร้อนที่หนองหานนะฮะคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับคุณเอพจนาตะวันขึ้นที่ของเจียมนั่นเองนะครับแนวตะวันทั้ง4เพลงเลยทักทายครับไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยในชั่วโมงที่2นะครับพี่รัชนีครับพี่ละอายครับพี่พิญโยครับพี่นุวันพี่พิชัยชาญนะครับบอกว่า FC อิวรอนครับเพชรครับขอแจมเพลงด้วยไอ้ฮักเจ้าเด้อแต่พี่มนแคนนะฮะพี่มะลินะครับพี่อารมณ์นะครับพี่ละอายครับพี่เรวัตสวัสดีครับพี่หนุ่มดอยหวดนะฮะพี่ประเทืองแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จิรวรรณด้วยนะฮะทักทายครับผมตอนนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะก็เป็นสายแท้งนะสายแท้งกำลังแท้งอยู่นะฮะผมสายแอสซัสซิน สายแท้งจัดไปนะฮะช่างที่น่ารักของเรานะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของจอคิวฮิตนะฮะวันนี้ครับเป็นบทเพลงนี้เลยฮะก็ดูสิเพลงอะไรคืนเธอนะฮะจากพี่บิ๊กสุรินทร์นะฮะสังกัด B Studio นะครับคำร้องทำนองโดยคุณบิ๊กสุรินทร์เรียบเรียงโดยคุณเบิร์ดกีตาร์บลูนะฮะในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอนะครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะฮะไปฟังเพลงนี้กันเลยครับคืนเธอครับจากคุณบิ๊กสุรินทร์ครับ
2: โจคิวมิด
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวแบบมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่สภาพตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมี สัญญา Why 5 หลิง ออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ริเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับพี่ลัดดาสวัสดีไปถึงพี่โชติกาสวัสดีน้องสาวดาราวันด้วยนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เกษมสวัสดีพี่มาริวันแล้วก็สวัสดีครับพี่จิตติวันนะครับพี่ไทรัตน์ตังโมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ปลานะฮะแล้วก็พี่กันวัฒน์พีสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะฮะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็หลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเปิด AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366ครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา

0: ียบเวลาความคิดโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำข้าวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในชั่วโมงที่3ครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงสองเพลงจบไปเมื่อกี้ในช่วงของเพลงมหานครออนไลน์ฮิตนะครับมีเพลงยื้อนะฮะจากอาจารย์ปรีชาปัดภัยบอกเป็นยังเขาเข้าใจนะครับจากน้องกวางจิรพันธ์นั่นเองทักทายครับไปถึงทุกท่านนะฮะที่ส่งข้อความกันมาครับพี่พิมโยพี่นวลจันทร์พี่บงกฎทิพย์ครับคุณแม่บนเรือนบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรทำขนมขายตลาดนัดเช้าค่ะพี่แมวภูวการพี่สุภัตราสวัสดีครับผมพี่พรบวรใช่ไหมฮะสวัสดีครับพี่สาวขามพี่โบอะไรนะพี่เบาพี่เบาเนาะพี่เบาจันโทหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่วิวัฒน์ NT หรือว่าพี่อุดรรถขยะบางนานะครับพี่เกษมนะฮะพี่สาวขามครับพี่มาริวันนะครับสวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่บนเทาครับพี่วีรศักดิ์พี่บอลวียังอยู่นี่ขอเพลงพอใช้ไม่พอโชว์ของนิวพงศกรนะฮะพี่อารมณ์ครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่

ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายครับบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจัดไปอีก2เพลงครับผม

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: จบไปนะฮะสองเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่บทเพลงจากพี่ตายอรทัยนะฮะกลับคำสลาจากพี่ไมค์พี่รมพรสองเพลงในช่วงของ Bring It Story ครับสวัสดีไปถึงคุณพี่ยายออสสามย่านครับพี่บุญทรัพย์ครับแล้วก็สวัสดีพี่คำเตยน้องสาวตะวันบอกว่าอะไรนะอยากฟังแพ้ใจไมค์เจริญปุระค่ะเก่งมาจากไหนก็แพ้คนเก่าอย่างเธอนะฮะขนาดนั้นเลยนะฮะอะไรไปหาหมอมาหมอให้ไปทะเลอย่าไปหาเขานะฮะมุกเยอะนะเนี่ยสุดยอดจริงๆพี่สมโชคก็ถามบอกว่าถามมิตรครับระหว่างรถกระบะกับรถเก๋งผมจะเอาเงินที่ไหนซื้อเอาเงินที่ไหนซื้อหรอไม่รู้อ่ะก็มีเงินก็ซื้ออ่ะไม่อันนี้ผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะอ่ะก็ยังไงเฉลยผมให้ผมฟังด้วยนะครับพี่สมโชคปล่อยมามุกหลายมุกเหลือเกินนะฮะสวัสดีน้องสุตารัตน์นะฮะบอกว่าขอฮักพี่เพชรต่อไปจักหน่อยนะฮะใช่ไหมฮักพี่เพชรฮักปาร์คด้วยนะเพราะว่าเห็นอยู่ใน Facebook ของปาร์คอยู่นะฮะคิดถึงปาร์ครักปาร์คสวัสดีครับพี่รัตติยานะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่หนูพิมพ์นะครับพี่สุภาพนะครับพี่อมราพี่หนูเล็กนะครับพี่พิสารนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงคุณทรงพลนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่แมวคนดีนี่สวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสบายๆกันดีกว่าจะเป็นเพลงสบายยังไงบ้างลองไปฟังกันดูนะครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยฮะ 1 2 3

ขอเสียงดังๆให้สองสาวหน่อยแล้ว

0: หานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอกราบขอบพระคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นะครับอ่ะจัดไป3เพลงสบายสบายตามแบบฉบับของผมนะฮะสบายสบายขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันสายโจ๊ะนะฮะเพชรจินดิตขาววงเทวันนะครับติงค่านี่น้องนิวนิวคันทรีนะครับน้องมัสซีแล้วก็น้องกิ๊กใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็แค่โสดนะครับบทเพลงจากวงโซโลอิสนั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงพี่เยเฮอครับพี่สว่างพี่เจริญพี่บุญทรัพย์นะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่สุวรรณีพี่ยายออดสามย่านพี่ฝนพี่ดวงใจในกาชิมาบอกว่ายาวๆยาวๆนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนอพี่แมวคนดีนะครับน้องแชมป์มาแล้วน้องแชมป์บอกว่าพี่ตาสวัสดีครับนี่ทักทายพี่ตาสุตารัตน์ด้วยใช่ไหมฮะสวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะแม่ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับ
0: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

วันนี้นะฮะผมก็มีอีกหนึ่งบทเพลงนะครับเป็นเพลงบทเพลงช้างเผือก AEC ของเรานะฮะเพลงนี้มาจากประเทศฟิลิปปินส์นี่เพลงนี้เพราะแน่ๆนะฮะยิ่งเป็นพี่น้องชาวฟิลิปปินส์คือแบบจริงๆนะในโลกเนี้ยคือเกิดมาเป็นนักร้องจริงๆนะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะเสียงเพราะแบบโอ้เยอะมาก

เยอะมากๆจริงๆนะครับบทเพลงนี้ชื่อว่าบากิตญาบามาฮากิตานะครับจากคุณจิตติเลดานานั่นเองนะฮะเป็นเพลงที่อะไรนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะแปลว่าทำไมฉันยังรักเธออยู่อะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะลองไปฟังกันดูนะครับในช่วงของเพลงช้างเผือกครับ

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เลิศอ่ะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ขึ้นทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับนะกลับมาถึงท้ายชั่วโมงนะฮะพี่ดวงใจนากาชิมะบอกว่าเพลงมหันอะไรนะมานตะภัยน้องแก้มร้องเพราะมากๆเลยเวอร์ชั่นไทยนะฮะสุดยอดจริงๆนะน้องแก้มร้องอะไรก็เพราะอยู่แล้วถ้าเป็นน้องแก้มนะจริงๆนั่นก็เข้าสายแบบวอลดิสนีย์อยู่แล้วนะครับใครที่ชอบดูหนังดิสนีย์ดูการ์ตูนดิสนีย์นะต้องได้ยินเสียงน้องแก้มแน่นอนนะครับสวัสดีพี่เจี๊ยบวิลาวันนะถามว่าเพลงอะไรนะครับเป็นเพลงจากประเทศฟิลิปปินส์นะฮะก็เมื่อกี้นี้อยู่ในช่วงของ AEC ใช่ไหมครับ AEC กับเพลงช้างเผือกนะฮะ AEC ของเรามีอะไรบ้างมีเวียดนามใช่ไหมช้างมีเวียดนามมีประเทศลาวสปป.ลาวมาเลเซียอะไรนะ
1: เม
0: ีย
1: นมา
0: ด้วยใช่ไหมมีอะไรมีประมาณนี้ปะประมาณนี้แหละเนาะ ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าแถบพวกเราด้วยแหละแถบพวกเรานี้นะครับซึ่งเราก็สามารถเปิดเพลงแนวนี้อะไรก็ได้นะครับของต่างประเทศที่อยู่ในทวีป AEC แล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่จรูนนะฮะคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่จรูนบอกว่าแจ้งแล้วครับมาถึงตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ขึ้นแล้วใช่ไหมโอ้เดี๋ยวผมต้องรีบกลับแหละก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับไม่ได้อันตรายนะฮะอ่ะสวัสดีคุณพี่ริซ่าด้วยนะครับสวัสดีพี่ออริชาน้องออริชาใจรักนะฮะลุงต่อยด้วยนะครับสวัสดีครับอ่ะวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะฮะรักแม่พึ่งบุญจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: คิดถึงใจจะขาดมาแล้วนะคะ5:14 นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวเช้า95นะคะวิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันพฤหัสค่ะวันนี้20วันที่10แล้วเนาะ20สิงหาคมสวัสดีน้องนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: โอ้ก
0: ็
1: เมื่อคืนเชื่อว่ามีคน
0: บอก
1: แล้วนะเมื่อคืนเชื่อว่ามีคนไม่ได้นอนนะ
0: ไม่ได้นอน
1: คนน่านนะคนที่จังหวัดน่านนะพี
0: ่โอ้โหตอนนี้ก็เตือนภัยสีแดงนะคะสำหรับที่จังหวัดน่าน
1: หัวน้ำจะขึ้นสูงสุดเนี่ยตอน2:00เมื่อคืนอ่ะเพราะฉะนั้นใครจะกล้าหลับนะฮะผมเห็นช่วงประมาณเที่ยงคืนเนี่ยนะครับน้ำในตัวเขตเทศบาลนะพี่ในตลาดเนี่ยนะพี่มันเริ่มผุดขึ้นจากท่อตามถนนทางเนี่ยเริ่มมีน้ำเจิ่งนองโอ
0: ้
1: โหเขาบอกว่าต้องเฝ้าดูระดับน้ำจากแม่น้ำน่านด้วยนะครับว่ามันจะไหลสูงกว่าตลิ่งเกินแนวที่เขากั้นไว้มากน้อยขนาดไหนโ
0: อ้หนักจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เขาบอกเมื่อคืนก็นะพีคสุดตอน2:25นะครับ
0: อือหือ
1: ประมาณ2:00กว่า
0: ๆค่ะก็เป็นห่วงโรงพยาบาลนะคะลูก
1: ค่ะ
0: โรงพยาบาลเมื่อวานนี้ในพื้นที่ทั้งอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จาริมอำเภอท่าวังผาอำเภอปัวอำเภอเมืองนะคะที่น่าเป็นห่วงอยู่นี่ค่ะเมื่อวานก็ถือว่าอย่างที่บอกนะคะเป็นพื้นที่สีแดงเลยประชาชนก็เป็นหมื่นได้รับความเดือดร้อนนะคะเฉพาะเมื่อวานนี้ในพื้นที่อำเภอปัวนั้นมีเสียชีวิต2รายนะคะเสียชีวิต2รายขณะนี้ก็ยังคงต้องเตือนภัยวิกฤตระดับสีแดงอยู่หลายพื้นที่เพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอืมก็อย่างที่อำเภอท่าวังผาเนาะใครที่เคยไปเที่ยวอ่ะตลาดท่าวังผาเมื่อวานนี้รถไม่สามารถผ่านได้เลยในการอพยพผู้ป่วยอพยพผู้คนเนี่ยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอ่ะโอ้โหวิกฤตมากเลยทุลักทุเลน่าดูค่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้ในแล้วก็ในตัวเมืองนะคะเทศบาลเมืองน่านพยายามที่จะเอาถุงทรายนะคะบิ๊กแบ็กมาอุดรอยช่องโหว่ที่น้องต้องบอกว่ามันมีน้ำผุดๆขึ้นมาเนี่ยนะคะยากมากเลยเอาไม่อยู่จริงเนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: โอ้มันมาทุกทางอะพี่
0: มันมาทุกทางจริงๆนะอุดยังไงก็ไม่อยู่เพราะนั้นก็แจ้งเตือนนะคะวันนี้พรุ่งนี้อีก1วันนะคะมีโอกาสตลอดเพราะว่าร่องมรสุมมันพาดผ่านพอดีส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนสะสมเกือบทุกพื้นที่นะคะในเฉพาะอำเภอพื้นที่อำเภอปัวเนี่ยจะเยอะหน่อยเยอะกว่าอำเภออื่นๆก็ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมันจะสูงเท่าไหร่เนี่ยเห็นเมื่อวานนายกเทศมนตรีเมืองน่านบอกว่ายังบอกไม่ได้แต่ถ้าเทียบกับระดับน้ำในปี49นั้นเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ค่ะแล้วบางจุดนะมาทั้งน้ำทั้งหินไม้มาหมดเลยนะคะก็ต้องประเมินกันในแต่ละวันนะคะตอนนี้ทุกคนก็ต้องเฝ้าระวังนะคะอย่างที่น้องต้มบอกว่าโอ้นอนหลับไม่เลยจริง
1: ครับเนาะ
0: หนัก
1: โอ้เขาเล่นบอกเตรียมรับมืออพยพเขาให้อพยพกลุ่มเปราะบางนะครับบ้านไหนที่มีเนี่ยให้ออกมาก่อนนะเพื่อให้ง่ายต่อการช่วยเหลือนะครับถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะ
0: ฮะ
1: แต่ก็ดูเหมือนว่าตีสองเมื่อคืนผ่านพ้นไปนะครับฝนก็ไม่ได้มีตกลงมาเพิ่มนะครับก็น่าจะอยู่ในช่วงระหว่างเฝ้าระวังจับตาสถานการณ
0: ์ใช่ค่ะส่วนใครจะเดินทางนะคะกรมทางหลวงบอกว่าในพื้นที่น่านและก็จังหวัดใกล้เคียงตอนนี้ถนนทางหลวงถูกน้ำท่วมไป7แห่งนะคะก็หลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าถ้าใครจำเป็นต้องใช้ทางจริงๆก็โทร 1586ก่อนนะว่าเส้นไหนไปได้บ้างเพราะว่าบางพื้นที่มันต้องผ่านแบบป่าภูเขาแล้วเดี๋ยวไปติดอยู่นะคะโทรศัพท์1586ก่อนสอบถามได้เลยนะคะเพราะว่ามีฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากมาทำให้การสัญจรไปมาเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะคะทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม7แห่งก็มีทางหลวงในพื้นที่อำเภอปัวอันนี้ผ่านไม่ได้เลยนะคะแล้วก็อุโมงค์ทางลอดอันนั้นก็ใช้ข้างบนได้ตรงแยกบ้านซ่าอำเภอปัวข้างล่างนี่ไม่ได้เลยนะคะสะพานขาดจุดนึงเหมือนกันเขาเรียกว่าสะพานมอนอยู่ที่ตำบลวรนครแล้วก็สะพานบ้านสายตำบลสิลาแรงอำเภอปัวนี่ก็ผ่านไม่ได้นะคะแล้วก็สะพานห้วยตาดตำบลวรนครเช่นกันอันนี้ก็จราจรไม่ได้เหมือนกันผ่านไม่ได้นะหน้าโรงแรมหน้านิรันเมื่อวานนี้น้ำกัดเซาะท่อนะคะก็ผ่านไม่ได้ค่ะต้องเช็คเนาะสำหรับใครจะไปทั้งน่านแล้วก็พะเยานะคะตอนนี
2: ้
0: บางจุดเขาบอกว่าไม่มีเส้นทางเลี่ยงนะคะก็จำเป็นต้องหยุดอยู่ตรงนั้นเลย
1: ก็อย่างพวกที่พักที่อยู่บนดอยครับที่สปันเอ่ยที่ปัวเอ่ยเนี่ยนะฮะยังแถบสปันเนี่ยพี่เมื่อคืนเนี่ยนะเขาให้พักฟรีอยู่ละเขาให้พักฟรีนะบางรีสอร์ทเนี่ยเพราะว่าคนติดลงมาไม่ได
0: ้
1: เส้นทางขาดบ้างนะครับถนนถูกตัดบ้างลงมาปัวก็ไม่ได้นะครับเขาบอกให้พักฟรีคืนพรุ่งนี้ก็คือคืนนี้ครับเนี่ยฮะเช้านี้แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเขาก็ใครที่ยังไม่ขึ้นไปนะก็ให้คืนเงินได้ 100% เลยนะคร
0: ับ
1: ส่วนใหญ่ที่พักเขาก็ใจดีนะพี่เขาให้คืนเงินในช่วงถึงวันศุกร์นี้เลยถ้าเกิดว่าใครยังไม่มั่นใจในสถานการณ์นะครับแล้วก็ประกาศว่าใครที่ติดอยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะตามที่พักส่วนใหญ่ให้พักฟรีพี่ใจดีมาก
0: เริ่ม
1: มีคนรีวิวแล้วนะในโซเชียลนะครับว่าฉันเป็นผู้ประสบภัยแต่คนน่าใจดีมากให้ฉันพักฟรีแล้วก็ถ่ายวิวหน้าห้องมาให้นะโอ้โหบางคนบอกอยากที่ไปติดอยู่ได้สัก 2-3 คืนแต่ซุ้มสวยอะพี
0: ่แล้วคนนี้ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติแบบนี้เนาะ
1: บางคนจองที่พักกันมาที 4-5-6 เดือนอะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าไปเจอภัยพิบัตินะครับไปไม่ได้
0: แต่ก็หนักนะวันนี้กรมอุตุบอกว่าวันนี้จะหนักอีก1วันนะคะภาคเหนือเนี่ยน่านเลยเจาะไปที่น่านแพร่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบุรีทั้งหมดนี้หนักมากนะคะวันนี้แล้วก็ภาคอีสานก็มีเลยที่หนักๆอยู่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรสกลนครและนครพนมส่วนภาคกลางก็วันนี้หนักอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะฝนภาคตัวนอกก็ตราดนะคะอันนี้หนักมากส่วนหนักธรรมดาก็มีเชียงรายลำพูนพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรนะภาคอีสานก็ชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญโคราชและอุบลภาคกลางหนักธรรมดานะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีราชบุรีภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีส่วนจังหวัดอื่นๆก็มีบ้างปรับไปแต่ไม่หนักเท่ากับภาคเหนือและอีสานค่ะวันนี้
1: นะจับตาไปจนถึงพรุ่งนี้นะครับคอย
0: พรุ่งนี้เลยใช
1: ่เช็คอากาศกันให้ดีๆนะครับ
0: โอ้โห
1: ก็คงยังไม่ฝนอยู่แล้วล่ะเนาะพี่เนาะ
0: ใช่ที่มันเป็นช่วงคือเราต้องเจออย่างนี้ทุกปีใช่ไหม
1: ใช่เลยพี่
0: ต้องวนลูปไปอย่าง
1: นี้ทุกปีเนาะหน้าเนี่ยเขาบอก3 ปีติดแล้วนะฮะ
0: โอ้เนี่ย
1: เดี๋ยวก็ภาคเหนื
0: ออีสานเสร็จก็มาทางใต้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเหร
1: อ
0: ธรรมชาติ
1: ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อือจะมีสายมารอแล้วพี
0: ่ค่ะรับกันเลยค่ะ
1: ครับผม

0: สวัสดีครับ
1: จ้า
0: หาพี่ถาวรป่ะครับ
1: ป้าได้แล้วลูก
0: โอ้คุณป้าคุณป้าถาวรขออภัยคุณป้า
1: ถาวรเชิญคุณป้า
0: แสดงว่าเสียงยังวัยรุ่นอยู
1: ่เออวัยรุ่น77แล้วนะ77โอ้วัยรุ่นอยู่นะคะ
0: เสียงไม่รู้เลยครับผม
1: เสียวอยู่เสียวอยู่ค่ะแหลงใต้ป่านะนครศรีธรรมราชโอ้ป้าอยู่เมืองอะไร
0: บ้านพี่ศรี
1: อำเภอท่าศาลาค่ะโอ้อยู่ท่าศาลาเชิญค่ะป้าอยากถามอย่างบัตรสวัสดิการของลุงลุงกิมจูอองสุดค่ะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งมันขึ้นแบบขึ้นว่าไม่มีระบบใน
0: ไม่มีในระบบ
2: ไม่มีชื่อไม่มีชื่อในระบบว่าได้ลงทะเบียนอย่างนี้เหรอคะ
1: ลงค่ะเอาไป
2: ได้ลง
1: เอาไปส่งบรรพุย้ายทางช่องคนเลยทางป้าทางลุงแต่มีถึงไอ้รายชื่อไม่ที่ครอบครองมาป้าจะแลในรายไม่มีเลยเหมือนกัน
2: ตกไม่มีชื่อแต่มีชื่อของป้าถ้าวอนคนเดียวนะ
1: จ้า
2: ซึ่งชื่อของลุงไม่มี
1: ของลุงไม่มีซึ่งลุงเป็นคนพิการกันฮะได้บัตรคนพิการ
2: ค่ะ
1: จ้า
2: ซึ่งเมื่อเดือนนี้คุณลุงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมคะ
1: มีค่ะมีเมื่อเดือน
2: เคยมีอยู
1: ่
2: ประมาณรอบนี้ไม่มีชื่อในระบบเฉยแล้วลุง
1: ต่อมารอบนั้นซึ่งมันกระต๊อกเพราะว่าเขาจะทำให้ทางในโทรศัพท์นะจึงป้าก็เอื้อทางใจให้เขาไปทำให้แต่เลยคือเอกสารก็มีพร้อมซึ่งป้าก็ไม่ได้ทำคือหนึ่งว่าพันพอไปตอนนั้นไปตอนช่วงอุทธรณ์ที่ธนาคารซึ่งลูกเจ้าก็บอกว่าป้ายายนี่มันผลเวลาแล้วนะยายนี่เขาเหมาทอนกันเร็วซึ่งเลยป้าก็ไม่ได้สนใจได้เลยมันก็ผลไปเลยซึ่งนี่การหลบไม่นี่แล้วไอ้นู้นได้มือหลวงตู้นุ่มปกกลางที่ท่านมานี่ก็ไม่ได้ไม่ท่านไม่ได้ทำ
2: ค่ะรอบนี้ก็เลยขึ้นว่าไม่มีชื่อในระบบเลยอะคะ
1: จ้าไม่มี
2: ไม่มีชื่อ
1: นะบ๊อบมันจะขึ้นผ่านนั้นหลูกเจ้าลานเจ้าไว้ได้คนเลยให้เมื่อตอนตอนนั้นนะ
2: ค่ะ
1: จ้า
0: ตัวคุณป้ามีใช่ไหมตัวคุณป้าลงพร้อมกัน
2: ได้มีลงพร้อมกันได
1: ้แต่ตรงเอกสารแต่บันผู้ย้ายเมื่อช่วงผู้ย้ายเขาก็ประกาศให้ทำนะคะ
2: ค่ะ
1: พร้อมกันเลยมีร้านเอาไปส่งไง
0: แล้ววันที่เขาประกาศผลนะครับวันที่ประกาศผลก่อนอุทธรณ์นะครับชื่อของ
1: มันก็มันก็ลั่นไปตั้มไอ้สถานการณ์วันป้าไปยืนยันชิดนะ
0: ครับ
1: เขาจะตั้มซึ่งก็เขาก็ไม่แรงไรเกิดซึ่งลูกอีกคนนึงข้อว่าอย่างไม่ได้คือมันจะขึ้นพนัน
0: ถ้าไม่ได้มันจะขึ้นเหตุผลมาแต่ของคุณลุงนี่ไม่ขึ้นอะไรเลย
1: ไม่ขึ้นเขาบอกว่าไม่มีข้อมูลในระบบเท่านั้นแหละ
2: ไม่มีข้อมูลในระบบก็แสดงว่าตกหล่น
0: เนี่ยอย่างนั้นอุทธรณ์ตอนนั้นอุทธรณ์ไม่ได้ใช่
1: ว่ามันจะต๊อกแต่ตังแต่มันคุยแต่ว่าคือไม่อยากแต่ท่านนะ
2: ไม่ยากเท่าไหร่จะตกเม็ดเดิมไหมนะเราเนี่ยหลายชุดที่เขาให้ไปอุทธรณ์เนี่ยได้ไปได้ยังเหรอคะ
1: ยังไอ้นี่มันก็ขึ้นแบบนี้ซึ่งยังไม่ได้ไปซึ่งไปอุทธรณ์ได้ไหมลูกแต่ไม่แต่มันขึ้นแบบนี
2: ้ได้ค่ะถ้าไม่มีชื่อในระบบก็บอกว่าให้นำบัตรประชาชนไปติดต่อธนาคารหรือประสานงานผ่านผู้ใหญ่บ้านเหมือนเดิมเพื่อตรวจสอบสถานะในระบบของพม.
1: ก่อนไปจะผ่านผู้ใหญ่บ้านไปก่อนว่าผ่านปุ๊บ
2: ค่ะให้ผู้ใหญ่บ้านก็ได้หรือว่าเราไปเองก็ได้ค่ะไปธนาคารได้เลย
1: เออนี่การลุ้นนี่การไม่ใช่ไม่ค่อยงดหนาวเมื่อนนี
2: ่นะก็คือไปลำบากตัวนี้เพราะว่าลุงโอ้พวกเขาคือไปลำบากเดินทางลำบากก็ไม่อยากจะบอกจากบ้านหน่อยเนาะ
1: แต่ว่าไปคือน่าจะแค้นไปได้เพราะว่าไม่ได้ติดเตียงลูก
2: ค่ะโอ้เออยังมีเวลาไปจนถึงวันที่ยังไม่หมดเขตสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมน้องว่อง
0: เนาะครับเดี๋ยวถึงได้ยี่สิบเอ็ดเลยพี
2: ่เออ
0: จากเอ็ดจากเอ็ดสิงหาอืม
2: ยังไปได้อยู่เออเนี่ยค่ะไปถ้าไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนเนี่ยไปติดต่อธนาคารก็ไปกรุงไทยนี่แหละถ้าสะดวกที่สุดไปกรุงไทยค่ะคุณบ้าท่าวอน
1: บันปานั่นนะธนาคารเนี่ยของโทกสที่ที่ใกล้มันจะใกล้ว่าถาละลูก
2: โอ้ไปทกสก็ได้ค่ะเออผมสิ้นก็ได้ค่ะสร้างธนาคารนี้ไปได้เลย
1: ป้ารู้นั่นแต่ว่าเขาที่ใกล้ๆนะ
2: ค่ะโอ้ที่ใกล้บ้านได้ค่ะ
1: ถึงบอกแต่บอกเขาว่า
2: เนี่ยบอกว่าไม่มีถือไม่มีระบบพอทางดิจิตอลหน้านี่เราก็ใช้บัตรนี่อยู่ทำไมถึงอยู่มันไม่มีในระบบพอไอ้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะเช็คให้ค่ะ
1: นั่นแม่ป้าค่ะไม่เข้าใจเหมือนกัน
2: ค่ะอืม
1: ป้าที่ค่ะที่ว่าต้องแต่จากมันตัวใหญ่แต่ป้าก็ไม่กล้าพูด
2: โอ้เออไม่มีชื่อไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยอันนี้ต้องไปแล้วมันแปลกตรงที่ว่ามันเพราะอะไรติดหายไปไหนในโลก
0: ครับนั่นสิ
2: อืมอ
0: าจจะลงไม่สมบูรณ์กว่าคนผู้ใหญ่บ้านลงให้ใช่ไหมครับคุณป้า
1: ป้าอันนั้นป้าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าลงไม่สมบูรณ์ผันคือเขาต้องบอกไหม
2: ก็นี่แหละไม่เป็นไรก็คือป้าไปธนาคารอีกรอบนึงนี่ค่ะนั่นแหละค่ะถ้าระบบแจ้งว่าไม่ผ่านไม่มีชื่อในระบบเนี่ยก็ไปคือจริงๆถ้าไม่ผ่านก็จะบอกว่าสาเหตุอะไรติดเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินไหมติดเรื่องรถไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาหลักฐานไปโต้แย้งแต่ว่าอันนี้ไม่มีชื่อเลยในระบบแสดงว่ามันต้องผิดปกติแล้ว
1: คนอย่างเดียวว่าไม่มีข้อมูลในระบบเท่านั้น
2: อืมค่ะไม่มีชื่อเลยอย่างนี้ใช่ไหมนะคะจริงๆต้องถ้าเป็นรายเก่าเนี่ยมันก็จะลิงก์ข้อมูลให้อยู่แล้วถูกไหม
1: ใช่
2: ตรงเนี้ยไม่เป็นไรก็คือคุณป้าไปที่ธนาคารใกล้ที่สุดนะคะกรุงไทยออมสินสกสค่ะให้เจ้าหน้าที่เช็คการส่งข้อมูลแล้วว่าได้เช็คแบบไหน
0: แล้วคุณป้าคุณลุงทำอะไรคะเนี่ยหมายถึงอาชีพหมายถึงว่าถ้าไม่มีเงินจาก300ตรงนั้นนี
1: ่ใช่ลำบาก
0: เลยคือตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วใช่ไหมครับ
1: ไอ้ป้าก็ทำผนเนี้ป้าหยกขึ้นตั้งแต่ตีนึงทำขนมข้าวพองนั้นเขี่ยพอง
2: โอ้ทำข้าวพอง
1: จ้า
2: ขนมข้าวพอง
1: ข้าวเหนียวนุ่มดำข้าวดาวใส่รสดีแต่ว่า
2: ใช่โอ้ทำขนม
1: เดี๋ยวนี้ไป
2: ทำขนมพองขายลูก
0: ก็ไป
2: หรืออีกอันหนึ่งก่อนที่จะเดินทางไปธนาคารเนี่ยคุณป้าลองติดต่อสายด่วนในโครงการ026403701ได้ไหมคะเพื่อดูว่ามันติดปัญหาระบบขัดข้องอะไรตรงไหนทำไมถึงไม่มีชื่อในระบบไปได้ยังไงอ่ะ
1: จ้าเดี๋ยว
2: ป้าจะพี
1: ่พี่บอกเดี๋ยวป้าจัดนะ
2: ป้าจะบอกไปตามนี้เลยค่ะว่าเพราะอันนั้น026407406ค่ะ6ค่ะ
1: โอ้6
2: ค่ะ
1: 403701สามเจ็ดศูนย์หนึ่ง
2: ค่ะต้องลองแน่ว่าทำไมถึงไม่มีชื่อเลยเหรอบล็อกไปได้ยังไงทั้งที่ว่าเป็นซิกเดิมถูกไหมคะ
1: ใช่
2: เนี่ยมันน่างงตรงนี้ค่ะ พอรู้เผื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาจะแนะนำหาทางออกเพื่อติดปัญหาระบบแบบไหนยังไงนะคะ
1: จ้ะ
2: ค่ะ
1: จ้ะ
2: ได้ค่ะคุณป้าจุกปากแข็งแรงนะคะ
1: โอ้ยแข็งแรงนมข้างหนึ่งก็ไม่มีไปแล้วอ่ะ
0: อ้าวหายไปไหนอ่ะ
1: หายก็ตัดทิ้งไปแล้วต้องสิบกว่าปีแล้วลูก
0: โอ้ย
1: ยังอยู่ได
0: ้เจออะไรครับตอนนั้นเจอ
1: จ้ะ
2: มาเร็งเหรอคะมาเร็งเต้านมเหรอ
1: ใช
0: ่ก้อนเนื้อ
2: โอ้นี่แสดงว่าหาย
1: สงสัย
2: แสดงว่าหายดีหายดีแล้วเออค่ะ
1: 56นุ่น
2: โอ้นี่แสดงว่าหมอเก่งมากเห็นไหมรักษามาเร็งเต้านมหายค่ะทุกท่าน
0: สุดยอด
2: สุดยอดเลย
1: ก็แข็งแรงดีแหละ
2: แข็งแรงดีสู้ๆกันต่อค่ะ
0: เสียงสดใส
2: ใช่เสียงนี้สดใสเลยเดี๋ยวไปทำขนมต่อนะคะ
1: เกือบเสร็จแล้วเดี๋ยวหุงข้าวใส่บาตรเลย
2: หุงข้าวใส่บาตรถูกไห
0: มมีความสุขอ่ะพี่ชิมขนมคุณป้าได้เลยไกลไหมพี่ถ้าสารานี่ไกลไหม
1: ป้าฟังมาตั้งแต่ไอ้ป๊อปโดนชอบมาก
2: ค่ะ
1: โอ้ยตอนไอ้ป๊อปนะคุณอุ้ยเสียดาย
2: ได้ค่ะ
1: จ้า
2: โชคดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ

0: ไทยนี่ค่ะเช้ากันต่อนะคะเมื่อวานซืนนะที่เรารายงานว่ามีโจรไปบุกร้านทองแล้วประตูเปิดไม่ออกอ่ะตกใจขี่มอเตอร์ไซค์หนีปรากฏว่าล่าสุดไปที่ชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่อำเภอตกปากจังหวัดลำปางค่ะน้องโล่งตอน 3:55 เมื่อวาน
1: ครับผม
0: ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันนะคะก็เอาปืนไปข่มขู่แล้วก็ที่บังคับพนักงานในร้านสะดวกซื้อในปั๊มก่อนจะชิงเงินสดไป 5,000 กว่าบาทแล้วก็หลบหนีอันนี้ถือว่าทำสำเร็จรูปลักษณ์ของคนร้ายก็คือเหมือนกันเลยค่ะตอนที่ไปที่ร้านทองแล้วประตูไม่เปิดอ่ะแขนยาวสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงยีนลักษณะคลุมถึงบริเวณเข่าไซส์มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่เป็นพาหนะแล้วก็พอเหตุเรียบร้อยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนหลบหนีไปที่ที่จุดกลับรถบ้านวังยาวเนี่ยตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันก็เดี๋ยวรอภาพจากร้านสะดวกซื้อแล้วก็กล้องวงจรปิดตาม

0: เส้นทางน่าจะไม่ยากในการจับก็รู้แล้วว่ารถคันไหนยังไงนะคะโอ้โหนี่คือไม่ได้ร้านทองก็มาร้านสะดวกซื้อแล้วก็อันนี้ได้นะคะแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายพนักงาน
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้เนี่ยยังมาแบบเป็นมิจฉาชีพไม่เห็นเลยนะเป็นโจรไม่เห็นเลยนะ
0: โอ้ทำไมมันอะไรจะขนาดนั้นเนาะ
1: ครับ
0: คือขนาดว่าร้านทองไม่ได้แล้วก็ยังจะต้องเอาไว้ได้อย่างนี้เหรออื
1: มเอาไว้ได
0: ้เออต้องเอาไว้ได้นะ
1: เมื่อวานผมดูคลิปหนึ่งนะฮะที่เนี่ยที่เมืองนนท์นี่แหละเขาเป็นร้านขายพวกของที่สังฆทานพวกถังสังฆทานพวกอะไรอย่างเงี้ยพี่ขายของทำบุญอ่ะเขาเรียกอะไรเออนั่นแหละนะครับ
0: ถังสังฆทานเออ
1: แล้วก็นั่นแหละขายพวกของพระของอะไรพวกเนี้ยนะฮะเบอร์กีวอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะก็แต่งตัวดีเลยนะใส่เสื้อเชิ้ตนะครับกางเกงขายาวก็มายืนอยู่ที่หน้าร้านนะครับแล้วก็ทำทีคุยโทรศัพท์ให้กับเจ้าของร้านได้ยินนะแล้วแบบแม่ผมอ่ะโอนเงินให้แม่สองแสนอ่ะแม่ก็ต้องใช้ดีๆนะเอาไปรักษาตัวเองนะอย่าไปใช้ซื้อข้าวของสิ้นเปลืองนะเหมือนกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเขาได้ยินชัดเจนเลยนะครับเสร็จแล้วชายคนนี้เนี่ยนะครับก็ทำทีเข้ามาบอกว่าเนี่ยจะซื้อของใส่บาตรพอดีแม่รออยู่ที่รถด้วยจะซื้อของใส่บาตรหน้าร้านนี่แหละก็เดี๋ยวให้คุณป้าเจ้าของร้านเนี่ยเอาของที่จะใส่บาตรถวายสังฆทานนะครับซื้อชุดสังฆทานสักสองชุดแล้วก็ตั้งไว้ที่หน้าร้านรอพระมานะครับจังหวะที่หลวงพ่อมาแล้วเนี่ยนะครับชายคนนี้ออกอุบายบอกว่าคุณป้าผมอยากถวายเงินด้วยอ่ะเดี๋ยวผมไปกดให้ได้ไหมผมขอเงิน 1,000 ใส่ซองหน่อยใส่ซองไหมป้าใส่ซอง
0: เออ
1: เจ้าของร้านก็นึกว่าจะเป็นคนดีไงนึกว่าจะใส่จะทำบุญไงนะฮะก็เอาเงินของตัวเองเนี่ยของที่ร้านก่อนเนี่ยนะฮะให้เขาไป 1,000 แล้วก็ซองขาว1ซองปรากฏว่าพอหลวงพ่อเดินมาไอ้หมอนี่ออกอุบายว่าเดี๋ยวผมไปตามแม่มาใส่ก่อนนะป้าใส่ก่อนเลยเดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวผมรีบวิ่งไปตามแม่ก่อนนะฮะปรากฏว่าพอมันได้พันหนึ่งแล้วมันวิ่งไปเนี่ยมันไม่ได้ไปตามแม่นะครับมันหายเข้ากลีบเมฆไปเลยพี่สีนี่เป็นอุทาหรณ์นะคุณป้าที่โทรเขาบอกโอ้ยเดินตามไปดูแล้วว่าเขาไปตามแม่ถึงไหนไม่มีใครเห็นเลยหายวับเลยนะครับนี่ฮะตอนยามมุวัน23นะครับแถวนั้นเจ้าของร้านสังฆพันธ์นะโดนไปซะแล้วครับ
0: หายวับเลย
1: หายวับเลยทำทีมาซื้อชุดสังฆพันธ์แล้วก็ขอเงิน 1,000 บาทพร้อมซองขาว
0: ค่ะ
1: ก็คุณป้าเจ้าของร้านบอกโอ้โหไม่เคยเจอเลยอุบายแบบนี้ป้า72นะฮะที่โดนนะฮะเชื่อสนิทใจป้าบอกเชื่อสนิทใจเลยว่าเขาจะมาทำบุญ
0: รอของที่ไหนได
1: ้เดี๋ยวได้พอเขาได้เงินสดไป 1,000 เพ็ญเลยฮะ
0: ค่ะนี่นะจริงๆคืออาชีพมันก็ยังมีเยอะแยะนะที่จะให้เลือกทำแต่บางคนก็แปลกนะเลือกที่จะเป็นโจรเลือกที่จะแบบเอาง่ายอ่ะเนาะ
1: มันง่ายนะมันง่ายแค่นั้นแหละ
0: ใช่
1: ไม่เหนื่อยไงพี่เนี่ย 1,000 เนี่ยพี่ทำงานอยู่โรงงานอยู่2วันนะ
0: อ
1: ันนี้ไปทำคิดวิธียืนคุยโทรศัพท์แล้วก็
0: แล้ววันต่อไปล่ะก็คือ
1: หา
0: ว
1: ิ
0: ธ
1: ี
0: นี้วันต่อไปก็ต้องหาวิธีเดิมอย่างนี้ใช่ไหมนะคะเนี่ยเมื่อวานนี้มันมีอันนี้วิธีนี้ก็หูน่าตกใจน็อกช็อกมากเหมือนกันเนาะก็เมื่อวานที่สนามบินเอาจริงๆไม่ใช่เมื่อวานนะเหตุเกิดตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งเป็นข่าวเมื่อวานกันนุ่น
1: ครับ
0: โค้ชมวยไทยโค้ชหญิงมวยไทยอายุ35ปีนะคะตกเป็นผู้ต้องหาคดีขนยาเสพติดด้วยวิธีการซุกซ่อนในร่างกาย

0: ็คือรับจ้างขบวนการค้ายาเสพติดให้ลักลอบนำเฮโรอีนจำนวนมากจากประเทศไทยเดินทางเข้าไต้หวันเจ้าหน้าที่ที่สนามบินไต้หวันจับกุมได้นะคะหลังจากที่เดินทางถึงสนามบินเกาสงปรากฏว่าเธอกลืนเฮโรอีนลงไป72ก้อนค่ะอยู่ในร่างกาย72ก้อนนะคะห่อหุ้มด้วยถุงยางอนามัยกับปืนหดตัวไม่น่าเชื่อเลยอ่ะอาชีพต้องเยอะก็เขาบอกว่าเป็นหญิงไทยนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยกำลัง เดินทางออกจากสนามบินเปาสงก็คือไปถึงแล้วนะคะปรากฏว่าเขาก็วางกำลังติดตามเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนี้เดินทางถึงสนามบินเกาสงที่ไต้หวันก็เลยตรวจสอบทันทีเพราะว่าเจอพิรุธนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเอ็กซเรย์ตรวจร่างกายละเอียดพบว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่จำนวนมากในช่องท้องก็เป็นแคปซูลบรรจุเฮโรอีน72ก้อนนะคะเนี่ยใช้วิธีก็คือว่าห่อหุ้มหลายชั้นด้วยถุงยางอนามัยแล้วก็ฟิล์มหดตัวเพื่อป้องกันไม่ให้สารเสพติดรั่วไหลในร่างกายแล้วก็จะตื่นลงไปหวังจะหลบเลี่ยงในการตรวจค้นนะคะก็ปรากฏว่าผลการเอ็กซเรย์ในร่างกายก็นี่แหละมี72ก้อน72แคปซูลนะคะสุดท้ายไต้หวันก็ใช้วิธีให้ผู้หญิงคนนี้นอนโรงพยาบาล10วันค่ะกว่าจะขับถ่ายออกมาทั้งหมดค่ะน้องดง
1: ขอให้ถ่ายออกมาเองเลย
0: ถ่ายออกมาเองค่ะ10วันนะคะแคปซูลยา10ติดแล้วก็น้ำหนักรวม 289.1 กรัมมูลค่าก็ประมาณ3ล้าน6ไม่น่าเชื่อนะว่าสิ่งที่บอกอ่ะ
1: ยอมยัดไปนะ
0: กล้าไม่เนาะถ้ามันเกิดถูกปลดในกระเพาะมันตัดก่อนมันย่อยอ่ะยาเสพติดก็สรั่วเข้าสู่ร่างกายก็ตายนั่นเองเนาะ
1: ใช่ถึงจะชีวิตนะถึงจะโหอันตรายนะ
0: เออเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าทำไมแยกได้ชีวิตขนาดนี้เนาะกระบวนการค้ายาเสพติดนะคะ
1: จะบางทีได้เงินดีอะพี่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อืม
0: แล้วก็หลายคนก็สงสัยว่าแล้วผ่านสนามบินในประเทศไทยไปได้ยังไงอะ
1: ครับ
0: เออเอ็กซเรย์ไม่เจอวันนี้ก็แสดงว่าต้องทำหลายรอบแล้วไหม
1: คร
0: ับ ก็บอกว่าเป็นโค้ชมวยไทยหญิงชาวไทยนะอายุ35ปีเอง
1: โอ้ไม่ทำให้
0: ค
1: ่
0: ะเนาะถึงทำมาหากินได้ตั้งนานตั้งเยอะแยะแต่ว่าจะไปใช้ถึงใช้วิธีนี้มันหวาดเสียวมากค่ะโอ้แล้วมันมีเฮโรอีนเนาะมีเศษอยู่เหรอปลายทางเกาหลีไต้หวันค่ะมีหลายคนบอกว่าแม้ทีนี้ทำไมขาออกประเทศไทยตรวจไม่เจอของคือฉันมีน้ำหอมใช้แล้วจะหมดขวดแล้วเชียวยังต้องทิ้งเลยไปสนามบินนะคะก็อาจจะแบบเล็ดรอดไปได้นะแต่ว่าปลายทางไม่รอดนะคะผู้หญิงคนนี้ตอนนี้ก็น่าจะถูกขังอยู่ที่ไต้หวัน
1: อืมครับ
0: ค่ะ
1: เหรอพวกนี้เขาก็ใช้เงินมาล่อนะพี่นะอยากให้คนขนยาเสพติดอืม
0: ค่ะ
1: ส่วนที่ลาวล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าจับกลุ่ม2ผู้ต้องสงสัยนะครับนะฮะที่ก่อคดีปล้นร้านทองนะครับปล้นร้านทองที่เชียงของนะฮะได้ทั้ง2คนแล้วนะครับ
0: เขาจับได้แล้วเนาะ
1: ใช่ไหมพี่เหตุการณ์ที่ตอนนั้นได้ทองไปเยอะ
0: ๆค
1: ่
0: ะ
1: ได้ทองไปตั้ง5ถาดนะฮะร้อยกว่าบาทนะแล้วก็หลบหนีนะครับเอารถจอดไว้ที่ริมแม่น้ำโขงนะฮะ ตั้งแต่4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีรายงานว่าคนร้ายเนี่ยข้ามหลบหนีไปที่ฝั่งที่สปป.ลาวนะฮะ
0: ข้ามโขงไปเลย
1: ข้ามไปเลยหนีไปเลยปล้นทองเสร็จได้ทองเสร็จข้ามไปก่อเหตุแบบใจเย็นๆน่ะค่อยๆหยิบค่อยๆหยิบกันน่ะนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะที่สปป.ลาวเนี่ยตำรวจฝั่งนู้นนะครับเขาปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ได้แล้วนะครับ2รายนะฮะจับกุมได้พร้อมอาวุธปืนนะเบื้องต้นเนี่ยนะครับคนแรกเนี่ยอายุ32ปีนะชื่อว่านายสมชายนะครับ อีกคนหนึ่งนายอ้ายนะครับอายุ37ปีเป็นคนขับเรือครับคนขับเรือถูกจับในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ครับตอนนี้สิ่งสำคัญสุดคือเจ้าหน้าที่เค้นอยู่นะว่าแล้วทองไปไหนนะครับคุมตัวไปสอบสวนขยายผลอยู่นะฮะยังไม่ได้มีการประสานว่าจะส่งตัวกลับมาให้เรานะก็ตอนนี้เขากำลังเขียนสอบเอาของกลางอยู่นะครับ
0: โอ้อ๋อคือยังอยู่ที่องค์สื่อที่สปป.ลาวใช่ไหมตอนนี้
1: ใช่ครับพี่ยังอยู่ที่สปป.ลาว
0: โอ้
1: นะครับก่อเหตุได้ทองไปแล้วก็ข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ใจก็ไม่รอดนะครับตำรวจเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะประสานไปนี่ก็จับกุมได้สำเร็จนะครับ
0: ก็ไม่กี่วันเองนะ
1: ครับตั้งแต่วันที่4พี่เกิดเหตุ
0: ค่ะไม่กี่วันก็
1: ครับผม
0: สปป.ลาวจับให้นะคะเมื่อวานพูดถึงเรื่องปืนนี่มีทุกวันนะคะเมื่อวานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสนบางเขนนะคะร่วมกันจับกลุ่มนายพัชรศักดิ์อายุ27ปีพร้อมปืน .38 นะคะแล้วก็ผู้หญิงมากัน2คนนะนางสาวพรพันธ์อายุ25ปีคนนี้พก9มม.ผู้ชายเนี่ยพก .38 มาผู้หญิงมี9มม.นะคะจับได้ที่หน้าบริเวณบ้านทาวน์โฮมแห่งหนึ่งแถวลาดตะเคาคือสืบเนื่องว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้ทุกสน.ทุกโรงพักนะคะเขาสั่งการให้กวาดล้างจับกุมความผิดเกี่ยวกับปืนฝ่ายสืบของแต่ละพื้นที่ก็ต้องสืบสวนใครพบปืนคือมันจะมีพิรุธอ่ะเนาะทีนี้ฝ่ายสืบของสน.บางเขนเนี่ยเขาทราบว่าที่ทาวน์โฮมแห่งหนึ่งแถวลาดตะเคาเนี่ยมักจะมีกลุ่มวัยรุ่นมามั่วสุมแล้วก็จะเอามาปืนเอาปืนมาออกมาเล่นโชว์กันชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นน่ะก็ผวานะมีความหวาดกลัวว่ามันจะไม่ปลอดภัยก็เอาปืนมาโชว์มามั่วสุมกันปรากฏว่าเมื่อชุดสืบลงพื้นที่ก็เจอวัยรุ่นชายหญิงลงจากรถยนต์เพื่อจะเข้าไปที่ทาวน์โฮมแล้วก็เดินถือปืนของกลางเข้าไปเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าตรวจสอบทันทีนะคะผู้ต้องหาทั้งสองคนบอกว่าปืนไม่มีใบอนุญาตจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนก็เดี๋ยวสน.บางเขนจะต้องสืบต่อนะคะแล้วทำไมพกเป็นคนละกระบอกอ่ะมันน่าสงสัยไหม
1: ครับ
0: ผู้หญิงก็ถือปืนมาเฉยเลยนะ9มม.ผู้ชายก็ตึก38แล้วเดินถือปืนลงจากรถลงมาเพื่ออะไรอ่ะชาวบ้านก็กลัวไม่ปลอดภัยว่าเหมือนกับว่าวัยรุ่นมารวมตัวกันแล้วก็เอาปืนมาโชว์กันเนาะ
1: โ
0: อ้ก็น่าสงสัยน่าเป็นงง
1: ปืนมันหาง่ายขนาดนั้นเลยใช่ไหม
0: ใช่เนี่ย
1: แต่ว่ามันในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ยิงที่นนทบุรีนะครับที่โรงเรียนนะพี่ก็มีโอกาสทำสกู๊ปข่าวก็เลยลองเสิร์ชหานะเซิร์ชหาดูว่าถ้าเราจะหาปืนสักกระบอกนึงเนี่ยมันจะในโลกออนไลน์มันจะมีขายไหม
0: เราจะซื้อได้ไหม
1: มันก็สามารถหาได้เลยนะพี่มีทั้งตามเพจมีทั้งเว็บ
0: ค่ะหาซื้อได้โดยง่ายเลยใช่ไหมเข้าถึงได้ง่ายเลย
1: ใช่
0: มีเงิน
1: ลงเบอร์ลงเบอร์

0: ติดต่อไว้ลงรุ่นปืนเอาไว้อย่างเงี้ย
1: ค่ะอืม
0: ไอ้คนไอ้ต่างคนขายก็กลัวกลัวโดนแบบโดนล่อซื้อเออนะฝั่งคนซื้อก็พยายามจะตามหาได้ราคาถูกๆอย่างเงี้ยก็มีพันก็มีเออนะครับ
1: โอ้โหมันเนี่ยจะเดาขนาดนี้เลยนะคะน่าเป็นห่วงยิ่งนะต้องบอกว่าอย่างไร
0: ครับผม
1: ค่ะฝากด้วยนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะให้ลูกมีปืนอยู่ในครอบครองพกปืนเนี่ยด้วยความจำเป็นอะไรมีอะไรต้องมีปืนหรอใช่ไหมนี่ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับผม

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ดีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: ดีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรักแท้กาแฟไทย
13: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิดไบโอ

0: ตัวจริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเดลซิตเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเดลซิตเกิร์ดเดลซิตเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเดลซิตเกิร์ดไบโอฟาร์ม

0: ริง
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: จุดฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่กรุงเทพมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่า

0: นาฬิกา13นาทีกลับมาชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้20สิงหาคมนะคะก็ฝากเตือนบริเวณที่เสี่ยงเตรียมยกของขึ้นสู่ที่สูงนะคะอำเภอปัวนะคะแถวบริเวณในเมืองแล้วก็อำเภอเวียงสาด้วยค่ะสำหรับใครที่อยู่จังหวัดน่านตอนนี้ก็ค่อนข้างจะหนักเลยนะคะหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะซึ่งอย่างพี่นภาพรก็ส่งมาบอกว่าไม่คาดคิดว่าน้ำจะท่วมเพราะว่าแถวๆที่อยู่อำเภอเมืองนะคะคืออาจจะไม่เคยท่วมมาก่อนปีนี้ก็ท่วมได้นะคะนี่ค่ะ
1: ครับผม
0: ฝนตกหนักมากเลยนะคะณขณะนี้สู้ๆกันต่อ
1: พี่น้องนักข่าวที่รู้จักกันในเฟซเนี่ยนะครับเขาออกไปถ่ายภาพตอน 5:20 นะครับในเขตเศรษฐกิจของเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยน้ำก็ประมาณฟุตบาทแล้วครับที่ถนนเนี่ยน้ำเจอนองขึ้นมาถึงประมาณฟุตบาทถนนละก็มันมาตามท่อด้วยนะครับน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจละนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ฝากคุณป้าถาวรเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะที่ป้าโทรมาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณลุงนะคะทางธ.ก.ส.แจ้งมาว่ากรณีของคุณป้าเนี่ยไม่มีข้อมูลในระบบเนี่ยเนื่องจากลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกนะคะเทปนี้ขอให้ผู้ใหญ่บ้านไปติดต่อที่วันสต็อปสวิตของอำเภอเลยคือถ้าไปที่ธนาคารธ.ก.ส.ก็ต้องไปที่อำเภอเหมือนเดิมค่ะน้องดง
1: ยังไม่ได้เวลาไปแดนดีกว่า
0: ต้องไปที่อำเภอใช่ค่ะไปที่อำเภอดีกว่าไปธ.ก.ส.
1: ก็ไม่ได้มีการยื่นอุทธรณ์นะอันนี้มันต้องไปยื่นเลยย้อนเลยต้นทางครับผม
0: ถูกต้องเพราะว่าการลงทะเบียนมันไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกนะคะขอบคุณท่านผู้จัดการของธ.ก.ส.ด้วยนะคะท่านผู้จัดการอนุกูลแจ้งมา
1: ลูกการเนี่ย
0: คุณป้าโทรเบอร์นั้นโทรเบอร์ที่ให้ไปแล้วก็ไปอำเภอ
1: เวลาเราเปิดช่วงหน้าใหม่เราน่าจะให้ท่านผู้จัดการโฟนเข้ามาด้วยเป็นพิธีกรคนที่สามนะ
0: ใช่นี่เป็นที่ปรึกษารายการ

0: หลายปีมากเลยนะคะท่านผู้จัดการอนุทินนะคะใช
1: ่ให้ท่านมาเป็นคนคอยตอบคำถามได้นะแต่ว่าไม่แบ่งค่าตัวนะ
0: คือท่านน่ารักมากๆนะคะขออนุญาตเรียกพี่อนุกูลแล้วกันนะก็จะตอบมาให้ตลอดหลังไมค์นะคะคุณมาก
1: ค่ะโอ้โหก็ดีแต่ไม่งั้นไปเสียเวลาเลยแน่ไม่งั้นไปแบงค์เสียเวลา
0: ใช่ไปอำเภอเลยนะคะเพราะมีศูนย์เบ็ดเสร็จอยู่ที่นั่นนะคะจุดเดียวเบ็ดเสร็จวันสต็อกเซอร์วิสนะคะวันนี้ข่าวบันเทิงก็คงจะอยู่ที่ความโศกเศร้าของเพื่อนๆพี่พ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงนะคะต่างก็โพสต์ไว้อะไรคุณเรย์แม็กโดนัลด์นะคะที่เสียชีวิตกระทันหันต้องบอกว่ากระทันหันจริงๆเนาะคือหลับไปเลยอ่ะนี่ค่ะก็มีหลายคนเลยนะคะก็ไปโพสต์นะคะโดยเฉพาะคนที่เคยร่วมงานกับคุณเรนะคะก็ลำลึกนึกถึงการที่ได้ร่วมงานอย่างเช่นตาทายังก่อนเลยนะคะตาทายังนี่คือโอ้โหตั้งแต่รุ่นแรกเลยเนาะ
1: ก็เนกาทีฟ
0: ใช่ตาทายังก็บอกว่าอันนี้คือใช้ภาษาแบบพ่อขุนนี่เป็นเพื่อนกันเลยบอกว่าขอโทษที่วันนั้นผลักแรงมากหลักมึงแรงมากจนวันนี้ก็ยังจำได้อยู่และเพิ่งมานึกได้ว่าไม่เคยขอโทษเลยไม่เคยขอโทษกันเลยล่าสุดที่เราออกรายการด้วยกันก็ได้เจอกันก็ยังได้พูดเรื่องนี้อยู่ราทายังก็ลำลึกถึงความหวังว่าใครจะความหลังว่าใครจะไปรู้ว่าจะไม่มีโอกาสได้ขอโทษต่อหน้ากันอีกแล้วเนี่ยก็บอกว่าอาจจะไม่จริงๆว่าจริงๆมึงไม่ได้เป็นคนแข็งกระด้างอะไรเลยเป็นคนใจดีชิลตลกแล้วก็น่ารักนะคะแล้วก็บอกว่าสาบานเลยนะไม่เคยคิดจริงๆว่าชีวิตนี้มึงจะไปก่อนคือทายังเนี่ยเขาป่วยอยู่ใช่ไหมด้วยความที่เขาป่วยอ่ะแล้วบอกว่าไม่เคยคิดเลยว่ามึงจะไปก่อนไม่คิดแม้แต่นิดเดียวพอมึงไปแล้วทำให้คิดเยอะชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะต้องมานั่งเขียนอะไรแบบนี้แล้วก็มานั่งคำเขาก็ใจคำว่าต่อจากนี้ไม่เจอมืออีกแล้วนี่คือทาทายังนะคะที่โพสต์ถึงเพื่อนรักโอ้โหคือแบบสนิทกันมากอ่ะนะคะ
1: ก็โตมาด้วยกันนั้นช่วงนั้นเป็นหนังแบบโอ้โหหนังวัยรุ่นแบบนะฮะที่แบบคนก็น่าจะต้องดูนะรักออกแบบไม่ได้ในโอเนกาทีฟนี่จำได้แล้ว
0: นั่นแหละนะคะมีหลายคนก็เล่าความทรงจำถึงเรย์เมคโดนัลด์นะคะว่าเขามีความเป็นเฉพาะตัวของเขาจริงๆเนี่ย
1: คือ
0: เนาะมีใครอีกมีคุณทรายมีคุณเต้ยจรินพรทรายเตือนปุระเนาะมีคุณตั๊กบงกตนี่ค่ะมีฝ่ายหญิงที่เคยร่วมงานนะคะหรือแม้แต่คุณนิ้วกลมก็ช็อกเหมือนกันลูกแล้วมันประจบเหมาะพอดีเมื่อวานนี้เนี่ยอารุณเนี่ยเสียชีวิตครบ1เดือนค่ะน้องดงแล้วเรย์แมคโดนัลด์ก็มาเสียชีวิตวันที่19ค่ะแต่คนละเดือนกันคือตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมคือ2คนนี้ปัจจุบันเหมือนอาชีพคล้ายๆกันค่ะเป็นนักเดินทาง
1: เดินทางเหมือนกัน
0: เหมือนกันเลยเราคือช่วงหลังพอเรย์แมคโดนัลด์ไม่ได้รับงานพิธีกรที่อยู่ในประเทศไทยเขาก็เดินทางเหมือนนันบุญเลยไปนู่นไปนี่ไปนั่นอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นเปิดโลกให้เราด้วยนะเราไม่เคยไปไม่คือบางประเทศเนี่ยไม่มีทางที่เราจะได้ไปด้วยเอาจริงๆก็ได้เห็นจากสองคนนี้จากคารุนแล้วก็เรย์แมคโดนัลด์นะคะอะไรนะเพียร์เล่ร่อนของเขาอะ
1: เล่ร่อนที่เดนเนี่ยเป็นตำนานนะเป็นไอดอลที่แบบนี่แหละพวกคนรุ่นหลังๆนะฮะได้
0: ใช
1: ่แบบเป้เที่ยวเนี่ย
0: ค่ะ
1: ที่เดนจะบอกแล้วว่าแต่เด็กหลังๆเนี่ยเก่งกว่านะเพราะกล้องใช้แบบคนเดียวตัดต่อเองเด็กรุ่นนี้เก่งกว่ายุคเขาเนี่ยต้องเอาช่างภาพไปด้วย
0: ใช่แล้วเชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยเหมือนกับพอได้เห็นในเพจอ่ะของเวนี่นะเขาบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แบบบางคนกล้าขับรถไปเที่ยวคนเดียว
1: ครับ
0: คือช

0: ก็เป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางอยากไปนู่นไปนี่ไปถ่ายรูปไปคือบางคนบอกแค่ได้ไปนั่งที่เรเคยแนะนำไปจิบกาแฟไปอะไรเงี้ยเช็คอินตรงนั้นอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยมีความสุขแล้วค่ะเขาบอกว่าเรเคยพูดในรายการของคุณเปอร์เนาะช่องเก้านี่แหละว่าการได้ไปเที่ยวในที่สบายสบายมันก็ดีแต่แป๊บๆเดี๋ยวก็ลืมถ้าไปเที่ยวในที่ยากๆลำบากมันจะเป็นความทรงจำได้อีกยาวเป็น10ปีก็ไม่ลืมเขาบอกว่าเส้นแบ่งพรมแดนมันก็เป็นแค่เส้นที่คนขีดถ้าเราออกเดินทางไปเรื่อยๆเราก็จะค่อยๆได้เจอนะคือในสิ่งที่แบบคนอื่นไม่ได้เจอแล้วก็มาเล่านะคะในสื่อของตัวเองได้พบเจอผู้คนได้เจอธรรมชาติที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆโลกนี้มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเขาบอกว่าอย่างนั้นค่ะ
1: ครับผม
0: ก็ไม่น่าเชื่อว่า49ปีก็เดี๋ยวนี้ไปกันแล้วเนาะ
2: พี่หนุ่มเคยโพสต์เอาไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับนะฮะว่าชาตะมรณะเมื่อไหร่ก็ได้นี่แกเคยพูดถึงเรื่องความเป็นความตายมาก่อนแล้วนะครับนี่แกลงรูปตัวเองเอาไว้นะครับแล้วก็คือลักษณะคือเหมือนเป็นกรอบรูปอันนี้มันจะติดอยู่ที่กำแพงแล้วเป็นกระจกให้เราไปยืนเนี่ยนะข้างล่างมันจะเขียนข้อความว่าชาตะเมื่อไหร่ก็ตามแล้วก็มรณะเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็แกก็เหมือนกับยืนเอามือถือนะฮะถ่ายแล้วก็ติดหน้าตัวเองที่ในกระจกแล้วก็มันก็เหมือนเป็นกรอบรูปเล็กขึ้นมานะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะแล้วก็แกก็ระบุคำชันว่าเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยแกก็จะพูดถึงเรื่องนี้อยู่เสมอนะว่าแกใช้ชีวิตจะไม่ได้เสียดายแล้วถ้าเกิดว่าไม่ไปเสียดายยิ่งกว่าครับ
0: ค่ะก็แล้วสรุปคือสาเหตุการเสียชีวิตนี่คือเป็นอะไร
2: ก็เดี๋ยวเช้านี้ทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจจะผ่าพี
0: ่
2: จะร
0: ู้
2: ผลก่อนเที่ยงนี้นะครับรู้ผลก่อนเที่ยง
0: อือเพราะมันคืออะไรกันแน่นะ
2: ครับ
0: ค่ะไม่ต้องคาดเดากันเพราะว่าหลายคนก็เดากันไปต่างๆกันนะใช่ไหมว่าในการรวบรวมบรรดาคนที่เขาติดตามการเสียชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าบางคนนี่ก็ไปที่วัคซีนโควิดนะน้องด้ง
2: ครับโหตั้งแต่ปี63-64นู่นเลยเหรอพี่เน
0: าะใช่เขาบอกว่าเนี่ยเหมือนกับว่ามันถึงเวลาแล้วอะที่แบบมันไอ้ที่ฉีดไว้อะมันก็จะประมาณว่าออกดอกออกผลมาช่วงนี้พอดีเขาบอกว่าม
2: ันจะ
0: อันนี้เป็นการคาดเดานะ
2: มันจะเริ่มทำให้ร่างกายเราแพ้อย่างเงี้ยเหรอ
0: ก็เขาบอกว่ามันเข้าไปอยู่ในร่างกายเราแล้วมันอาจจะไปทำอะไรไม่รู้อาจจะเป็นหัวใจเป็นสมองอะไรประมาณนี้ค่ะไม่รู้นะนี่คืออ่านจากหลายคนนะบางคนก็ไม่กล้าที่จะแสดงความเห็นโดยเฉพาะบรรดาคุณหมอทั้งหลายก็ไม่พูดไม่อะไรแต่ก็บางท่านก็เสียงในหัวมันดังมากจนเขียนออกมาก็มีคือมันแปลกๆอ่ะช่วงหลังเนาะว่ามีการเสียชีวิตของผู้คนโดยที่แบบอย่างเงี้ยไปนอนไปเฉยๆอ่ะ
2: โอ้ก็ตัวภรรยาของพี่เดย์เขาก็บอกว่าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะฮะไม่ได้มีสัญญาหรือว่าลาบอกเหตุอะไรด้วยนะ
0: คร
2: ับแต่ก็ทำให้คนเราก็ตื่นตัวนะเรื่องของการพักผ่อนน้อยนะมีคนบอกว่าเหมือนกับไอ้อย่างพี่ต้ากับพี่พุทธเพื่อนที่รีโอพุทธนะฮะเขาก็เล่าว่าแบบก็เลยเหมือนกับพักผ่อนน้อยอ่ะ
0: ค่ะ
2: ในใจพักผ่อนน้อยก็สำคัญเหมือนกันนะ
0: จริงคือทำงานเยอะพักผ่อนน้อย
2: มันเริ่มกลัวเลยบางทีแบบบางอาทิตย์อ่ะเพราะว่าเราบางคนอ่านข่าวดึกใช่ไหมพี่กลับมาถึงบ้านก็ประมาณ5 ทุ่มกว่าก็จะดูมือถืออาบน้ำนอนบางทีก็เที่ยงคืนตีหนึ่งนะโอ้โห

0: าจะนอนไม่ตื่นเช้าอีกนะครับพี่เช้าก็ตื่น
1: นี่ค่ะ
0: นะครับพี่อย่างช่วงระหว่าง
1: การ
0: หาเวลาหีบ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็ถ้าเป็นอรุณโซโล่ก็ชัดเจนแล้วว่าสาเหตุเบื้องต้นหัวใจล้มเหลว
0: ครับ
1: ทีนี้เดี๋ยวรอเช้านี้ใช่ไหมเที่ยงเนาะลงปรุผลนะเรนแมคโดนัลด์นะคะก็จะชันสูตรกันนะคะว่าเกิดจากอะไรหัวใจไหมหรือว่าเลือดออกในสมองหรืออะไรก็ตามนะแล้วแต่ก็ต้องดูผลการตรวจอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งใครจะไปเชื่อนะดูสิ
0: เนาะค่ะเหมือนเมื่อวานที่รู้ข่าวเพราะว่าเหมือนกับพี่เรนเขาเป็นไอดอลเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยนะพี่ดังในรุ่นอายุ90 2000ในยุคนั้นนะครับแล้วก็เหมือนเห็นกันอยู่อ่ะก็เหมือนเห็นแกพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อยู่ทำรายการอยู่
1: คือเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนเท่นะเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นเด็กที่แบบภาษาดีมากนะภาษาจิตดีมากเขาก็สามารถที่จะทำรายการอะไรที่แบบเข้าใจง่ายวัยรุ่นเข้าถึงอะไรประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวรอดูผลการชันสูตรชัดเจนจากคุณหมอนะคะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วก็ที่สำคัญคนที่แบบใช้ชีวิตมีความเสี่ยงก็ต้องลดลงอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: หมายถึงว่าอะไรนอนน้อยพักผ่อนน้อยดื่มเยอะนะคะประมาณนี้ก็ต้องดูแลตัวเองค่ะ
0: ครับผมนะจากไปอีกหนึ่งนะครับโอ้โหนะคนบันเทิง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พี่เวนะครับบันเทิงอื่นๆนะครับส่วนใหญ่ก็เนี่ยจะเป็นเรื่องของน้องเมื่อวานนี้คนบันเทิงก็ถึงแม้จะนักข่าวบันเทิงก็เจาะติดจับตาเรื่องนี้นะ
1: ค่ะ
0: ครับเรื่องอื่นๆมีไหมพี่นี่ก็ดูพี่เช็คดูก็ส่วนใหญ่จะเป็นความเห็นต่อจากข่าวพี่เรทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะกีฬาก็ได้ค่ะ
0: ครับผมกีฬาเมื่อวานนี้นะครับเริ่มมีคลิปของนักข่าวบันเทิงออกมานะครับพี่มาดามแป้งเนี่ยนะฮะเขายกหูโทรศัพท์ให้นักข่าวถ่ายสดๆเลยนะคุยสดๆกับทางทรูครับพี่กับทางผู้บริหารของทรูวิชั่นนะฮ
1: ะ
0: เพื่อขอได้ไหมว่าเนี่ยนัดชิงฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยนะฮะที่ไทยจะเจอกับเวียดนามเนี่ยขอให้ทรูเนี่ยถ่ายฟรีได้ไหมถ่ายคนไทยดูแบบฟรีได้ไหมโดยที่แบบว่าคือก่อนที่มาดามแป้งจะโทรไปเนี่ยนะฮะมาดามแป้งก็อยู่กับท่านรัฐมนตรีนะครับว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อยู่กับผู้คนในแวดวงกีฬาคือรัฐมนตรีก็บอกว่าเราจะใช้เงินกองทุนของเราผ่านไปยังสมาคมฟุตบอลแล้วก็เหมือนกับซื้อลิขสิทธิ์เขาบอกว่าหนทางเดียวคือสมาคมต้องซื้อลิขสิทธิ์จากทรูมาแล้วก็เอามาช่วยให้กับคนไทยได้ดูฟรีอย่างเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่ามาดามแป้งก็โทรสอบถามผู้บริหารทูเลยนะฮะแต่เหมือนคำตอบที่ได้มาก็คือทูเนี่ยบอกว่าคือทูเนี่ยเขาขาย199 บาททีนี้ปัญหาคือเขาจะไปบอกคนที่ซื้อลิขสิทธิ์199 บาทยังไงถ้าเกิดว่าเขาให้ทางสมาคมฟรีเนี่ยเขาจะไปบอกลูกค้าเขายังไงฮะเดี๋ยววะคือคนที่ซื้อเนี่ยบอกอ้าวแล้วตูเสียตังเนี่ยเพื่ออะไรแต่ถ้ามองไม่ดูนะเขาเห็นเขาก็คุยกันในมุมว่าเฮ้ยแต่ว่าคนที่ซื้อเนี่ยเขาก็ได้ดูตั้งแต่นั้นแรกนะตั้งแต่รอบแรกรอบลองรอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เสียเงินตรงนั้นไปแล้วก็คือได้ดูตรงนั้นไปแล้วถ้าเกิดว่านัดชิง

0: ก็มาแบ่งให้กับคนไทยทุกคนได้ดูฟรีเนี่ยได้ไหมล่ะไม่ดูนะก็มาดามแป้งเขาก็ดูในคลิปนะในคลิปเขาดูเกรงใจเพราะเขารู้ว่าเป็นเรื่องธุรกิจนะฮะแต่ว่าเขาก็ทำหน้าที่เต็มที่แล้วเพื่อให้คนไทยได้ดูนัดชิงที่จะเจอกับเวียดนามส่วนเจชนาธิปก็ยืนอยู่ข้างๆมาดามแป้งด้วยเหมือนกับเป็นงานเขาก่อนหน้านั้นเขาไปเจอกันในงานอะไรสักอย่างนะครับแล้วเจก็เสนอความเห็นนึงมาว่าหรืออย่างนี้ได้ไหมถ้าเกิดแบบขอให้คนไทยได้ดูฟรีเลยได้ไหมเข้าไปดูอ่ะเข้าสนามฟรีเลยเพื่อให้สนามมันเต็มอ่ะ
1: ได้ไหม
0: ในที่มันจะมุมรักบอลเนี่ย
1: เออ
0: ม
1: ุ
0: มร
1: ัก
0: บอลเนี่ยเขาก็อยากเห็นภาพแบบคนดูในสนามเยอะๆแล้วนักบอลก็จะมีกำลังใจบอลไทยก็จะดู
1: ค
0: ึกคักเจก็เสนอว่าขอให้สนามแป้งพิจารณาได้ไหมว่าแบบให้ดูฟรีประกาศเลยไทยดูบอลฟรีเจอเวียดนามเนี่ยดูซิว่าจะเต็มสนามไหม
1: ก็มันเป็นธุรกิจเนาะก็ยากเหมือนกันเนาะ
0: ก็เรื่องถ่ายทอดเนี่ยก
1: ็เออ
0: ก็นั่นแหละฮะถ้าเกิด
1: ค่ะ
0: แต่ทัวร์ก็จะเสียลูกค้าเขาเลยใช่ไหมคนที่จ่ายเงินแล้วอ่ะ
1: เออเขาจะยอมหรือเปล่าค่ะ
0: หรือยังไงหรือถ้าสมาคมบอกว่าจะ
1: ไอคนที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้ว999เนี่ยอาจจะได้ลดในเดือนถัดไปไหมก็คือให้ฟรีไปเลยหรือเปล่าเราคิดแทนแล้วนะบริษัทเขาว่า
0: เออเราก็ไม่รู้คือเนี่ยก็เอาเงินจองทุนไปเหมือนไปชดเชยไปคืนเขาตรงนี้ได้ไหมล่ะ
1: เออ
0: ถ้าทำได้ถือว่าอาจจะให
1: ้เออถ้าบอกว่าเออจะต้องมีลูกค้ากลุ่มนั้นก็ไม่ใช่น้อยนะเขาจ่ายไป199 บาทถูกไหม
0: ใช่เพื่อจะได้ดูเขาจ่าย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปดูว่าบอกเปล่าดูฟรีได้
1: ตรงนี้ก็ความกดดันไปอยู่ที่มาดามแป้งแล้วจะคุยยังไง
0: ค่ะแล้วไหนจะเรื่องขอให้ดูฟรีได้ไหมล่ะในสนาม
1: เอาหน้าคือก็ไหนกันหมกนิดๆหน่อยๆนะทำเพื่อทีมของเราได้ไหมอะไรอย่างนี้นะลองดูนะครับแต่ผู้ว่านี้ได้ผู้ว่าการกีฬาคนใหม่แล้วนี
0: ่ได้แล้วใช่ไหมพี
1: ่ได้แล้วเป็นผู้หญิงนะคะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าผู้หญิงเข้าป้ายตอนแรกเราคิดว่าสงสัยจะเป็นด็อกเตอร์มัลลิกาบุญมีตระกูลที่ไปสมัครในคนสุดท้ายนะคะแต่ว่า
0: เป็นรองผู้ว่าแต่แรกเลยพี
1: ่
0: จะไม่ผ่านคุณสมบัติแต่แรกเลยฮะด็อกเตอร์มัลลิกา
1: ก็มุ่งมั่นเนี่ยเป็นผู้หญิงปรากฏว่าคนที่ผ่านคุณสมบัติ2คนเองนะจากที่สมัครมา10คนน่ะผ่านเกณฑ์มา2คนมีรองผู้ว่าทั้งคู่เลยค่ะคือคุณหมอมีชัยรองผู้ว่าฝ่ายบริหารกับคุณโปรดปรานสมานนิตรองผู้ว่าฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยสุดท้ายบอร์ดก็เลือกนะคะคุณโปรดปรานสมานวิทย์เป็นขึ้นเป็นผู้ว่าการกีฬาคนใหม่เรียบร้อยนะคะ
0: ครับผม
1: บอร์ดก็มีคุณสงศ์คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกเป็นประธานบอร์ดนะคะมีรัฐมนตรีสุรศักดิ์กระทรวงท่องเที่ยวเป็นรองประธานนัดประชุมกันเมื่อวานนี้นะคะก็ครอบชื่อคุณโปรดปรานเป็นรองผู้ว่าจากรองผู้ว่าก็เป็นผู้ว่าการกีฬาคนใหม่แล้วก็เป็นผู้ว่าคนที่14เป็นผู้ว่าหญิงคนแรกในรอบ62 ปีของการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะ
0: อ
1: ายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย57 ปีแกจบนิเทศศาสตร์จุฬานะคะไม่ได้จบกีฬาอะไรหรอกจบปริญญาโทรัฐศาสตร์โบราณเนาะแล้วก็ประวัติการทำงานก็ทำงานตั้งแต่เรียนจบที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเลยค่ะโตขึ้นมาจากสายงานกองประชาสัมพันธ์นะแล้วก็ขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะคะแต่ว่าก็ผ่านการ

0: อบรมในหลักสูตรต่างๆมาเยอะแยะมากมายค่ะน้องดุ้ง
1: ครับ
0: เข้าป้ายคุณ
1: นะเข้าป้ายแล้วก็เอาเลยเนี่ยบทบาทหน้าที่ท่านงานแรกเลยติดต่อคุณได้ดูบอลฟรีได้

0: วกดูฟรีก็ไม่ได้คิดจะซื้อเขาอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเขาต้องมาเสียลูกค้ากลุ่มที่ซื้อกับเขาไปเนี่ยมันโอ้โหมันไม่คุ้มเลยอ่ะเห็นไหมพี่
1: ใช่
0: ไม่คุ้มเลยครับ
1: ไม่คุ้มแน่ๆก็เดี๋ยวรอดูฝีมือนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้
0: ขนาดในแวดวงกีฬานะครับพี่ยังมีการพูดถึงคุณเรย์แมคโดนัลด์เพราะว่านี่ผมก็เพิ่งทราบนะว่าพี่เรย์เนี่ยช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยนะฮะพี่เรย์เคยนั่งตำแหน่งประธานสโมสรฟุตบอลชื่อว่าสโมสรฟุตบอลเยาวชนสันติภาพ FC นะครับอยู่ที่ชายแดนใต้นะพี
1: ่ครับ
0: ก็คือพี่เรย์เนี่ยนะจะเปิดโอกาสให้เยาวชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะฮะคัดเลือกนักเตะเนี่ยขึ้นมาแสดงความสามารถกันแล้วหนึ่งในนักฟุตบอลที่ผ่านสายตาของพี่เลมาแล้วเนี่ยนะก็คือสู่หน้าทีมชาติไทยตอนนี้นะอามสุภชัยใจเด็ดที่เตะอยู่กับบุรีรัมย์นะครับเออเจ้าอามเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่บุรีรัมย์เนี่ยก็อยู่สโมสรนี่แหละนะฮะสโมสรเยาวชนสันติภาพ FC เนี่ยก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถูกดึงไปอยู่กับบุรีรัมย์ในที่สุดถึงว่าเมื่อวานเนี่ยอามสุภชัยใจเด็ดเนี่ยเขาก็เลยโพสต์รูปครอบครัวแล้วก็มีพี่เลนั่งอยู่ด้วยนะฮะแล้วแกก็ดูรักแล้วก็ผูกพันพี่เลมากๆนะครับแกโพสต์ให้เห็นถึงความสนิทสนมแล้วก็โพสต์ขอบคุณพี่เลนะฮะนะแล้วก็เหมือนกับโพสต์อำลานะอำลาพี่เรด้วยอ๋อแกเคยเป็นนักบอลที่พี่เรเหมือนกับดูแลมาอยู่นะปลูกปั้นมาด้วยนะฮะโค้ชจุ่นก็บอกนะโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดในอดีตกองกลางทีมชาติไทยแล้วปัจจุบันก็ผ่านตัวเป็นผู้ฝึกสอนแล้วเนี่ยนะครับพี่
1: ค่ะ
0: โค้ชจุ่นบอกว่าพี่เลเนี่ยถ้าไม่เอาดีทางด้านวงการบันเทิงเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยติดเยาวชนทีมชาติไทยไปแล้วนะครับ
1: โอ้
0: โค้ชจุ่นบอกว่าเคยเล่นด้วยกันสมัยที่มีสโมสรชื่อว่าทำลงไทยนะครับโค้ชจุ่นอายุมากกว่าพี่เลประมาณปีครึ่งสมัยนั้นเนี่ยผู้ก่อตั้งทีมก็คืออาจารย์สุเมธแก้วทิพเนตรเนี่ยนะฮะดึงพี่เรย์แมคโดนัลด์กับพี่ชายเล่นดีทั้งคู่เลย
1: ค่ะ
0: แล้วยังมีคุณชาคริสด้วยนะชาคริสแย้มน้ำเนี่ยนะก็มาสนิทกันตอนเป็นนักบอลเนี่ยเขาบอกก็เอามาซ้อมที่สนามหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากตอนนั้นเนี่ยชุดนั้นเนี่ยนะชุดของพี่เรย์เนี่ยไปคว้ารองแชมป์ที่ประเทศสวีเดนนะตอนนั้นนะของทีมทำลงไทยเนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนชอบฟุตบอลด้วยถ้าอย่างนั้นพี
1: ่
0: โอ้นี่โค้ชทีมชาติถึงก็บอกเลยนะว่าถ้าไม่เอาดีทางกีฬาเนี่ยได้ติดทีมชาติไปแล้วนะครับโอ้นี่แล้วเป็นคน
1: ที่เอาดีทางบันเทิง
0: มีพรสวรรค์นะทำอะไรก็เนาะเขาคงรู้ศักยภาพตัวเองอะว่าจะทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จเนาะพี่เล
1: ่
0: เขาคงรู้จักตัวเองดีสุดยอดเลยครับพี่ครับ
1: เสียดาย
0: ครับ
1: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา

0: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บองซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะช่วงนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะยังอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะแต่ว่าแน่นอนก็ยังจะมีเรื่องที่ต้องติดตามอยู่ในประเทศไทยนะคะนักข่าวที่ติดตามนายกก็ได้สัมภาษณ์ได้คุยโดยเฉพาะเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของ AI พาสปอร์ตนะคะที่มีการให้เปิดลง

0: ทะเบียนในโครงการกันเมื่อวานนี้วันแรกนะคะนายกก็ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ได้เช็คข้อมูลเนื่องจากว่าเวลาในไทยช้ากว่าออสเตรเลียอยู่3ชั่วโมงแต่ยืนยันว่าโครงการนี้ทำขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและให้ทุกคนเข้าถึง AI โดยที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องติดข้อจำกัดต่างๆนะคือนายกก็ประมาณว่าไม่ต้องไปคิดถึงส่วนอื่นๆอ่ะได้ถามรัฐมนตรีกระทรวง DE แล้วก็คือคุณชัยชนกคิดชอบว่าอะไรคือประโยชน์สูงสุดที่ได้จากโครงการนี้สำหรับ AI Passport นี่นะคะเขาก็บอกคือการเข้าถึงแอปและแพลตฟอร์มต่างๆที่มีความเสถียรถ้าไม่จ่ายไม่สมัครลองเข้าไปแอป AI ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปฟรีครั้งแรกจะเร็วแล้วค่อยๆช้าลงและจะเริ่มมีโฆษณาเริ่มมีข้อจำกัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่โครงการนี้เป็นหน่วยงานในกระทรวง DE นะที่เขาให้การสนับสนุนไม่ใช่โครงการที่รัฐมนตรีชัยชนกคิดขึ้นมาแต่แรกมาจากรัฐบาลชุดเก่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้นำขึ้นมาปัดกุ่นแล้วทำให้เกิดเป็นรูปธรรมมีการยกระดับเพิ่มขึ้นมาเพิ่มแพลตฟอร์มเพิ่มช่องทางแอปพลิเคชันเข้ามาเพราะฉะนั้นจริงๆมันช้ากว่ากำหนดด้วยซ้ำไปเดิมจะเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมก็มีการสอบถามถึงสาเหตุความล่าช้าพบว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์จึงต้องทำให้มีความชัดเจนแล้วก็ไปขอเจรจากับผู้ประกอบการใหม่ให้มีการแก้ไขสัญญาเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆเข้ามาให้สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบด้วยจึงดำเนินการช้ากว่ากำหนดก็ถือว่าเสียโอกาสไปพอสมควรแต่ว่าแน่นอนมีการติดตามอยู่จากฝ่ายค้านนะคะว่ามันคุ้มค่าจริงหรือเปล่านายกก็บอกว่า รอดูผลสัมฤทธิ์ของโครงการนะคะแล้วก็รอดูว่ามีคนมาลงทะเบียนมากน้อยแค่ไหนนะคิดว่าคนใช้ความสนใจลงทะเบียนเป็นจำนวนมากค่ะนายกบอกว่าถ้าเป็นโครงการที่ไม่ดีเฮงกระบวยเป็นโครงการที่ไร้ประโยชน์เอามาตอบสนองประโยชน์ทางการเมืองผมถามว่ามีโครงการนี้ผมจะไปหาเสียงในพรรคผมเพิ่มได้สักกี่คะแนนตัวนี้ต้องนำมาให้กับนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพ SME เข้าถึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดค่ะก็ลองดูนะคะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าก็ไม่กล้าเข้าไปลงทะเบียนนะคะแต่ว่าในมุมของนายกเขาบอกว่ามันมีประโยชน
1: ์
0: ค
1: ่
0: ะสำหรับไอพาสปอร์ตนี่นะคะตัวลงหรือยัง
1: ผมยังไม่ได้ลงเลยครับพี
0: ่นี่ก็ยังไม่ลงนะเพราะว่าตามข้อมูลอยู่ก็กล้ากลัวเหมือนกันเขาบอกว่าข้อมูลมันก็จะสุดท้ายมันก็จะอยู่ในระบบทั้งหมด
1: ครับฟังดร.การดีเดียวไพโรจน์นะครับที่ของพรรคประชาธิปัตย์เขากำลังจับตาเรื่องนี้อยู่นะครับดร.การดีก็บอกว่าเนี่ยเมื่อวานที่เปิดให้คนเข้าไปสมัครใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีเงื่อนไขอยู่ตึ๊ดนะครับทีนี้จะไปเจอเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งนะครับซึ่งนะดร.การดีเนี่ยบอกว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ขัดแล้วก็ผิด TOR อย่างชัดเจนนะฮะในเรื่องของการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศเนี่ยไอ้ข้อเนี้ยการส่งข้อมูลไปยังโมเดล AI นะครับซึ่งถูกตั้งคำถามว่าไอ้การส่งข้อมูลตรงนี้มันขัดเจตนารมณ์กับ TOR เพราะมันมีการเขียนเอาไว้นะเป็นเงื่อนไขว่าเหมือนกับคนที่สมัครเนี่ยต้องยอมรับในเงื่อนไขข้อนี
0: ้
1: ผมก็ไปฟังแล้วแล้วประสงค์มัน
0: ยังไง
1: ทำพูดด้วยว่าความโปร่งใสอะไรอย่างนี้ก่อนนะว่ามันก็เลยยังไม่รู้สึกอยากใช้อะพี่
0: ค่ะ
1: ถ้
0: าไปดู
1: ก็แล้วแต่นะบางคนก็อาจจะมีความจำเป็นก็สมัครไปแต่ว่าเราก็รอให้มันแบบว่าตกผลึกก่อนว่าเป็นโครงการที่มันแบบนะไร้ข้อกังขาเอางี้ดีกว่าถ้ามันไร้ข้อกังขาพิสูจน์แล้วก็แบบนะตอบคำถามทุกฝ่ายได้เนี่ยหรือของฟรีจามอนจะพลาด
0: จามอนไม่รู้กันเมื่อวานนี้ก็กำลังเลยนะจะลงทะเบียนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรออ่านข้อมูลของคนที่เขาไม่เห็นด้วยก่อนว่ามันเป็น

0: ยังไงกันแน
1: ่อืมครับผม
0: ฟังเพลงสดกันแล้วเพลงนึงเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ
1: ครับสด
2: เติมรสข่าวขอเสียงปรบมือให้กับน้องฟิวกิตติกร

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่อง

0: จำหน่ายแล้วที่7 Eleven
1: นี่จันนี่ไม่ประกวดมาเป็นไงมั่งจ๊ะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่7-11
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮโปแม็กพาวซ่า
4: เมื่อกรดไหลย้อนเดือดสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกินไอเกษตร
8: อร่อยมากละลายในปาก
7: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
8: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
7: ทุกวันเสาร์20:20 PMทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไป

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: มาช่วงสุดท้ายนะครับ
4: ครับไปที่อยุธยาแล้วกันนะครับพี่ตำรวจนี่ต้องชื่นชมนะเขาบอกว่าไม่ทิ้งคดีนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสักเกือบปีนึงนะพี่ปีที่แล้วเนี่ยนะมันเกิดคดีที่กระทบกับความรู้สึกประชาชนคือแบบเป็นพวกแบบขับรถไปเฉี่ยวอ่ะตั้งใจเฉี่ยวเราแล้วก็ลงมาตบทรัพย์เราอ่ะพี่

0: เห็นไหมแบบว่า
1: ในที่
0: แบบใช่มาสองคันคันหน้าจะขับช้าๆหน่อยให้เราชะลอนะแล้วก็คันหลังเหมือนกับมาชนเราอะไรแบบนี้เหมือนกับเขาจะปิดทางเราแล้วก็อีกคันหนึ่งมาชนมาเฉี่ยวมาชนเราอย่างนี้นะครับก็คดีนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของวังน้อยนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็ติดตามพฤติกรรมของกลุ่มคนร้ายรายนี้เนี่ยนะที่ขับรถชนเหยื่อแล้วก็ลงมาตบทรัพย์เนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันมากกว่าตบทรัพย์มันเกิดเหตุการณ์โต้เถียงกันนะฮะแล้วก็มีการใช้วุธปืนเนี่ยยิงกันถึงขนาดเสียชีวิตหนึ่งรายโอ้โหนะนี่ฮะแก๊งพวกตบทรัพย์พวกนี้นะน่ากลัวจริงๆนะครับตำรวจก็นะตามไล่ล่าจับกุมมานะครับจนในที่สุดนะครับเมื่อวานนี้สามารถจับกุมได้แล้วนะครับแก๊งเครือข่ายตบทรัพย์รายนี้ตามมาอยู่เกือบหนึ่งปีสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับโอ้แล้วไม่เพียงแต่ตบทรัพย์นะนี่ก่อคดีอาชญากรรมด้วยนะเขาบอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับก็ลงไปเจรจานะกับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันแล้วก็บานปลายนะฮะก่อนที่เนี่ยนะครับจะใช้วุธปืนที่พกพามายิงผู้เสียหายตายแล้วแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีดูสิโอ้โหนะฮะโหดจริงๆครับพี
2: ่โอ้โหแล้วก็ดูแค่มันคิดวิธีการหากินของมันนี่ก็แย่แล้วยังจะฆ่าเขาอีกเหรอ
0: ยังจะฆ่าเขาอีกลงไปเถียงเขาจะฆ่าเขาด้วยนะ
2: เออดูดิ
0: แต่ตำรวจถึงไม่ปล่อยไว้เนี่ยนะฮะเออ
2: ไอ้มุกนี้มันจริงๆมันมีมา
0: ถือว่าหนีมาได้นานนะหนีมาตั้งเกือบปีแล้วเนี่ยเออมาจับตามจับมาได้แถวนนทบุรีนะครับทราบว่ามาแอบเช่าหอพักหลบหนีอยู่ก็เลยรีบนำกำลังเข้าจับกุมเลยเพราะพวกนี้มันจะย้ายที่ไปเรื่อยตำรวจบอก
2: โอ้โห
0: ย้ายที่หนีไปเรื่อยนะครับผมอัปเดตสถานการณ์น้ำที่น่านตอนนี้ในเขตเศรษฐกิจเนี่ยน้ำครึ่งหนึ่งของชั้นหนึ่งแล้วนะครับพี่เนี่ยผู้สื่อข่าวไปขับรถกระบะตระเวนดูด้วยนะฮะก็บรรดาห้างร้านเช้านี้ปิดร้านกันทั้งตลาดเงียบกริบเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปอยู่ชั้น2ของบ้านแล้วหมดแล้วเพราะว่าน้ำตอนนี้ค่อยๆขึ้นตอนนี้ขึ้นมาประมาณนะครึ่งหนึ่งของชั้นหนึ่ง
2: นี่คือที่น่าห่วงคือโรงพยาบาลน่านเมื่อวานนี้ย้ายการให้บริการน้ำสำนักงานสาธารณสุขประจำจังหวัดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้เปิดนะคะใครที่เจ็บป่วยสุดเขาให้โทรระดับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในวันนี้นะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนค่ะลิซาอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: และผมเจษฎาสารทองนะครับวันนี้รับหน้าที่ผ่านทางซูมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูข่าวสารกันก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับหัวข้ออินไซต์พฤติกรรมใช้จ่ายบริโภคสื่อโอกาสแบรนด์ไทยเจาะตลาดเมียนมาครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้คุณกฤตก็มาพร้อมกับของรางวัล นะคะแล้วก็คำถามเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนึงนะคะว่าของรางวัลและคำถามจะเป็นอะไรนั่นเองนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวสารต่างๆนะคะอยากจะพูดถึงนี่ค่ะหลักสูตรได้ MCOT CEOs of ASEAN ตอนนี้เนี่ยครับต้องบอกเลยว่าใครที่กำลังคิดอยู่ว่าจะสมัครดีไหมนะนะคะต้องรีบสมัครเข้ามาเลยเพราะว่าจำนวนที่ว่างอยู่เนี่ยลดลงเรื่อยๆเลยนะคะแต่ก็ยังคงเปิดรับสมัครอยู่นะคะตามคำเรียกร้องนะคะรุ่นนี้เนี่ยเราก็มีการยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนไปจนถึงวันที่9ธันวาคม2569นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านนะคะกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะที่จะรวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงนะคะจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปใน